0: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

0: ก็เพราะเมื่อนั้นนะคะก็ให้ฟังในเสียงร้องของคุณอรวีนะคะเสียงหวานๆนะคะเพราะว่าเราเปิดในเวอร์ชั่นของคุณดวงจันทร์ไพโรจน์เนี่ยค่อนข้างจะบ่อยนะคะก่อนหน้านี้ทีนี้วันนี้วันที่14มิถุนายนนะคะก็อยากจะพูดว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงคือเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะคุณผู้ฟังสภากาชาดไทยก็ขอเชิญชวนนะคะไปบริจาคโลหิตกันนะคะท่านสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะในหลายจุดด้วยกัน
1: อย่างห้างข้างบ้านพี่เนี่ยเขาจะมีทุกเดือนเลย
0: ค่ะในห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสภากาชาดไทยเนี่ยเขาจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยนะคะก็มีการให้บริการประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมาตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้14มิถุนายนก็เป็นวันบริจาคโลหิตโลกนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าปริมาณโลหิตสำรองก็ร่อยหรอลงไปเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องบริจาคเพิ่มเติมแล้วก็โลหิตที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันมีอายุด้วยนะคะไม่ใช่เก็บไว้ได้ตลอดเวลานะคะต้องใช้ให้หมดภายในอายุของเขาภายในกำหนดนะคะ
1: จึงหมายความว่ารับบริจาคตลอดเวลาเพื่อมาเสริมของที่เสียไปแล้วก็เพื่อมาเพิ่มในส่วนที่ไม่มีจำเป็นนะคะเป็นการต่อชีวิตเป็นการช่วยให้หลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะนะใครที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนที่เพียงพอนะถ้าอดนอนอดหลับอดนอนนี่ก็อาจจะไม่ดีนะต้องทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วย
1: พูดถึงตัวเองเนี่ยเคยมีความอยากที่จะบริจาคโลหิตนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคุณสมบัติไม่เข้าในข้อที่อิ๋วพูดมาเลย
0: น้ำหนักหรือเปล่าคะ
1: ทั้งน้ำหนักทั้งพักผ่อนน้อยเพราะเมื่อก่อนทำงานหนัก
0: ค่ะ
1: หมอบอกว่าเลือดลอย
0: อิ๋วเองก็เหมือนกันก็พอๆพี่ติ๋วนะอิ๋วหนักน้ำหนัก45
1: ค่ะ
0: นะคะบางที44 45เนี่ยแต่ก็มีอยู่ช่วงนึงนะก็พยายามทำน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา1กิโลคือ46เพราะว่าอยากจะไปบริจาคเลือดค่ะ
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอ้ขอแสดงความยินดี คือพอปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยน้ำหนักเกิน45แล้ว
0: ค
1: ือบางทีเฉียด48แต่ว่าอายุมากไป
0: ต้องดูความพร้อมของตัวเราด้วยนะคะทางสภากาชาดไทยก็บอกว่าจริงอยู่มีคนไปบริจาคแต่ว่ายังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากสำหรับคนที่บริจาคต่อเนื่องทุก3เดือนนะ
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะ
1: เมื่อก่อนนั้นจะมีบางคนนะเขาจะอวดเลยว่าเนี่ยตอนนี้ไปบริจาคจนได้รับเหรียญที่ระลึกได้รับของที่ระลึกอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าบริจาคกันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยไปบริจาคเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลอย่างดีมีเครื่องดื่มมีน้ำมีขนมที่ด้วยนะคะแล้วก็บางช่วงเวลาก็จะมีของที่ระลึกอ่ะจะเป็นเสื้อยืดบ้างจะเป็นของต่างๆบ้าง
1: ค่ะดังนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่คนสนใจในเรื่องของการทำร่างกายให้แข็งแรงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขาจะออกกำลังกันมากแข็งแรงแล้วมีโอกาสไปบริจาคเลือดกันค่ะ
0: น่าดีใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุนะคะใครที่เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแต่ว่าอย่างผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะอายุมากขึ้นคุณแม่ดิฉันก็80กว่าแล้วนะคะ
1: ค
0: ุณแม่พี่ติ๋วนี่ก
1: ็วันนี้94
0: ทราบว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วยนะปีนี
1: ้วันนี้ครบรอบเลยเมื่อเช้าก็รีบ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากเมื่อเช้าก็โชคดีได้มีโอกาสที่มีพระรูปหนึ่งนะคะเคยเป็นพระอุปชาขออภัยครับเคยเป็นพระพี่เลี้ยงของพระหลานชายก็เมตตามารับบาตรที่บ้านคุณแม่ก็ได้ใส่บาตรง่ายๆมีการให้คุณแม่ได้ชื่นชมเค้กเพราะเดี๋ยวนี้ท่านก็ทานไม่ได้แล้วง่ายๆและของขวัญก็เป็นดอกกุหลาบดอกหนึ่งซึ่งคุณแม่บอกว่าดอกเดียวก็พอแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะสำหรับคุณแม่พี่ติ๋วนี่เห็นว่าชอบดอกกุหลาบมากๆเลยใช่ไหม
1: ชอบมากค่ะท่านมองไม่วางตาเลยคือก็ซื้อไปให้ท่านแบบดอกไม้ดอกใหญ่ๆหน่อยนะคะสวยงามก้านใหญ่แข็ง
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดเพลงเกี่ยวกับกุหลาบให้คุณแม่พี่ติ๋ว
1: โอ้ขอบคุณมาก
0: ต่อเนื่องสองเพลงกุหลาบในมือเธอเสียงร้องของคุณชรินทร์และกุหลาบปากสั่นคุณอรวีค่ะ

0: ค่ะฟังเพลงไปแล้วเราก็มีความเคลือบเคลิ้มกับบทเพลงนะคะเพราะๆในยามเช้าๆแบบนี้นะคะในรายการคนข่าวเล่าเพลงเพลงเมื่อสักครู่นี้กุหลาบปากสั่นเนี่ยก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะในไทยซึ่งประพันธ์ขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2502
1: ค่ะ
0: โดยศิลปินชาวลาวจำปารัตนสวรรค์นะคะซึ่งแต่งขึ้นขณะที่ไปเยี่ยมพี่ชายที่เมืองปากสันแขวงบอลิคคำไซประเทศลาวค่ะได้พรรณนาถึงความงดงามของธรรมชาติแล้วก็สาวงามแห่งเมืองปากสันริมแม่น้ำสันนะคะก็เปรียบผู้หญิงสาวเป็นกุหลาบสวรรค์แล้วก็เป็นกุหลาบที่เป็นสีดั่งทองนะคะผู้ขับร้องคนแรกเนี่ยคือคุณสันติพิมพ์สวรรค์นะคะก่อนที่บทเพลงเนี้ยจะถูกนำมาขับร้องใหม่แล้วก็โด่งดังในฝั่งไทยโดยศิลปินหลายท่านไม่ว่าจะเป็นวงคนดันเกวียนนะคะภูสมิงนอสวรรค์ไม้เมืองนะคะแล้วก็ที่เปิดปลายนี้คุณอรวีสัจจานนท์นะคะ
1: ของคุณอรวีนี่พิเศษนะคะมีการปรับเนื้อเพลงเพื่อให้เข้าคุณอรวีมั้งเพราะว่าถ้าเป็นดั้งเดิมเนี่ยเขาชมผู้หญิงที่กำลังลอยคออาบน้ำอยู่เลย
0: ไปแอบดูผู้หญิงสิ
1: คบแหมพูดแอบน่าเกลียดก็อาจจะแบบว่าไม่ต้องแอบ
0: พอดีเห็นอะไรอย่างนี้ก็เลยชื่นชมนะคะก็ทำให้นึกถึงธรรมชาติที่ประเทศลาวเพราะว่ามีโอกาสเคยไปที่วังเวียงนะคะสวยงามมากเลยตอนเช้าก็จะมีหมอกนะคะโอ้เป็นแนวยาวเลยทีเดียว
1: ค่ะวังเวียงดิฉันไม่เคยไปฮะเคยไปแต่หลวงพระบางแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเป็นคนลาวแต่เขาอยู่ฝรั่งเศสนะคะเขาก็เป็นคนลาวที่ลี้ภัยมาจากวังเวียงแล้วดูเหมือนก็ว่ามีเชื้อเจ้าด้วยอะไรเนี่ยเขาก็เคยเล่าให้ฟังถึงความน่าอยู่ของวังเวียง
0: ค่ะมีโอกาสก็เพื่อนบ้านกันนะคะก็ไปกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ไปทักทายแฟนเพลงสักนิดนึงคุณสิริรักษ์นะคะรับชมรับฟังทาง Facebook บอกว่าสวัสดีค่ะคุณดีเจทั้งสองท่านที่น่ารักชอบเพลงแรกมากเลยจะมีเสียงไวโอลินชัดเจนตั้งแต่เริ่มเข็มฝึกเล่นไวโอลินของลูกที่ลูกไม่ได้เล่นแล้วขอบคุณนะคะเปิดเพลงรับร้องให้ฟัง
1: นะคะน่ารักจังเลย
0: แล้วปองบอกว่าเด็ดผักไปยืนโยกไปด้วย น่ารักเลยท่านเนี่ยฟังทางวิทยุนะคะหรือว่าจะ Facebook ก็แล้วแต่ก็ทำกิจวัตรประจำวันไปด้วยบางคนก็อาจจะทำงานบ้านอยู่กวาดบ้านถูบ้านทำอาหารอยู่บางท่านก็ขับรถไปฟังเพลงไปนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของสื่อที่ให้เราเสพความสุขทางหูนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ต้องดูภาพนะเราฟังไปแล้วก็ทำกิจวัตรอย่างอื่นไปได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือวันนี้เราเปิดเพลงในแนวที่เกี่ยวกับดอกไม้นะคะเพื่อจะให้กำลังใจทุกท่านในยามที่มีความเศร้าโศกนะคะจากการจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือว่าพรหมพาอันเป็นที่รักของพวกเรานะคะซึ่งท่านก็ทรงเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ศิษย์เก่าไม่โดมนะคะเหมือนกับดิฉันเองกับพี่ติ๋วด้วยนะคะทีนี้ก็มีผู้ที่แต่งบทกลอนเอาไว้นะคะคุณอภิชาติดำดีนะคะก็ได้แต่งบทกลอนนี้ไว้ก็ขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะแม่โดมเหม่อมองฟ้าน้ำตาหล่นอสุชนเจ้าพระยายังบ่าไหลร่มยุงทองกล่อมเฮว้าเวใจผองเพื่อนโดมกราบอาลัยพระองค์พาเกียรตินิยมนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สุดสามารถตั้งพระไทยฝ่ายศึกษาเลือดเหลืองแดงแหล่งประสิทธิวิทยารับใช้ประชาก้าวไปเป็นอัยการโลกประจักษ์เจ้าฟ้านักกฎหมายแกร่งประกายทั้งการทูตการทหารทั้งชีวิตอุทิศพระองค์เพื่อทรงงานทุกถิ่นฐานคิดถึงเพื่อนพึ่งพาเด็กสตรีตั้งครรภ์ถูกคุมขังมิสิ้นหวังยังมีทางสร้างคุณค่าทรงนำแนวอภิวัตพัฒนาปฏิญญากรุงเทพโลกลือไกลเจ้าฟ้าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ทะนิราช

0: ทิพสถานพี่มาไหนทรงรู้เถิดพระองค์พาของคนไทยสถิตในใจโดมนิรันดร์นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อธรรมศาสตร์แล้วก็ผองเพื่อนโดมค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของพระองค์พานะคะก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจพอดีดิฉันได้อ่าน Facebook ของท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.กิตติพงษ์อุรพีพัฒนาพงษ์ท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันสำคัญที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีพูดสั้นๆว่าทำบุญนะคะเพื่ออุทิศถวายกับพระองค์พานี่แหละเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ15ปีของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยพระองค์พาเนี่ยนะคะเป็นผู้พระราชทานให้กำเนิดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยแต่พระองค์เนี่ยไม่ทรงปรารถนาให้ใช้พระนามของพระองค์ท่านเป็นชื่อของสถาบันและนอกจากนี้ก็ยังมีกริชที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระองค์เนี่ยทรงสั่งสมประสบการณ์ดีๆไว้เยอะนะคะอย่างเช่นตอนจบปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ได้ไปฝึกงานที่สำนักงานกฎหมายระดับโลกนะคะชื่อเบเกอร์เมคเคนซี่ที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ในช่วงนั้นท่านก็ได้พบกับคริสเตียนลากาดซึ่งหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีในฐานะของผู้อำนวยการ IMF อีกด้วยนะคะค่ะก็เสริมเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ
0: ค่ะก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะรับฟังอีกสักสองเพลงนะคะกลิ่นราตรีนะคะเสียงร้องของคุณชรินทร์ณัฐนาครและดอกไม้ใกล้มือโดยคุณณัฐดาวิยการค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
9: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
8: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
10: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
11: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค

0: ที่จบไปนี่ก็ชื่อเพลงดอกรักบานแล้วนะคะคุณสอนคิรีศรีประจวบก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำมาให้เปิดด้วยนะคะเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะคุณสอนคิรีนี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานระดับตำนานเลยนะคะ
1: สมัยที่เขาดังมากๆนี่พี่ก็เป็นแฟนคนหนึ่งเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็เปรียบเรื่องของดอกรักใช่ไหมคะเป็นความรักของหนุ่มสาวบ้านนาที่เปรียบเสมือนดอกรักที่กำลังเบ่งบานแต่ว่าต้องเผชิญกับความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อคนรักเนี่ยไปพบกับหนุ่มบางกอกที่ร่ำรวยกว่าเพลงลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีออกไปเยอะเหมือนกันนะหนุ่มน้อยใจสาวเนี่ย
1: คือ
0: เป็นหลงหนุ่มบางกอกอะไรอย่างเงี้ย
1: สมัยก่อนนะ
0: สมัยก่อนใช่ไหม
1: แต่ว่าคนต่างจังหวัดก็มีความรู้สึกว่าคนกรุงเทพมีโอกาสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเปิดให้เข้ากับบรรยากาศด้วยนะเรื่องของฝนฟ้าก็ยังจะต้องเตือนกันอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังจะมีฝนชุกนะคะร้อนบ้างฝนบ้างก็อากาศแปรปรวนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะคุณวาสนานะคะฟังอยู่สระแก้วก็บอกว่าขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆนะคะประทับใจนะฟังจากท้องทุ่งนาเนี่ยลมพัดเย็นสบายเลยนะคะ
1: อิจฉาอีกแล้ว
0: คุณนิคมนะคะคุณวัฒนาก็เล่าให้ฟังว่าเคยไปไหว้พระธาตุหลวงนะคะที่ประเทศลาวนะหลายๆท่านก็แจ้งมาว่าเคยไปคุณวาสนาก็บอกว่าเคยไปมาครั้งหนึ่งประทับใจมากนะคะคุณนิคมชอบเพลงกลิ่นราตรีไพเราะมากค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะได้ติดตามรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงช่วงนี้วันนี้เราจัดเพลงเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ไปหลายชนิดแล้วนะคะก็ฟังกันต่อสำหรับมะลิซ้อนนะคะของคุณธานินทร์อินทรเทพแล้วก็ดอกรักนะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำมา
1: อันนี้คอยฟังเลยเพราะว่าไม่เคยฟัง
0: คุณจินตนาสุขสถิตร้องเอาไว้ค่ะ

0: พลงที่เปิดไปก็มีทั้งมะลิซ้อนแล้วก็ดอกรักนะคะโดยเฉพาะดอกรักเพลงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะคะ
1: ฟังดูภาษาเหมือนเป็นบทกวีนะ
0: ค่ะ
1: ไพเราะมาก
0: แล้วดอกรักเนี่ยก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีม่วงอ่อนด้วย
1: ใช่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบดอกรักแต่ว่าไม่ชอบตอนที่เขายางเยอะ
0: ก็จะมีน้ำยางนะคะที่ต้นเขาแต่ว่าก็เอามาร้อยมาลัยร่วมกับดอกมะลิ
1: ะ
0: ก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นต้นที่ขึ้นได้ตามทั่วๆไปที่บ้านฉันก็บ้านที่ฉันก็มีนะคะดอกรักเนี่ยนะคะแล้วก็ย้อนไปพูดถึงมะลิซ้อนเนี่ยก็เลยนึกถึงมะลิลาเหมือนกันนะคะพี่ติ๋วคุ้นเพลงนี้ไหมคะ
1: ลาม
0: ะลิลาขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา
1: เป็นเสียงประสานเลยนะมันยังไงน่ะ
0: เขาเป็นเพลงลามะลิลาเนี่ยเป็นหนึ่งในการละเล่นแล้วก็เพลงพื้นบ้านภาคกลางของไทยนะ
1: คะ
0: ก็ร้องเพื่อความสนุกสนานฝึกปฏิภาณไหวพริบนะและเป็นเพลงเชียร์ด้วยเขาบอกอย่างนี้ค่ะก็คือเวลาร้องลามะลิลาขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาใช่ไหม
1: คะ
0: มันก็จะมีคือให้คนร้องต่อว่าขึ้นต้นด้วยคำใดก็ได้แต่คำสุดท้ายของกลอนต้องลงท้ายด้วยสระอาร้องต่อๆกันเนี่ยฝึกปฏิภาณไหวพริบ
1: เป็นมะละกอพออ
0: ย่าร้องต่อเลยดีกว่านะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ได้นึกไว้ก่อนเนี่ยนะคะค่ะคุณวาสนาบอกว่าตอนนี้ดินเสียงอึ่งอ่างกบเขียดร้องหลังจากฝนตกนะมีความสุขกับท้องทุ่งนานะคะ
1: นี่เมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่คุณสุภรัตน์ได้พูดไปดิฉันก็เปิดไปดูสรรพคุณของต้นรักม
0: ี
1: ทั้ง21ข้อนะไหนพูดเล่าหน่อยมะ
0: ได้เลยค่ะ
1: คือทำให้เจริญอาหารแก้ไอแก้หอบหืดแก้หวัดแก้กลากเกลื่อนแก้ปวดหูปวดฟันเป็นยาถ่ายแก้ฤทธิ์สีดวงลำไส้ถ่ายพยาธิไส้เดือนขับเลือดฆ่าเชื้อแผลสดแก้โรคเรื้อนแก้ไข้แก้อาเจียนแก้บิดขับเหงื่อขับน้ำเหลืองเสียขับเสมหะ
0: สรรพคุณมากมายเลยแต่ว่าเราก็ได้แต่ชมแต่ดูอย่างเดียวนะคะ
1: ไม่
0: เคยคือดอกไม้เนี่ยหรือว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยเป็นสมุนไพรนะถ้าหากว่าเรานำมาใช้อย่างถูกวิธีนะคะดอกไม้นี่ก็จะมีดอกไม้ประเภทที่กินได้เนี่ยหลายชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้บางที่เขาก็ปลูกดอกไม้กินได้เอาไว้จำหน่ายตามร้านอาหารนะเพราะว่าดอกไม้พวกนี้ก็จะนำไปตกแต่งอาหารแล้วก็สามารถทานได้ด้วย
1: ใช่นี่แต่ไหนๆเราก็พูดเรื่องคุณประโยชน์ของรักถ
0: ้
1: าเกิดจะไปเด็ดมาเอามาใช้ประโยชน์ก็ขอให้ทราบด้วยว่ายาง
0: ข้อระวังด้วยนะ
1: เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาค่ะ
0: ค่ะคือยางสีขาวๆอ่ะ
1: นะ
0: ก็ต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้โดนนะคะ
1: เขาบอกเนี่ยต้องสวมถุงมือยางใส่แว่นตาถ้าทานเข้าไปจะระคายเคืองเยื่อบุปากและกระเพาะอาหาร
0: จะ
1: ทำให้อาเจียนปวดศีรษะท้องเดินสารพิษจะถูกดูดซึมผ่านลำไส้และเป็นพิษต่อหัวใจได้
0: ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยก็จะมีทั้งคุณและก็โทษ
1: ค่ะ
0: นะคะก็เหมือนกับเราทานอาหารอะไรเขาบอกว่าให้ทานหลากหลายอย่าทานอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของสารปรุงแต่งต่างๆเนี่ยที่ผสมกับอาหารโดยเฉพาะอาหารแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกกุนเชียงหมูยอหลายๆคนก็ชอบทานแต่มันก็จะมีสารปรุงแต่งเนี่ยที่จะสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทานอยู่ก็ทานได้แต่ว่าอย่าทานเยอะทานให้น้อยลงหรือว่าอย่าไปทานมากทำนองนั้นนะคะ
1: ต้องระวัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ฝากไว้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดต้องการจะเดินทางนะคะไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะคะที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เช้า 8:30 นจนถึง 16:00 นก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยด้วยนะคะและว่าหลังจากนั้นนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวัน

0: เสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นประกาศสำนักพระราชวังที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็นำมาแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็คงจะส่งท้ายกันด้วยเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เป็นชื่อดอกไม้เหมือนกันนะคะไม่เปิดเพลงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าคนก็ยังนึกถึงกันอยู่เยอะนะคะก็คือดอกทองกวาวนั่นเองนะคะเสียงร้องของคุณสรรสนีนาคพงศ์เพลงนี้จริงๆชื่อว่าอดีตรักดอกทองกวาวแต่บางทีเราก็เรียกดอกทองกวาวเฉยๆนะ
1: ใช่ค่ะพูดตรงๆเลยนะตัวเองเนี่ยเวลามีใครขอจะเปิดเองก็เขินคือถ้าไม่ขอชัดๆนี่ไม่กล้าเปิดก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เปิดให้
0: ค่ะก็มีคนขอมาด้วยนะคะก็จะส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะวันนี้ DJ เอลสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ DJ พี่เต๋อกิติภาหรือสรรสนีนาคพงลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกตั้งแถวทยอยเดินเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยสำนักพระราชวังได้ติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569เวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนเป็นระยะเพราะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยพร้อมเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยรัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค CIB อย.กรมปศุสัตว์ผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอลูกชิ้นและไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,725 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมี

0: แปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: สวัสดีค่ะเมื่อฟังที่รักทุกท่านนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะคะก็พบกัน10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะพบกับหญิงหนุ่ยน้องรักอินทราดุลแล้วก็พี่อ้อยวิภาจันทรกูลนะคะ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะหลังจากที่ห่างหายไป2สัปดาห์นะคะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะขอน้อมถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนแด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาอันเป็นที่เคารพรักของปวงประชาชนชาวไทยเมื่อเช้าวันที่11มิถุนายน2569สิริอายุ47พรรษา
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปนะคะมีประกาศของสำนักพระราชวังเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถไปเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระ

0: ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็โดยมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ได้ตั้งแต่เวลา8:30 นจนถึง16:00 นของทุกวันนะคะ
1: ค่ะก็หายไป2 สัปดาห์มีแหละคุณอรุณธดีบอกว่าคิดถึงนะขอบพระคุณมากนะคะก็พอกลับมายังดูแบบนะมันก็พอดีมีเรื่องคือร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พอดีมีเรื่องแบบที่ประชาชนปวงชนชาวไทยอะเนาะ
0: ใช่
1: ก็เราก็เลยตอนนี้วันนี้ต้องขออนุญาตนะคะลูกกรุงสุนทรภพเลยเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่ต้อง
0: ไม่เป็นเพลง
1: ช้า
0: ๆใช่
1: นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพลงที่เปิดไปแล้วครับพี่อ้อย
0: ก็มีเพลงเดี๋ยวตอนนี้เราระหว่างนี้เราจะรอสายหน้าไมค์เผื่อว่าท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามานะคะมีเพลงที่เปิดไปแล้วมีรอยแผลเก่าคุณธารินทร์ อินทรเทพในโลกแห่งความฝันคุณสรัญญานะคะสั่งฟ้าฝากดินคุณชรินทร์คิดถึงเธอทุกลมหายใจคุณนันทิดาค่ะผู้แพ้รักคุณเท่นะคะลืมเสียเถิดคุณรวงทองทองล้านทองค่ะ
1: ค่ะทักทายทุกท่านนะคะที่รับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ Facebook Fanpage นะคะ RTM FM 95นะคะ SMS 4689400นะคะแล้วก็โทรศัพท์022481366อยู่กับน้องแป้งกับน้องพจน์นะคะขอสายหน้าใหม่กันได้1สายในช่วงเวลานี้นะคะทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะคุณอรุณธดีนะคะคุณแพทคุณภัคคธรพี่วัจนาคุณยงยุทธพี่ณรงค์ยินดีคุณทันวิชาคุณสุโฮเกนบูมนะคะคุณหนุ่มเพชรภูไทยลุงต่อยแก่แล้วคุณอีทพี่ใส่น้อยนะคะคุณชนันคุณนิคมคุณณรงค์ช่วยทองคำอยู่ที่3ระยอดบอก33 องศานะคะคุณสุนันทาคุณสุภาพป้ายาสมุทรปราการคุณพรชัยจากแพร่นะคะพี่นาฏคุณยมพยายังนะคะแล้วก็คุณต่อจตุพลคุณประเสริฐรอดขำคุณปัทมาคุณสุกัญญานะคะแล้วก็มีคุณหนูริ่งนะคะคุณกิตตินะคะแล้วก็พี่สมพรนะคะ
0: คุณสมพร
1: ตอนนี้ขอเพลงกันมา
0: คุณหมอขอเพลงอะไรจ๊ะจำได้ไหม
1: ขอเพลง1 ใน 100นะคะแล้วก็มีหลายท่านขอเพลงกันมานะคะก็ตอนนี้ก็ลงในการไปแล้วนะคะมีเพลงที่คุณยมพยายังขอเพลงกลางหัวใจของคุณแอดโชคชัยอันนี้น่าจะไม
0: ่ขอให้ขอมาใหม
1: ่นะคะ
0: เพราะว่ามันเป็นเพลงแต่งใหม่ค่ะ
1: ค่ะก็ขอมาใหม่แล้วกันนะคะ
0: ตอนนี้เราสองคนก็จะแบบเหมือนมีอาการพี่นี่ยังเจ็บคออยู่เลยส่วนน้องพจน์ก็ยังมาอาทิตย์ที่แล้วพี่น่าจะติดจากน้องพจน์นี่แหละ
1: น้องพ
0: จน์เอายาอมให้ไม่ทัน
1: น้องพจน์ก็อายทุกอาทิตย์ใช่ไหม
0: อายมากเลยคนนี้อายตลอดเป็นภูมิแพ้ค่ะ
1: คืออยู่ในห้องที่คือเมื่อก่อนนี้ไม่มีความเย็นไงก็เปิดประตูแล้วก็มีดูดอากาศออกไปพอตอนนี้ก็เย็นไงน้องพลบอกฉันก็อยู่ในนี้ทั้งวันทั้งคืนฉันก็ไม่ไหวเนาะวันนี้น้องแป้งก็ดูหน้าตาเหมือนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะน้องน่าจะงานเยอะด้วย
0: น้องแป้งเขาควบงานหลายที่
1: ใช่เขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะไม่ได้พักอยู่แล้วนะไหนจะคนไข้
0: มีสายเข้ามานะคะใช่ไหมมีไหมมีเดี๋ยวนะคะ
1: เดี๋ยวนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะ
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: คุณอะไรคะ
2: ปัญญาครับจากปราณบุรีจังหวัดประจวบ
0: อ๋อสวัสดีนะคะ
1: คุณปัญญาเราเคยคุยกันไม่เอ่ย
0: น่าจะยัง
2: เคยเคยโทรมาคุยผมอยู่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบเนี่ย
0: วันนี้ได้แล้วค่ะ
2: ครับ
1: วันนี
2: ้ขอแสดงก่อนขอแสดงความไว้อะไรก่อนนะ
1: ค่ะ
2: ให้พระองค์พาครับ
0: ค่ะ
2: ขอเพลงของบัวขาวครับของฟรานซิสยิป
0: โอ้
2: นักร้อง
0: นักร้องฮ่
2: องกงอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี
2: ้
1: มีค่ะวันนี้อากาศที่ประจวบเป็นยังไงมั้งคะ
2: โอ้ดีมากเลยครับดีแจ่มใสมีฝนตกบ้างประปรายดีมากครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีที่บอกว่าอยู่300ยอดบอกว่า33 องศาแล้วก็คงค่อนข้างร้อนเหมือนกันมั้งคะหรือไม่ร้อน
2: แต่ผมอยู่ของผมปราณบุรีนี่ประมาณ20ฝ่ายเอง27 28เนี่ย
1: โอ้โหเห็นมั้ย
0: 20หรือ28คะ
1: ประมาณอยู่ประมาณนั้นก็ถือว่าไม่ร้อนค่ะพี่อ้อย
0: 20ถึง20

0: แปด
1: โอเค
2: ไม่ร้อนไม่ร้อนครับไม่ร้อน
1: แสดงว่าในจังหวัดเดียวกันคนละอำเภอนี่มีความแตกต่างเรื่องของอากาศและ
2: ใช่ครับใช่ใช่ยิ่งขึ้นไปทางป่าละโออะไรนู้นอากาศเย็นนะ
1: ไ
2: ปได้ยินไหมป่าละโอ
0: ป่าละโอที่ขายทุเรียนน่ะเหรอ
1: ที่ใช่ใช่
2: อากาศเย็นครับ
0: พี่อ้อยถาม
1: พี่อ้อยบอกว่าป่าละโอที่ขายทุเรียนเหรอ
2: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับ
1: พี่อ้อยจำได้ตรงนี้
0: แหละฟังตรงนี้แหละ
1: เพราะว่า
2: หมอนทองอ่ะ
1: เขาอร่อยเลยแหละทุเรียนที่เนี้ย
2: ครับหวานมันหวานไม่มากแต่ว่ามันคือสมเด็จย่าเอาพันไปมอบให้ตำรวจตชด. เอามาเล็ดแล้วสมเด็จย่าเอาไปเยี่ยมตำรวจตชด. ที่บาราโอ้น่ะห้วยจัดใหญ่แล้วท่านก็เอาพันทุเรียนนี่ไปให้ อยู่นี่ดังมากเลยครับดังยิ่งกว่าทุเรียนโดนอีก
1: เอ๊ะแล้วมันออกมาวางจำหน่ายหรือยังคะเนี่ย
2: นี่ฮะออกมาแล้วครับตอนนี้
0: ทุเรียน
2: ทางนี้ประมาณตัวละ170 180
1: ทุเร
2: ีย
1: น170 180
0: ทุเรียนนนยังมีเหรอคะเห็นขับรถไปไม่ค่อยเห็นสวนเลยเดี๋ยวนี้หรือว่าไปไกล
2: ๆทุเรียนนนเริ่มต้องหายตายจาก
0: ใช่มันเป็นตึกแทนเป็นอะไรเงี้ยใช่
2: เป็นบ้านหมดแล้วเป็นสวนไม่มีแล้วครับ
0: ในซอยเรวดีเมื่อก่อนนี้ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงด้วย
2: ครับสมัยผมไปเรียนอยู่กรุงเทพอ่ะ2499ผมไปเรียนมัธยม1ที่สันติราษฎร์บำรุงอ่ะสันติราษฎร์แล้วไปต่อเชียงถวาย
0: ทำไม
2: อาจารย์หวังอาจารย์หวังโซไฮคานนท์เป็นอาจารย์ใหญ
0: ่ค่ะ
1: รุ่งเก่ามากเลย
2: ครับแล้วก็รับราชการรมช32ปีตอนนี้ก็ผมเกิด2488เนี่ยตอนนี้81อายุ81ปีกับ9เดือนแล้วเนี่ย
1: ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับปั่นจักรยานทุกวันครับเช้าเย็น
1: นี่แหละนี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตโน้ถ้าสุขภาพดีเนี่ยอายุเท่าไหร่เราก็สบายสบาย
0: ต้องบอกให้หญิงหน่อยทำหญิงหน่อยเขาเจ็บเข่า
2: คืออายุคือตัวเลขนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่ผมไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลปราณนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลย
1: ยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะ
2: สุขภาพดีมาก
1: ค่ะนี่แหละดีที่สุดค่ะค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะแล้วมอบให้ใครคะ

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สบู่บอมซินอาบน้ำด้วยสบู่บอมซินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงแรกของรายการนะคะมีเพลงจากสายหน้าไมค์ที่แนะนำเข้ามามอบไปแล้วก็คือเพลงบัวขาวอันนี้ฟังจากนักร้องต่างประเทศนะคะฟรานซิสอิฟนะคะแล้วก็มีที่เปิดไปมีธาตุรักเสียงของพี่ตั้มชรัมนะคะตามด้วยเพลงของพี่หน่อยจิติมาเจียใจที่ร้องพี่หน่อยร้องเพลงนี้เพราะมากเลยนะคะเพลงการเวลานะคะแล้วก็มีเพลงที่เพิ่งจบลงไปพอดีบังเอิญคุณณรงค์ยินดีจากไหน
1: จาก
0: นครศรี
1: ธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชแนะนำเข้ามาแล้วมันตรงกับที่อ้อย
1: พี่อ้อยจัดไว้แล้ว
0: จัดมาแล้วพอดีใช่ค่ะก็เลยมอบไปเลยก็คือเพลงวันคอยค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสำหรับคุณคุณสุวรรณยาคุณสำราญนะคะคุณเรืองใจแล้วก็จากสวนพึ่งราชบุรีคุณโสภิตจากบ้านโป่งคุณเรนูคุณบุญเรือนคุณปกรณ์นะคะแล้วก็พี่แอ๋วผักสดเมื่อสักครู่เนี่ยพี่อ้อยที่หนูบอกว่าคุณมีคุณหนุ่มใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คุณหนุ่มเพชรภูไทย
0: ชื่อนี้แปลก
1: น่าจะคนเดียวกับคุณหนุ่มเมืองขอนหรือเปล่าเนาะใช่ไหม
0: คนเดียวกันไหม
1: เพราะว่าดูแล้วน่าจะใช่คนเดียวกันไหมล่ะ
0: ไม่รู้
1: นั่นแหละไม่รู้เพราะว่าเปลี่ยนชื่อไง
0: เพราะว่าหนุ่มเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าหนุ่มเมืองขอนหายไปไหนล่ะ
1: แล้วก็เขียนการเขียนเหมือนกันเด๊ะเลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่หนูว่าน่าจะใช่นะ
0: ถ้าพูดก่อน
1: คุณวัฒนาเงินแก้วคุณเสรีสีดำโอ้ยขอเพลงมนต์รักลูกทุ่งขออนุญาตนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของลูกกรุงสุนทราภรณ์นะคะเดี๋ยว
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวฟังอีกสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสองนะคะมาฟ
1: ัง
0: เพลงบางปะกงนะคะเสียงพี่อ้อยวิภาจันทรกุลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: จากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยเนื้อเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นาทีมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ข้าราชการกระทรวงคมนาคมทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 16:00 นสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ตลอดทั้งคืนรับสารภาพยิงจริงเพราะถูกรุมทำร้ายก่อนหลังจากเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพอายุ33ปีตำรวจตชด.ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ2คนเหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวแก่พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางไปรับตัวและนำตัวเข้าสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงและเมื่อ 9:30 นาทีที่ผ่านมาการสอบปากคำ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมทั้งคู่ได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพูดคุยสักพักก่อนที่จะมีปากเสียงกันและคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนรุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุออกไปประมาณ10เมตรและชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงจนเป็นเหตุให้1ในนั้นเสียชีวิตและกระสุนยังถูกคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนได้รับบาดเจ็บแล้ววิ่งหลบหนีก่อนออกจากที่เกิดเหตุด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังจากที่10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ตกลงราคากันไม่ได้เนื่องจากวินมอเตอร์ไซค์เรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันขึ้นก่อนที่10ตำรวจโทนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รุมทำร้ายนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังกล่าวอีกว่า10ตำรวจตรีนำทัพมีปัญหาทางสภาพจิตขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตาม10ตำรวจตรีนำทัพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าก่อเหตุจริงเพราะป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนโดยพนักงานสอบสวนเตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: ท่านผู้ฟังค่ะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะตอนนี้มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการแล้วก็เราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเพลงที่ได้เปิดไปเมื่อต้นชั่วโมงก็จะมีเพลงรัก
1: ยามจน
0: รักยามจนนะคะเพลงที่ใครแนะนำ
1: พี่วัจนาขอมานะคะ
0: ค่ะเสียงของพี่กิติมาจ้ะแล้วก็มีเพลงรักอย่ารู้คลายคุณสุเทพวงศ์กำแหงตามด้วยเพลงถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่คุณสวรีประกาพันธ์กำรักคุณยันยงเสลานนท์ฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีแล้วก
1: ็
0: ครูสุเทพวงศ์กำแหง
1: อกกระต่าย
0: อกกระต่ายให้กับใคร
1: คุณมงคลอุตราดิษฐ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอทักทายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณแอปเปิลต้นแถวนะคะพอดีเพลงที่ขอมามันเป็นเพลงจังหวะเร็วๆขออนุญาตนะคะแล้วก็พี่เล็ก8ริ้วนะคะขอเพลงมอบให้น้องแป้งด้วยนะพี่เล็กอะค่ะมอบให้น้องแป้งคุณเอกสินนะคะพี่คุณวัฒนาเงินแก้วคุณจรูนนักแก้วคุณนุชนาคุณวันวิสาคุณสังเวียนคุณยายพอเพียงคุณซื้อดาดาคุณเกศรนักเกลี้ยงคุณรักประพันธ์คุณสวัสดิ์น้องบางปลาคุณหญิงนนทบุรีคุณมีคุณมงคลอุตรดิษฐ์ใช่ไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆท่านที่ขอมานะคุณเดี๋ยวนะคุณพรชัยจากแพร่ด้วยใช่ไหมคะพี่เสน้อย
0: แนะนำเพลงอะไร
1: มีป้ายาก็เพลงคน
0: ร้อยเล่ห์
1: เดี๋ยวเราจะเปิดในช่วงต่อไปนะคะขออนุญาตนะคะตอนนี้นะบอกว่าใครที่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะเอาไว้ใส่สลับได้นะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาด LE 1ใบโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะคะฟังเพลงกันต่อไหม
0: ฟังเพลงต่อเพราะว่าเพลงที่จะเปิดเพลงแรกก็มอบไปกับสวนผึ้งนะคะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดๆไม่ยำยำทอดๆหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ก็ใกล้จะเวลาที่จะพักฟังข่าวพักเที่ยงนะคะเพลงยามรักคุณรัชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะคะหรือยามเช้าของป้ายาสมุทรปราการเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วก็มีเพลง
1: ความรักของครูสุเทพนะคะคุณสุทธิศขอ
0: แล้วก็เพลงนี้
1: ถึงแก้ว
0: เสียงซึมนะคะ
1: คุณสุเทพสวัสดี
0: ใช่ค่ะ
1: คุณประเสริฐรัชคำขอไว้นะคะแล้วก็แต่ละเพลงเราเปิดไปรอบหนึ่งแล้วนะที่ขอกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหลังเที่ยงก็มาเจอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะ
2: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ข้ามคืนสารภาพสิ้นยิงวินจริงเหตุถูกรุมทำร้ายก่อนตำรวจแจ้งข้อหาหนักฝากขังพรุ่งนี้ทรัมป์ลงนามข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านวันนี้แต่อิหร่านปฏิเสธมองเร่งรัดลงนามอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวรายงานให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองเลี่ยมดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะวันนี้ขอเริ่มกันที่สำนักพระราชวังที่เปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นมีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่าง 14-16 มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:00 ค่ะซึ่งวันแรกเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่สนามหลวงนะคะก็คือ14มิถุนายนก็มีการเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประชาชนก็เข้าแถวเป็นการทยอยเข้าแถวในเดินทางเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่น้องท้องสนามหลวงมีการจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกตั้งแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมอย่างพร้อมเพรียงสำนักพระราชวังติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่าง 14-16 2000มิถุนายน2569ตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:00 ทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่าง 13-19 มิถุนายนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันซึ่งตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้ประชาชนเป็นระยะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอาหารของว่างและนมจากโครงการดอยคำมาแจกให้กับประชาชนที่มารอเข้าแถวที่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยภาคเอกชนนั้นเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวถ้ามีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทั้งด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ค่ะหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชนนะคะก็คือการจัดตั้ง Art Free Zone หรือว่าเขตปลอดอากรด้านศิลปะค่ะเพื่อจะดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกเห็นว่าแนวทางนี้นะคะมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างชาติแล้วก็ยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นค่ะโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
1: รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี69ซึ่งก็มีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับมากกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งส่งเป็นรายได้ให้แผ่นดินแล้วค่ะในด้านการปราบปรามภัยหลอกลวงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิด368บัญชีดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน7ถึง48ชั่วโมงหลังจากการได้รับแจ้งตรงนี้ช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมนะคะ 58,000 บัญชีเพิ่มขึ้นจากกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี68ค่ะก็สะท้อนถึงความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าผลการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างรูปเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะคะนอกจากนี้ค่ะ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะคะเรื่องของกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มเศรษฐกิจเป็นรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมานานสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสุขภาพชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนก็ต้องมีองค์ประกอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผ่านมานะคะเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วจะต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์อย่างไฟหน้าต้องมีนะคะไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่บริเวณด้านท้ายเพิ่มการมองเห็นเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและเบรกไฟสีแดงให้ส่องสว่างด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นนะคะเมื่อมีการชะลอหรือว่าหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการปกครองออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเสนอข่าวว่าคนไทยผวารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติต่างด้าวผู้ได้สัญชาติไทยใหม่เล่นการเมืองประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติของกระทรวงมหาดไทยกำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวางค่ะหลังพรรคไทยภักดีออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านพร้อมกับเตือนว่าแนวทางการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคตนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติเนื่องจากได้รับรายงานความเป็นมาและสภาพปัญหา3ประเด็นค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกานะคะ3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการแก้ไขประเด็นการให้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติค่ะซึ่งในนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้ถือว่าเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะเพื่อให้ผู้ได้สัญชาติไทยดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทยสมบูรณ์และเท่าเทียมเนื่องจากมีข้อจำกัดในบางประการเช่นสิทธิ์ในการประกอบอาชีพสิทธิ์ทางการเมืองเป็นต้นค่ะส่งผลให้มาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์นะคะโดยประเด็นนี้นะคะได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการเพื่อแก้ไขสัญชาติกฎหมายสัญชาติโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหัวข้อเกิดในไทยมีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์หรือนะคะปัญหาใหม่ในการตีความสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของคนไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ค่ะ ประเด็นที่2ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าหญิงชายหรือหญิงเป็นคำว่าคนบุคคลและแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าภรรยาหรือสามีเป็นคำว่าคู่สมรสตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็มักจะเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองค่ะโดยประเด็นนี้นะคะเกิดจากผลการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ไขค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือการกำหนดสิทธิอาศัยให้กับผู้บุคคลซึ่งเสียสัญชาติไทยตามหมวด2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้เนื่องจากมีบุคคลสัญชาติไทยได้สละสัญชาติไทยเสียสัญชาติไทยหรือว่าถูกถอนสัญชาติไทยเนื่องจากเหตุผลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการไปอาศัยยังต่างประเทศแล้วก็ได้สัญชาติในประเทศที่อาศัยปัจจุบันนะคะประเด็นนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่พบว่ามีบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเกิดความยากลำบากในการกลับมายังประเทศไทยเพื่อจะเยี่ยมญาติในประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเสนอแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยนะคะทางกรมการปกครองขอเรียนว่าการพิจารณาให้สัญชาติไทยในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์วิธีการที่รัดกุมและได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งในเรื่องพรบสัญชาตินะคะมีการแจ้งเรื่องของร่างแก้ไขพรบมุ่งจะแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องของสิทธิทางการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยให้เป็นไปตามเงื่อนไขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกชี้แจงเพจภูเก็ตไทมส์ของที่มีการโพสต์ข้อความคนไทยผวามีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศไทยได้ทุกระดับภูเก็ตเรานะคะแล้วก็บอกว่าเสียเปรียบนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ให้กลุ่มบุคคลที่อาศัยในไทยมาเป็นเวลานานได้มีตัวตนชัดเจนผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลซึ่งคงค้างมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณายืนยันเลยว่ารัฐบาลนั้นในการจะทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขออย่า กังวล นะคะสิทธิทางการเมืองและการลงรับสมัครเลือกตั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะคะวันนี้ทางกรมปศุสัตว์เขาไปผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนชื่อดังค่ะยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากมีข้อมูลว่ามีการผลิตแล้วก็จำหน่ายหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม ม18รายการกว่า 132,000 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทก็เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับอย.กรมปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานีนะคะในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแม้ว่าสินค้านั้นจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือว่าจำหน่ายในราคาถูกก็ตามนะคะรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนค่ะพร้อมกับตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคด้วยนะคะทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเร่งปั้นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ต้นแบบเคหะเพื่อคนไทยสูงวัยครบวงจรชูบ้านดีทำเลดีราคาจับต้องได้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยในผู้สูงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารพม.การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะมีแผนพัฒนาต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐมนตรีพม.ก็มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยในผู้สูงอายุในอนาคตจะทำรูปแบบพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอครม.พิจารณานอกจากนี้ยังกำหนดการออกแบบโครงการยึดหลักนะคะ Universal Design อย่างเต็มรูปแบบให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ยกระดับโครงการต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ
1: กรณีตำรวจตชด.นะคะใช้อาวุธปืน9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางก็ไปรับตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยเมื่อช่วง 9:30 นาทีที่ผ่านมาค่ะการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงนะคะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมนะคะได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบวงจรปิดที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบว่าก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพค่ะได้เดินมาที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนจะมีปากเสียงและคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนก็รุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปประมาณ10เมตรแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงเป็นเหตุให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วกระสุนก็ยังไปถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปค่ะด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพบอกว่าการทะเลาะวิวาทในเกิดขึ้นนะคะหลัง10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าวินนั้นเรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันนะคะก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายค่ะนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังบอกด้วยนะคะว่า10ตำรวจตรีนำทัพนั้นมีปัญหาสภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตามค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อเหตุเพราะว่าป้องกันตัวนะคะเนื่องจากถูกกลุ่มคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็เตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบ.อาวุธปืนค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการลงพื้นที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของบางคนวันนี้ที่ไปลงพื้นที่นะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนี้ไปลงพื้นที่ชุมชนสันติอโศกถนนนวมิน44บึงกลุ่มพบปะประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายแซมดินเลิศบุตรผู้นำเครือข่ายชุมชนบุญนิยมสถาบันบุญนิยมและบริษัทพลังบุญท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นญาติโยมขอถ่ายรูปเป็นอย่างคับคั่งในการลงพื้นที่นะคะดร.มาริกาก็รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเองดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายซื่อสัตย์มุ่งประโยชน์ส่วนรวมดร.มาริกาบอกว่าแนวคิดกินน้อยใช้น้อยทำงานมาก และการบริหารงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นผู้ว่ากทม.จะนำแนวคิดชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะชุมชนนี้แต่ยังจะมีอีกหลายชุมชนที่เป็นลักษณะชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการสร้างชุมชนเข้มแข็งเมืองสุขภาพดีสวนสาธารณะคุณภาพและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในวันนี้นะคะ14มิถุนายนค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีแต่อิหร่านยังคงปฏิเสธแล้วก็แสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลนะคะบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีพร้อมระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังการลงนามสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเซบาสชาริฟของปากีสถานประเทศคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยหลักที่บอกว่าร่างข้อความสุดท้ายบรรลุผลแล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน24ชั่วโมงก่อนจะมีการเจรจาในระดับเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะทรัมป์อ้างด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและกองทัพสหรัฐจะเข้าไปดำเนินการเก็บกู้และทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเอสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านแล้วก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC แถลงแย้งว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้และวิจารณ์การเร่งรัดของทรัมป์ว่าอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองแต่ยอมรับว่าข้อตกลงใกล้ความจริงและอาจลงนามได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ที่ซับซ้อนจะถูกยกไปเจรจาในช่วงเวลา60วันหลังจากนี้ซึ่งก็ขัดแย้งกับคำแถลงของสหรัฐนะคะที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวคราวเรื่องข้อตกลงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งในอิหร่านโดยมีผู้ประท้วงรวมตัวกันหน้าอาคารกระทรวงการต่างประเทศในเมืองมัชฮัดเพื่อขับไล่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศโดยกล่าวหาว่าทีมเจรจายอมอ่อนข้อผ่อนปรนตามกลุ่มประเทศตะวันตกมากเกินไปค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะที่อิหร่านจัดพิธีศพอาลีคามานีอีวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเป็นการรายงานของสื่อรัฐบาลอิหร่านนะคะที่รายงานพิธีศพของอาลีคามานีอีผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมและจะสิ้นสุดพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ9กรกฎาคมหลังจากต้องเริ่มพิธีออกมานานกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานพิธีไว้อาลัยครั้งประวัติศาสตร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน3เมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อาลัยขบวนแห่ศพนะคะที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมไว้อาลัยหลาย10ล้านคนจากนั้น7กรกฎาคมเคลื่อนขบวนประกอบพิธีไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์กลุ่มศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญตอนใต้ของเตหะรานก่อนวันที่จะมีพิธีฝังร่างในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัสซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอมานีอีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมนิกายชีอะอายาตอลลอฮ์อาลีคอมานีอีวัย86ปีถึงแก่สัญญกรรมเมื่อ28กุมภาพันธ์จากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณเยมินแวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเอง
4: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะสำหรับเพลงที่เปิดไปแล้วทั้งหมด5เพลงท่านผู้ฟังมีบางท่านที่อยากจะจดชื่อเพลงนะคะฟังดีๆนะคะเพื่อจะได้ไปเปิดฟังกันเองเพลงดาวค่ะคุณธนินทรเทพนะคะแล้วก็ฉันจะฝันถึงเธอคุณสุภัทรานะคะแล้วก็เพลงหยาดเพชรคุณชรินทร์นันทนาครนะคะรักข้ามขอบฟ้าคุณศรีสไลสุชาติวุฒิแล้วก็เพลงชู้ทางใจคุณวินัยพันธุรักนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายกันอีกนิดนึงนะคะคุณฮักพอกำกานะคะน้องต้าสุภกรนะคะคุณเน่งนะคะบอกว่าเพลงค่ำแล้วจินตนาสุขสถิตขอฟังนี้เก็บไว้นึกระลึกถึงคำหนึ่งจิตคิดชวนหวนคำหนึ่งว่าครั้งหนึ่งแม่นี่เอ่ยเคยกล่อมนอนต้องคราวหน้านะคะคุณเน่งเพลงไม่ทันนะคะแล้วก็คุณลาวันคุณสุธีบรรเทาทุกคุณลำดวนเจ้านะคะคุณสงวนศรีคุณมีมิมี่คุณชีวิตต้องทนคุณสุธิการนะคะคุณวิชัดนะคะคุณกฤษมนคุณอินทนอ่ะไม่อาจจะอ่านผิดต้องขออภัยคือเป็นน่าจะจากลาวนะคะแล้วก็คุณหญิงนนทบุรีขอเพลงที่มันเป็นเพลงสตริงมานะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะมันเปิดไม่ได้เนาะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ใครที่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดมีปัญหาหรือต้องเริ่มระวังมากขึ้นเนี่ยเรามาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าดักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นเราแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นราคาเพียง990บาทเท่านั้นแถมยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้าอีก50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องปิดท้ายกันอีก2เพลงนะคะแล้วก็ไปพบกับวันกับพอ อวสุเลิศจันยาแล้วนะแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติในช่วงแชมเปี้ยนเดอะอารีนะคะช่วงนี
0: ้ก็
1: ปิดกันด้วยเพลง
0: น่ะเพลงที่แนะนำกันมา2เพลงสุดท้ายนะคะฝากเพลงลอยลมเสียงคุณเท่แล้วก็ตามนิดหนึ่งใน100เพลงที่มีความหมายดีๆจากคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะ
1: ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอบพระคุณสำหรับการรับฟังนะคะลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณอุปการต่อประเทศชาติพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้ผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมใจการน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหาเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณนับประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและเยี่ยมต่อและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยภริษฐ์กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีหัวสว.ไปที่ศาลนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวสว.ว่าเวลานี้กกต.ทั้ง7

0: ตนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีหัวสวจะไปถึงศาลหรือไม่เหตุที่ตนเห็นว่าทำไมกกต.ควรส่งเรื่องของทั้ง229คนไปที่ศาลมี4เหตุผลคือหลักฐานในคดีที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วคณะอนุวินิจฉัยที่36ที่มีมติว่าควรยกคำร้องทั้ง229คนเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและสิ่งเป็นเพียงเครื่องมือในการฟอกขาวกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ4ใน7ถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่ตอนนี้อยู่ในสำนวนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง4คนอาจถูกตั้งคำถามหรือข้อครหาเป็นพิเศษหากมีการตัดสินใจใดที่เป็นการค้านสายตาของสังคมและกกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีการทุจริตการเลือกสว.แม้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการชี้แจงจากกกต.ว่าการที่ผู้สมัครอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครเพื่อการลืมเวลาเดินเข้าคูหาไม่ได้ผิดโดยตัวการกระทำนั่นเองแต่การชี้แจงเท่านั้นที่จะตอบคำถามสังคมไม่ได้เพราะสังคมยังมีคำถาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

0: กันฟัง
1: เล่าสู่กันฟังได้นะครับ
0: เธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน
1: วันนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับอยู่กับวาสุและจันยานะครับกับเพลงสตริงฮิตๆนะครับยุคเก่าๆยุคต้องสมัยกระโปรงบานขาสั้นเลยนะครับนะฮะยุค80 90นะครับเพลงสตริงฮิตๆที่คุณอยากจะฟังอยากจะระลึกถึงนะครับ อยู่ในช่วงของที่เราจะส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับนะฮะระหว่างคนไทยทุกท่านด้วยนะครับไปถึงพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์เลยนะครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมวาสุและจันยานะครับเครือข่าย MCOT Radio Network นะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะฮะวาสุและจันยารายงานตัวนะครับเรียบร้อยหลังไมค์อยู่กับน้องแป้งนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ได้วันนี้กรุงเทพร้อนมากนะครับนะฮะใครทำอะไรกันอยู่ที่ไหนพักผ่อนกันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับในช่วงเวลาแชมเปี้ยนเดลี่บันทึกผู้ชนะนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านเลยนะครับในการต่อสู้ชีวิตนะครับบุคคลท่านนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นบุคคลต้นแบบจริงๆแล้วก็มีการต่อสู้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับมาประมาณหนึ่งแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันออกอากาศพร้อมๆกับมุมมองเรื่องการทำธุรกิจการส่งกำลังใจของน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับเดี๋ยวอดใจรอนะครับว่าบุคคลต้นแบบท่านนี้จะเป็นใครในช่วงเวลาแชมเปี้ยนเดลี่บันทึกผู้ชนะนะครับ SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหามิสแกนผมได้นะครับ022481366ครับ022481366จองสายกันก่อนได้เลยใครอยากจะหน้าไมค์ใครอยากจะหลังไมค์พูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับเมื่อสักครู่เริ่มต้นกันด้วยเล่าสู่กันฟังนะครับพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์ศิลปินแห่งชาตินะครับนะฮะซึ่งขอมาไกลจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะฮะรับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ด้วยนะครับอ่ะนะฮะวันนี้มีหลายๆบทเพลงเลยนะครับที่ฟังกันแบบสบายๆอยากฟังเพลงไหนพูดคุยกันได้โทรหาน้องแป้งนะ022481366นะครับวันนี้ผมวาสุและจันยาอยู่ยาวจนถึง5โมงเย็นนะครับ

0: เด็กๆนี่ใครมีภาพใครไว้ขั้นตำราบ้างหรือเปล่าเหมือนกับเพลงนี้นะครับอ๋อมาดามแป้งบอกว่ามีด้วยแต่จะเป็นภาพหนุ่มคนไหนอะไรยังไงนะครับโทรหามาดามแป้งได้นะ02-248-1366นะครับวันนี้นะฮะอยู่กันสบายๆนะครับเพลงซึ้งๆนะครับอยู่ยาวจนถึง5โมงเย็นนะครับต่อจากเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแมคคินไตร์ศิลปินแห่งชาตินะครับที่ขอมาไกลจากเพชรบูรณ์เลยนะครับผมต่อด้วยเสียงร้องของพี่แอมสาวรัตน์ลีลาบุตรนะครับสาวรัตน์ลีลาบุตรนะครับไม่มีเธอครับแล้วตามมาด้วยแค่ข่าวร้ายจากวงพลอยแล้วก็ตามมาด้วยขอภาพไว้ขั้นตำราครับพี่ไก่สุทธีแสงเสรีชนในนามวง Grand X นะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องราวของผู้ประกอบธุรกิจนะครับทั้งคุณแม่และคุณลูกแต่น่าจะเป็นคุณลูกเนาะนะฮะเจ้าของเพจนะครับแม่ถักอะไรนะครับนะฮะมันถักทอด้วยความรักนะครับเป็นกระเป๋าเช็คล่มนะครับที่มาจากความใส่ใจแล้วก็สู่อาชีพนะครับที่เติมเต็มหัวใจของคนสูงวัยนะครับนะฮะเรื่องราวของการทำธุรกิจของคุณอ้อนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณอ้อนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวความผูกพันกับของคุณแม่กับคุณอ้อนนะครับนะฮะเจ้าของเพจแม่ถักอะไรกันนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับว่าเขามีกลยุทธ์อะไรนะครับมีสิ่งพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตนะครับในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอารี่บันทึกผู้ชนะเพื่อหลายท่านจะมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองนะครับในช่วงเวลาที่เราจะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดคุยกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซอง

0: ีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2026ร่วมค้นหาสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครพร้อมต่อยอดสู่มาตรฐานและตลาดระดับสากลเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์5ประเภทอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นสุขภาพและความงามงานคราฟต์และหัตถกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2019ทางเว็บไซต์ bangkokbrand.com Bangkok Brand สร้างแบรนด์กรุงเทพสู่เวทีโลก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ความผูกพันของแม่กับลูกนะครับจนมากลายเป็นธุรกิจที่เขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับในเพจนะครับเจ้าของเพจแม่ถักอะไรนะครับจะได้คุยกับทั้งคู่เลยนะครับในการออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอารี่บันทึกผู้ชนะนะครับขออนุญาตปรบมือต้อนรับทั้งคู่ก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ยเสียงเหมือนกันเลยเหมือนฝาแฝดเลยอ่ะ คุณแม่กับคุณลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนอะครับ
1: อยู่จังหวัดแพร่ค่ะ
0: อ๋อจังหวัดแพร่อำเภออะไรครับ
1: อำเภอเมืองค่ะ
0: ฝนตกไหม
1: ตอนนี้ไม่ตกนะคะ
0: ไม่ตกนะร้อนแล้วสิท่า
1: โอ้ร้อนเลยค่ะแดดแรงเลย
0: นี่ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าไหมเนาะนะฮะเรียนสายคุณอ้อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะอ้อนค่ะ
0: คุณอ้อนชุตินันโชติรัตนวิมล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่แอ๋วแม่แอ๋วอยู่ในสายด้วยใช่ไหมครับ
1: อยู่ด้วยค่ะ
0: แม่แอ๋วครับแม่แอ๋วโอ้โหวันนี้วันนี้ผมเริ่มต้นนะฮะจากการมันต้องเพลงนี้แหละก่อนการสัมภาษณ์เลยคือคาถาของพิภพนะครับพี่ก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เนี่ยมันเป็นความผูกพันที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วมันเกิดจากมันต้องถามน้องอ้อนก่อนว่ามันเกิดได้ยังไงธุรกิจนี
1: ้มันจะเรียกว่าธุรกิจก็ไม่เต็มปากค่ะค
0: ือ
1: จากว่าคุณแม่เขามีความชอบที่จะถักโครเชต์มาก
0: ๆครับ
1: ทีนี้ด้วยความที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือคุณแม่เขาจะต้องเฝ้าอาม่า
0: ครับ
1: และเขาไม่มีอะไรทำแล้วเขาก็ไปหาสิ่งนี้ค่ะมาถักเพราะว่าเขาเคยถักเมื่อตอนเด็กๆหรือตอนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็มาถักในตอนที่ว่างตอนที่ต้องเฝ้าอาม่านะคะแล้วทีนี้มันมีจำนวนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เลยเอ๊ะจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ออกไปจากบ้านเพราะมันแบบเยอะมากๆเราก็มีการเปิด IG เปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นจะขายฮาร์ดเซลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลงรูปไปใครสนใจทักมาแล้วก็โอเคขายมีการไปเปิดบูธบ้างที่ต่อแท้เนี่ยค่ะเ
0: ล็กน้อย
1: ค่ะแล้วก็จนกระทั่งก็ผ่านไปนะคะเวลาผ่านไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปคุณแม่ไว
0: ้ครับ
1: เยอะๆแบบเหมือนความทรงจำของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณแม
0: ่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีแชร์ความการที
0: ่แบบ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่ถักสิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเอ๊ะลงช่องทางไหนที่จะน่าสนใจก็เลยโอเคเลือกที่จะทำเปิด TikTok ค่ะแม่ถักอะไรเนี่ยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นที่แบบเราอยากเก็บโมเมนต์ดีๆกับคุณแม่แหละเริ่มต้นค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนลงทุนลงแรงให้ครับ
1: อ๋อเริ่มต้นที่คุณแม่เขาทำของเขาเองเลยค่ะ
0: หา
1: เองแจกทำแจกบ้างหาได้เองอุปกรณ์เอง
0: ฉะนั้นเข้าไปส่งใน TikTok ก็ได้ใน Facebook มีไหมครับ
1: มีคะหมายถึงว่า
0: ในเพจมีไหมครับแม่ถักอะไรเนี่ย
1: อ๋อใน Facebook ไม่ได้เปิดค่ะม
0: ี
1: ใน
0: เปิดแต่ TikTok อย่างเดียว
1: มีใน IG ค่ะ
0: ขอรบกวนเรียนถามน้องอ้อนนิดนึงน้องอ้อนเรียนจบมาทางด้านไหนยังไงครับถึงมีองค์ความรู้เรื่องออนไลน์อะไรพวกนี้อ่ะครับ
1: อ้อนเรียนจบจากคณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะ
0: รุ่นอะไรครับเป็น JC รุ่นอะไรครับ
1: JC 50ค่ะ
0: อ๋อ50นะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วไม่ได้ทำด้านสื่อสารมวลชนเลยใช่มั้ย
1: ไม่ได้ทำเลยค่ะมันเป็นช่วงที่โควิดแล้วอ้อนน่ะกลับมาอยู่แพร่ใช่แต่ก็ยังมีรับฟรีแลนซ์เล็กๆน้อย

0: านะครับนะฮะว่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจมันไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมครับเนอะมันเต็มไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาสถานการณ์โควิดในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆมันมีอะไรให้ได้ต่อสู้ได้อะไรกันบ้างอยากจะแชร์ให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศไหมครับอุปสรรค
1: งั้นเดี๋ยวอ้อนส่งให้คุณแม่ดีกว่า
0: ได้ครับแม่แอล
1: ค่ะ
0: ค่ะแม่แอลครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้เวลาออเดอร์เข้ามาปังๆนี่คุณแม่รู้สึกยังไงครับ
2: อ๋อถ้าปังมากๆแม่ก็จะถักไม่ไหวอะค่ะ
0: ถักไม่ไหว
2: ดีใจคือแม่ชอบที่จะทำคือใจรักที่จะทำอยู่แล้วอะค่ะก็เลยแบบทำขึ้นมาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจนว่าจนแจกก็เยอะละนะแล้วก็เอาไปทำบุญบ้างขายมาก็เอาไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋าใช่ไหมครับ
2: ส่วนมากเป็นกระเป๋าค่ะ
0: อ๋อแล้วเราเอาแบบเอาอะไรมาจากไหนครับ
2: ก็มีดูบ้างแล้วก็ส่วนมากจะคิดขึ้นมาเองคือแม่เป็นคนคือถ้าได้ชอบแล้วก็จะชอบแล้วก็ปักไฟเลยอะค่ะปักไฟที่จะทำเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเงี้ย
0: อุปสรรคนะฮะในเรื่องของเงินลงทุนเรื่องของแรงงานซึ่งโอ้โหมันอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของการทำธุรกิจทั้งนี้มันมีอะไรบ้างอะประเด็นพอที่จะแชร์ให้กับชาวลูกทุ่งมหานครได้รับฟังไหมครับคุณแม่ครับ
2: ได้ค่ะคือถ้าพูดถึงอุปสรรคตอนนี้แม่อายุ72แล้ว
0: ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับยังสี่ยังสาวอยู่เลย
2: จ้ะปีเดียวคุณแอดคาราบาวนี่แหละค
0: ่
2: ะ
0: รอเดี๋ยวจะแอดมา
3: อยู่แล้วครับพี่จิ้ง
0: อยู่แล้วครับได้แต่แอดช่วยผมสัมภาษณ์หน่อยช่วยผมสัมภาษณ์หน่อย
3: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับพี่จิ้งครับ
0: ครับ
2: ดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยค่ะคุณแอดคืออยากเพื่อเป็นแฟนคุณแอดเลยค่ะบัวลอยอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้โห
2: วันที่พกอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้โห
3: เป็นคุณมาก
2: เป็นสิ่งที่แบบ ชอบมากดีใจค่ะแล้วจะบอกว่าธุรกิจของแม่ตอนนี้นะคะเป็นธุรกิจที่สำหรับผู้สูงอายุอะค่ะคือถ้าจะแชร์นะคะก็จะแชร์ว่าถึงอายุมากถึงจะเป็นคนแก่ก็ยังมีค่าอยู่ค่ะ
3: คร
2: ับทำตรงนี้ด้วยใจเลยค่ะคือไม่ได้คิดว่าทำด้วยต้องการเพราะว่าแม่ผ่านพอ72ปีนี่คือผ่านมาเยอะมากแล้วธุรกิจเนี่ยแม่ให้ทายาทหมดแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยแม่ทำให้สังคมนะคะทำงานให้สังคมก็เยอะมากพอแม่อายุ60กว่าเนี่ยก็มีโควิดใช่ไหมคะก็ลูกสาวก็มาอยู่เป็นเพื่อนดูแลแต่แม่สามีก็คืออาม่าของเด็กๆด้วยแม่ต้องเห็นหน้าเราตลอดเวลาเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็หักสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ทำให้เราเครียดเลยอะค่ะเราก็จะหักไปเรื่อยๆแจกมันไปบ้างแล้วอ้อนอะเขาก็เห็นว่าอุมันเยอะมากก็เลยเอาไปทำให้ไอจีหรือว่าติ๊กต็อกแม่ไม่รู้เรื่องเลยเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำ
0: อ
2: ้อนก็จะทำให้ทำขึ้นมานะคะสร้างเพจตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รายได้มีให้เรากินขนมได้ทุกวันค่ะ
0: คอ
2: ันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่แบบแม่คิดว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไปเกษียณเนี่ยควรจะแบบคิดถึงตัวเองว่าเฮ้ยเรายังมีค่าอยู่นะอะไรที่เราก็เอาสิ่งนั้นนำมาทำนะคะ
0: เรื่องราวของการทำธุรกิจครับคุณแม่ครับคุณแม่แอ๋วครับตัวรบกวนถามนิดนึงว่ามันมีอุปสรรคหรือมีความยากลำบากในการเริ่มต้นการทำธุรกิจแบบนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่ากระเป๋าอะมันน่าจะเป็นเรื่องราวของเรื่องของการออกแบบมีปัญหาไหมครับว่าเอ๊ะแบบมันตันแล้วหรือแบบไหนที่มันไม่อัปเดตแล้วหรือยังไงอะไรยังไงแชร์กันได้นะครับหรือเรื่องกับการที่คุณแม่มีอายุระดับหนึ่งแล้วแล้วคุณแม่แบบกำลังแบบไม่ไหวกว่าจะทักกว่าจะนู่นจะนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค่ะ
0: มีอุปสรรคบ้างไหมครับ
2: ก็มีค่ะอุปสรรคก็คือบางครั้งเนี่ยจะมีลูกค้าก็อยากจะได้เป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ได้นี่ก็ต้องสั่งนะคะเราก็ต้องได้ขนาดที่เราต้องการ

0: แต่มันด้วยการที่เราอ่ะมีกิจที่แบบอยากจะทำให้ดีอยากจะทำให้ถูกใจลูกค้ามันก็อาจจะมีบ้างนะคะเรื่องรายจ่ายมันก็ไม่ได้มากนักนะมันไม่ได้มากแต่ว่าเราต้องใช้ฝีมือในการทำมันก็มีค่าของฝีมือม
1: ัน
0: ก็การสร้างรายได้ขึ้นมานะคะอุปสรรคของแม่นี่อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเป็นการทำธุรกิจก่อนหน้านี้เราจะมีอุปสรรคเยอะมีทั้งตั้งแต่แม่ทำธุรกิจตั้งแต่ยุค IMF อะค่ะ
1: โอ้นานแล้วนะครับ
0: นานแล้วค่ะแต่ของแม่เนี่ยธุรกิจเดิมของแม่เนี่ยแม่ถ่ายทอดให้ทายาทไปหมดแล้วค่ะก็เลยตอนนี้ปัจจุบันนี้เราก็ทำสิ่งที่เราชอบนะคะอุปสรรคก็คือบางครั้งก็ลูกเป็นคนละเอียดมากอ้อนเป็นคนละเอียดมาก
1: คือ
0: แม่ถักเนี่ยถ้าผิดนิดนึงเนี่ยกระเป๋าทั้งใบเนี่ยลายผิดนิดนึงอ้อนให้หรือไม่ให้ทำคือเขา QC ตลอดค่ะค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือไม่ผิดไม่ให้เบี้ยวไม่ให้ผิดอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เห็นบอกว่าอ้อนนี่เขาทำต่อยอดทำวิดีโอสอนเทคนิคการถักด้วยสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมีงานฝีมือเป็นของตัวเองโดยที่คุณแม่เป็นต้นแบบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือเราจะลงคลิปที่เป็นแม่สอนลูกถัก
1: อ
2: ันนี้คือชื่อคลิปที่อ้อนตั้งขึ้นมานะคะแม่สอนอ้อนแล้วอ้อนก็ถักออกมาอีกทีด้วยการที่เราถักเองเพื่อที่เราจะได้ถักเป็นด้วยใช่ค่ะในTikTokค่ะ
1: ทีนี้ถ้าใครอยากจะอุดหนุนให้กำลังใจทั้งคุณอ้อนและคุณแม่จะต้องไปตามได้ที่ไหนดูแบบได้ที่ไหนอะไรยังไงราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ
2: ตอนนี้จะสามารถติดตามได้ที่ TikTok พิมพ์หาว่าแม่ถักอะไร
1: มีปักตะกร้าด้วยใช่มั้ย
2: อ๋อปักตะกร้าจะไม่ใช่ของไม่ใช่สินค้าของเราเองนะคะ
1: อ๋อ
2: ตะกร้าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกได้สินค้าที่เราใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่ะปักตะกร้าไว
1: ้ครับ
2: ถ้ามีใครสนใจหรือว่าเห็นไลน์อยากถักตามก็สามารถซื้อตามได้อย่างเงี้ยค่ะซ
1: ื
2: ้อตามได้แล้วก็ลองดูคลิปที่อ้อนลงแล้วก็สามารถถักตามก็ราคาของกระเป๋าที่คุณแม่ถักเนี่ยก็ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ390จนไปถึง 1,890 เนี่ยค่ะแต่ขนาดแล้วแต่แบบแล้วแต่ความยากและระยะเวลาค่ะ
1: ครับไหนๆวันนี้น้าแอดอยู่ในสายแล้วน้าแอดมีอะไรจะส่งกำลังใจให้กับความน่ารักของครอบครัวนี้ไหมครับน้าแอดครับ
3: คือตอนก่อนอื่นผมต้องขอชมคุณแม่แล้วก็น้องอ้อนนะครับที
2: ่ขอบคุณ
3: ก็คือทำธุรกิจแบบครอบครัวเล็กๆไม่ได้หวังร่ำรวยไม่ได้หวังที่จะต่อยอดออกไปเป็นอุตสาหกรรมแต่แค่ทำเพื่อรักษาวิถีชีวิตที่คุณแม่มีความสุขเนี่ยผมเมื่อเร็วๆนี้ผมแต่งเพลงขึ้นมาเพลงชื่อเพลงพอแค่พอเดี๋ยวผมร้องให้ฟังก็ได้ท่อนแรก
1: เอาซะหน่อย
3: กายใจดวงยังเป็นของเราแม้เพียงชั่วคราวเราเข้าใจพอแค่พอให้เรายิ้มได้แค่มีรักอยู่ใกล้ๆไม่สุดสบายจนเกินไปใจรู้จักพอก็สุข
0: น้ำตาไหลเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแอดค่ะ
3: เหมือนชีวิตคุณแม่เลย
1: แม
3: ่เราไม่ได้หวังมุ่งทำธุรกิจให้ร่ำให้รวยเลยแต่ทำให้คุณแม่มีงานทำแล้วก็มีความสุขแล้วน้องอ้อนก็ได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่ดูแลคุณแม่ไปด้วยโอ้มันเป็นอะไรที่เป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะครับ
1: คุณ
3: เรื่องของธุรกิจแล้วก็ว่าไปอีกอย่างนึง
1: ถ้า
3: คนเรารู้จักพอชีวิตแค่นี้มันก็สมบูรณ์แล้วครับ
1: วันนี้เราได้เติมรอยยิ้มครับน้าแอดเนาะเติมรอยยิ้มระหว่างคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยนะครับที่อยู่ไกลถึงจังหวัดแพร่เลยก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่หายป่วยไวๆเนาะนะครับในช่วงเวลาที่เราจะดูแลกันไปอย่างนี้ไปตลอดนะครับเนาะอ่ะน้องอ้อนครับถ้าเผื่อว่าชาวลูกทุ่งหมานครเขาอยากจะปรึกษาเรื่องการทำธุรกิจเรื่องการทำออนไลน์เรื่องแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้สามารถบอกเบอร์ออกอากาศได้นะครับนะฮะ

0: ออะไรเอ่ยน้องอ้อนครับ
1: สามารถติดต่อได้เลยนะคะ
0: หรืออยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์โทรหาน้องอ้อนได้เลย
1: ค่ะเบอร์062ค่ะ662ค่ะ6624ค่ะ
0: 062 662 6624นะครับ062 662 6624นะครับพูดคุยกับน้องอ้อนได้เลยแล้วก็คุณแม่แอ๋วได้เลยนะครับเพื่อจะส่งกำลังใจนะฮะ
1: ค่ะ
0: ให้ทั้งคู่ให้ได้มีผลิตงานดีๆเจ้าของเพจแม่ถักอะไรเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เนาะน้องอ้อนมีอะไรจะเสริมไหมครับ
1: หรือสามารถทักมาในข้อความของเพจแม่ถักอะไรนะคะใน TikTok ได้เลยค่ะ
0: นะครับนะครับวันนี้ก็คุยกันพอประมาณเนาะนะครับส่งกำลังใจให้ได้กระเป๋าแฮนด์เมดที่แบบโหมีมูลค่ามากเนื่องมาจากความรักความผูกพันของคุณแม่คุณลูกนะครับให้ยอดขายปังๆนะครับนะฮะ
2: ใจปังๆดังระเบิดเลย
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณขอบคุณทั้งคู่นะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: วันนี้แหมน้าแอดมันมีความผมไม่รู้ว่าน้าแอดมีความรู้สึกเหมือนผมเปล่าคือมันเป็นความน่ารักของแม่ลูกอ่ะ
2: ใช่ฮะคือทั้งคู่รู้มองตากันแล้วก็เยียวยาซึ่งกันและกันแต่น้องอ้อนเขาก็รู้ว่าคุณแม่มีความสุขเมื่อได้ถักสิ่งนี
0: ้
2: แต่ว่าเมื่อถักแล้วเนี่ยถักแล้วเอาไปแจกคนนู้นคนนี้มันหยุดอยู่แค่นั้นเพราะมันต้องลงทุนใช่ไหมครับ
0: คร
2: ับอ้อนก็เลยใช้ความรู้ที่เรียนร่ำเรียนมาเนี่ยนะสามารถที่จะขายเป็นธุรกิจได้ทำให้คุณแม่มีงานทำที่มันเพอร์เฟกต์อ่ะหรือมีรายได้ด้วยแต่ไม่มากเกินนะครับเพราะว่ากำลังถักคนเดียวนี่ก็ทำตามออเดอร
0: ์ครับ
2: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออ้อมได้อยู่ใกล้ๆกับแม่แล้วมีความสุขทำให้แม่มีความสุขอ้อมก็มีความสุขด้วยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เรามักไม่ค่อยเจอในคนในเรื่องของการทำมาหากินนะเนาะ
0: ครับเพลงเมื่อสักครู่เราจะได้เผยแพร่เมื่อไหร่อะครับนะแอด
2: นะครับ
0: เพลงเมื่อสักครู่ที่แอดเล่นกีตาร์เพลงอะไร
2: ผมร้องไปแล้วตอนที่ผมจัดงานเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตอนคอนเสิร์ต78ปี
0: อ๋อครับ
2: ร้องเดี๋ยวผมกำลังจะคัดลง YouTube
0: ครับอ๋อกำลังจะคัดลง YouTube แล้วก็เล่นใหม่นะครับนะก็ฝากติดตามนะแอดด้วยวันนี้นะแอดอยู่ที่ไหนอะครับ
2: อยู่หาดใหญ่ซิกเนเจอร์ครับ
0: โอ้ฝนตกไหมครับฝนตกไหมครับ
2: เมื่อคืนนี้มีนิดหน่อยแต่ว่าคนก็ประมาณ10,000คนนะเยอะนะ
0: พูดถึง
2: งานหวังผ
0: านะฮะก
2: ็
0: ช่วงนี้ทั้งคนไทยทั้งเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะการสูญเสียนะครับนะฮะคือพระองค์พามีอะไรจะพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างไหมครับ
2: ก็เป็นสิ่งที่สูญเสียเป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
0: ครับ
2: ว่าเราได้ขาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่มีความรู้มีความสามารถแล้วท่านก็เป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นกันเองกับผู้คนนะครับ
0: ครับ
2: ครับรู้สึกเศร้าเสียใจครับ
0: ครับนะในนามของลูกทุ่งหมานครเมื่อวานผมจัดไปรายการไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าจัดไม่ได้แล้ววันนี้ก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกันถึงตอนนี้คือเปิดเพลงมันเปิดไม่ได้อ่ะผมเชื่อว่าหลายละคนถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็คงอยู่ในห้วงของการเศร้าโศกเสียใจแหละถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับนะฮะก็ส่งกำลังใจให้กับพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ด้วยนะครับนะฮะในนามของลูกทุ่งหมานคร LTM FM 95เราจะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณนะแอดคาราบาศิลปินแห่งชาติมากนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่จ
0: ิ๊กสวัสดีครับนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่เราคนไทยนี่หัวใจแตกสลายนะครับกับเหตุการณ์ที่เราสูญเสียนะครับพระองค์พานะครับนะฮะในเมื่อวานนี้ผมก็ได้ดูการถ่ายทอดนะครับนะการเคลื่อนพระบรมศพนะครับไปแล้วหัวใจก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมันเหมือนมันห่อเหี่ยวมันยังไงก็ไม่รู้แต่ทุกอย่างมันก็ต้องดำเนินกิจกรรมการต่อไปนะครับนะฮะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนของชาวลูกทุ่งมหานครส่งกำลังใจให้กับราชวงศ์จักรีทุกพระองค์เลยนะครับที่สูญเสียนะครับ พระองค์พานะครับในช่วงเวลาที่เราจะ

ดูแลกันนะคะผ่านวิกฤตในคราวนี้ไปด้วยกันนะครับไม่มีเพลงไหนที่จะโดนใจผม

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก
4: ขณะนี้เวลา14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมและรับฟังปัญหาผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายพลโทวรเทพบุญญะแม่ทัพภาคที่3พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีสมใจกิจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3พลตรีภคพงษ์เงสันเทียที่ปรึกษากอรมน.ภาค3นายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนสำหรับภาพรวมการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในโซน A ด้านหน้าพรมแดนไทยเมียนมาซอยสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพื้นที่โซน A4 ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำโซน B ด้านหน้าอาคารราชพัสดุพื้นที่โซน B1 ดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดเล็กอุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบ็กใหญ่และเสริมบิ๊กแบ็กใหญ่บริเวณด้านข้างอาคารราชพัสดุและบริเวณโซน C แนวด้านหลังวัดเกาะทรายพื้นที่โซน C4 ดำเนินการเสริมบิ๊กแบ็กจัดวางตามแนวเพื่อเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า60%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด45 วันพรุ่งนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสลดค่าอาหารผ่าน4 แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่พรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4 แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศตั้งแต่15 มิถุนายนถึง30 กันยายนในช่วงเวลา6:00 น.ถึง21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Shopee FoodLine Man, Grab Food และ Robin Hood การขยายสิทธิประโยชน์ผู้บริการ Delivery ครั้งนี้ตอบโจทย์วิถีชีวิตประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินให้หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนักปั่น36 จังหวัดรวมพลังพิชิตภูมะเขือร่วมส่งกำลังใจชายแดนจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอกันทรลักษณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นพิชิตภูมะเขือเส้นทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยสู่อนุสรณ์สถานแห่งวีรชนผู้กล้าบริเวณตลาดบ้านภูมิสรณ์ตำบลเสาธงชัยชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีนักปั่นจักรยานจาก36 จังหวัดกว่า400 คันเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพลังแห่งสามัคคีเมื่อสัมผัสพื้นที่

0: ธิปไตยพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ฟื้นฟูกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง16กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ยอดภูมะเขือภายในกิจกรรมการจอมพลังเดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักปั่นในเส้นชัยภูมะเขือด้วยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการแข่งขันหรือการท้าทายพลังนักปั่นเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังคนไทยจากหลายจังหวัดแสดงความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจผ่านการท่องเที่ยวกีฬาและการร่วมส่งต่อกำลังใจสู่พื้นที่ชายแดนกันทรลักษณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

ั่วโมงที่2นะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแอร์เทียม FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับหนึ่งในมหานครทีมครับผมวาสุเลจัญญานะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับฟังกันสบายๆเลยเจ็บแทนได้ไหมนะครับเสียงร้องของวงทีสเกิร์ตนะครับที่43ครับนะฮะเสียงร้องของพี่หนุ่มกิตติกรเพ็ญโรจน์นะครับถ่ายทอดเพลงนี้ไว้นะครับน้ำตานะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นมินิซีดีนะครับวง43เนี่ยออกมาซิงเกิลแรกคือเพลงลมหนาวแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยผมจะมีเวลานะจัดเพลงสตริงใช่ไหมครับแต่ผมก็วนไปวนมาเนาะนะฮะก็จะได้ฟังเพลงลมหนาวเปิดตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าทั้งอัลบั้มเนี่ยผมรู้สึกเอ๊ะทำไมผมถึงชอบเพลงที่สั้นที่สุดในอัลบั้มชิ้นนี้ก็ไม่รู้นะครับก็คือเพลงนี้แหละครับเสียงร้องของพี่หนุ่มกิตติกรเพ็ญโรจน์นะฮะซึ่งเขาเป็นแขกรับเชิญในอัลบั้มชิ้นนี้นะครับนะฮะเพลงชื่อน้ำตาครับแล้วก็ตามมาด้วยร้องไห้ครั้งเดียวนะครับสุดนิดนภาสี3เพลงต่อเนื่องในชั่วโมงที่2กับผมวาสุเลิศจัญญานะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสในวันหยุดพักผ่อนของคุณฟังเป็นยังไงกันบ้างอยากจะหน้าไมค์อยากจะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรพูดคุยกันได้นะครับพักผ่อนกันอยู่ที่ไหนนะครับกดมาหาน้องแป้งเลยนะครับ022481366ครับ022481366ครับเพลงสตริงฮิตฮิตมีความหมายดีๆนะครับแบ่งปันกับชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับรับสายได้เรื่อยๆนะ02-248-1366ครับ

ภาษาสวยครับเพลงนี้จากวงเฉลียงนะครับนิทานหิ่งห้อยนะครับมาพูดคุยกันผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสกันนะครับสวัสดีครับอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไหมอ้าวไม่อยู่ซะแล้วนะเดี๋ยวรอสายท่านต่อไปละกันเนาะนะฮะหรืออาจจะสัญญาณอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเพลงสตริงฮิตๆนะครับอยากฟังเพลงไหนเชิญได้เลยนะครับโทรหาน้องแป้งเลยนะฮะออกอากาศสดๆเลยเบอร์เดิมนะครับ02-248-1366นะครับ02-248-1366กด

0: ียงแค่ใจเรารักกันนะคะพี่ตุ๊กวิราโกมารกุลนนครสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: สมบูรณ์ครับ
0: คุณสมบูรณ์นะครับคุณสมบูรณ์ทำอะไรอยู่แถวไหนเอ่ย
1: ขับรถข้ามสะพานสาทรอยู่ครับกำลังจะไปสวนลุมพินีครับ
0: ไปทำไปวิ่งเหรอไปแอโรบิกเหรอ
1: ออกกำลังกายใช่ครับพาลูกสาวไปออกกำลังกายด้วยครับ
0: วิ่งแล้วตอนนี้แดดไม่ร้อนเปรี้ยงเหรอครับ
1: อ๋อไม่ร้อนตอนนี้ฟ้าใสแต่แล้วก็มีเมฆดำๆกำลังอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงฝนจะตกแต่ตรงนี้ไม่น่ายังไม่น่าตกตอนนี้ครับ
0: ร้อนลูกสาวอายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ย
1: แดดไม่ร้อนจัดตอนนี้ที่นี
0: ่ลูกสาวอายุกี่ขวบแล้วครับคุณสมบูรณ
1: ์13
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะลูก
2: อายุ13ค่ะ
0: 13เองทำไมพูดยังไม่ค่อยชัดอะครับเรียนอยู่มอะไรล่ะครับลูก
2: ม2ค่ะ
0: ม2เรียนเก่งไหมลูก
2: เก่งก็ได้ค่ะ
0: เอ้าเก่งก็ได้ด้วยเหรอ เก่งจริงเปล่าได้เกรดอะไรลูก
2: ได้เกรด 3.9 ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ย 3.9 โรงเรียนไหนเนี่ย
2: ตอนประถมหนูอยู่เซนโยแต่ว่าพอตอนนี้มัธยมอยู่โพธิสารค่ะ
0: เซนโยไหนเซนโยเซฟบางนาหรือเซนโยคอนแวน
2: สีลม
0: สีลมใช่ป่ะหนูโบอะไรจ๊ะ
2: โบเหลือง
0: โบเหลืองนะโอ้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับนะฮะตั้งใจเรียนนะลูกแล้วคาดหวังว่าจะเติบโตเรียนคณะอะไรต่อไปไหม
2: หนูอยากเป็นจิตแพทย์ค่ะ
0: จิตแพทย์เป็นจิตแพทย์นี่ต้องเรียนทางด้านคณะแพทยศาสตร์ไหมหรือว่าทางจิตวิทยาเออดีไหม
2: ดีค่ะ
0: ดีเนาะคณะแพทยศาสตร์จุฬาก็ได้หรือโอ้มีหลายมหาลัยให้เลือกเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ่ะคุณตาแล้วกัน ส่งกำลังใจให้แล้วฟังเพลงสตริงแบบนี้ได้เลยลูกเพื่อนไม่ร้อนแย่หรอครับ
1: ชอบฟังเพลงเก่าๆพ่อชอบเปิดเพลงเก่าๆเขา
0: อ้าวเหรอคุณพ่อโอ้น่ารักมากเลย
1: วินนี่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอะไรนี่เขาก็ชอบ
0: โอ้แล้ว
1: น
0: ี
1: ่ขอกวีบทเก่าไป
0: เอาคุณลูกหรือคุณพ่อขอ
1: วงเฉลียงในเปิดไปแล้วเขาบอกเขาไม่เคยฟัง
0: เปิดไปแล้ว
1: เพิ่งเปิดไป
0: เปิดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ทานหิ่งห้อยนะไว้บนหลังดีแล้วให้ฟังนะครับวันนี้ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้ครับคุณพ่อสมบูรณ
1: ์ก็นึกไม่ออกก็เลยเอาเพลงนี้กวีบทเก่า

0: ร้องได้ไหมเพลงนี
1: ้นิดหน่อยครับ
0: อ่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยโชว์คนลูกหน่อย
1: ก่อนทุกครั้งเพื่อไรได้ฟังในบทกวีจำไม่ได้ได้แล้วแค่คิดนี้
0: ไปก่อนแล้วทิ้งมันไป
1: ใช่ไม่เคยยายดีไม่นึกชวนฝันในความก้อนก็มีแต่เรื่องเก่า
0: คือความรักที่กลายเป็นเศร้า
1: อ่านไปยังงั้นงานเรื่องราวที่ซ้ำๆแต่ยังจำได้ล่ะ
0: เอาไว้แบบไรเราร้องแบบคนมีความสุขเนาะนะฮะนะฮะแหมลูกก็น่ารักเรียนเก่งด้วย 3.9 เนาะนะ
1: คร
0: ับมีความภูมิใจในตัวคุณลูกยังไงบ้างครับพี่สมบูรณ์ครับ
1: ครับก็แค่ขายเขาเป็นคนดีก็ใช้ชื่อแต่มีความสุขก็พอแล้วครับ
0: เนาะนะครับนะฮะตั้งใจเรียนนะลูกเนาะ
2: ค่ะ
0: เนาะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับลุงเอาใจช่วยลุงเอาใจช่วยนะครับนะฮะเอาเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไปพร้อมกับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับแหมวันนี้เจอแต่เรื่องอะไรที่มันน่ารักนะฮะความผูกพันของครอบครัวนะครับเมื่อสายชั่วโมงแรกเนี่ยคุณแม่นะฮะกับคุณลูกนะครับเจ้าของเพจนะครับนะฮะเรื่องราวของแชมเปี้ยนเดลี่นะครับชั่วโมงนี้ก็มีสายนะฮะพูดคุยกันระหว่างคุณพ่อนะไปออกกำลังกายกันที่สวนลุมพินีกับคุณลูกเรียนเก่งมากอ่ะเรียนเซนโยด้วยนะครับโรงเรียนดีด้วยนะครับนะฮะอ่ะมีสายต่อไปไหมนะครับโทรหาน้องแป้งได้เลย022481366ครับ022481366ไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจะอยู่คนเดียวจะนั่งฟังแอบยิ้มนะในมอนิเตอร์หรือจะฟังทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95หรือ MCOT Connect ก็ได้นะครับอยากฟังเพลงสตริงเพลงเก่าเพลงไหนนะครับดูแลกันนะครับจนถึง 5:00 นครับ022481366กดมาเลยนึกถึงเพลงไหนยินดีรับใช้นะครับ022481366ครับ

วีบทเก่าครับเสียงร้องของวงดูโวนะครับจอห์นรัตนเวโรจน์ครับที่คุณพ่อกับคุณลูกก็ชวนกันไปวิ่งที่สุลุมกันนะครับน่าจะถึงที่หมายปลายทางแล้วแหละนะครับขึ้นสะพานตากสินแป๊บเดียวนะครับต่อด้วยเดรี่สีแดงครับพี่แหวนทิติมาสุดอสุนทร นะครับในลิ้นชักนะฮะจากวงก่อหญ้านะครับทักทายหลายๆท่านเลยที่เม้นเข้ามาใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับที่ LTM FM 95เดี๋ยวค่อยดูแลเพลงกันนะครับคุณลุง935นะครับเป็นพี่แท็กซี่คนดีผมเคยมีโอกาสได้เจอคุณลุงแล้วนะครับคุณลุงน่ารักมากนะครับนะฮะก็ขอเพลงนี้ไว้นะฮะแต่ชื่อเพลงรู้สึกจะผิดนะลุงนะเพลงเขาชื่อจะเก็บไว้เพื่อเธอครับ

ที่ผมจะเล่นเพลงนี้นะครับเป็นเสียงร้องของพี่บุ๋มจุฑามาศนะครับหรือพี่บุ๋มปุยฝ้ายนะครับนะฮะรอสัญญานะครับเพลงที่พี่นันอยู่เพชรบูรณ์นะครับเลือกไว้วันนี้ชาวเพชรบูรณ์ก็ฟังกันเยอะนะครับนะฮะสะดวกหน้าไมค์ก็โทรมาหน้าไมค์สะดวกหลังไมค์ก็ได้นะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมนะครับนะฮะใครสะดวกผ่านทาง Facebook Fanpage แพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมอย่างเช่นข้อความนี้นะครับคอมเมนต์แล้วก็เลือกเพลงมานะครับใน Facebook Fanpageที่ LTM FM 95ครับสิริศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ครับรักเธอนิรันดร์

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆไม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

เกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: เดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ยังมีคนเลือกเพลงเข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะดูแลให้ถ้ามีเวลาจนถึง 5:00 นนะครับใครอยากจะหน้าไมใครอยากจะหลังไมแล้วแต่สะดวกเลยหรือ SMS เข้ามาได้หรือ Facebook Fanpage เม้นเข้ามาได้เลย02-248-1366 ครับ SMS หมายเลขเดิมนะครับ468-9400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยเครือข่ายลูกทุ่งมหานครPlus นะอย่าฟังเฉยๆนะพูดคุยกันได้นะครับจองสายกับน้องแป้งนะ02-248-1366ครับเพลงประกอบละครต้นฉบับเลยนะครับจตุรงค์ใจสิทธิ์แล้วก็สุกันดาบุญยธรรมิกนะครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลตำรวจน้อมถวายความจงรักภักดีส่งข้าราชการตำรวจร่วมบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระยาญาติและสถาบันกรรมศาสตร์กรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดปทุมธานีทางนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน100รูปโดยมีข้าราชการตำรวจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ6นายนอกจากนี้พลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยการเข้าร่วมโครงการสะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายปุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระขออภัยค่ะได้มีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้เปิดให้ลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้จนถึง16มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00
6: นข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะ
0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

มเลือก3เพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังเลือกมาใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ทั้งนั้นเลยนะครับ3เพลงฟังกันสบายๆครับนะฮะเก็บตะวันเสียงร้องของอิทธิพรังกูลนะครับพี่เสือธนพลอินทริศนะครับแก้วตาดวงใจและตามมาด้วยบัวแหลงน้ำสมหวังอนุสักเสถียรนะครับเพลงประกอบละครนะครับต้นฉบับเลยนะครับอ้าวฟังกันนะครับใครอยากจะสะดวกทาง Facebook Fanpage ก็นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเม้นเข้ามาได้เลยนะครับที่ LTM FM 95หรือจะช่องทางทาง SMS ก็ได้468-9400ครับ LINE @LTM FM 95เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366 02-248-1366นะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเป็นยังไงบ้างบางท่านก็บอกว่าร้อนมากวันนี้ฝนไม่ลงเลยประหยัดจะหน้าไมค์เชิญเลย02-248-1366นะครับเดี๋ยวรัดคิวให้นะครับ

0: น้ำผึ้งหรือยาพิษนะครับเสียงร้องของวงผู้หญิงนะครับแล้ววันนี้ใจตรงกันหลายท่านเลยในคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ก็ช่วยเลือกเพลงที่เป็นเสียงร้องของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัตินะครับในนามวงคีรีบูนมานะครับนะฮะสวัสดีทักทายคุณกฤษชมนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าอากาศเป็นยังไงนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหลายท่านเลยนะครับคุณพรพันธ์อยู่อ่อนนุชคุณสมบูรณ์อยู่แถวฝั่งทนน่าจะถึงสวนลุมพินีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแก้วอยู่อุตรดิตถ์นะครับคุณอนันต์แถวสุโขทัยไม่แน่ใจอยู่อำเภออะไรนะครับคุณหนุ่มแถวรามินทราด้วยคุณโขมนะฮะแม่ชื่อ เป็นยาจริงๆเลยนะครับนะอยู่ที่จังหวัดระยองอากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณเอกสุโขทัยคุณเอ็นพิจิตรนะครับมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เสียงน่ารักมากเลยคุณอะไรเอ่ย
1: ปลาตะเพียนค่ะ
0: คุณปลาตะเพียนมันน่าเอาไปต้มส้มจริงๆเคยทานไหม
1: จากบ้านเหนือลพบุรีค่ะ
0: เดี๋ยวผมถามว่าเคยทานไหมอ่ะต้มส้มอ่ะ
1: อ๋อเคยค่ะเคย
0: แต่ก้างมันเยอะไปหน่อยเนาะ
1: ค่ะก้างเยอะ
0: เออก้างเยอะไปหน่อยเนาะแล้วทำไมใครตั้งให้อ่ะครับปาตะเพียนขออนุญาตเรียนถามนิดนึง
1: อ๋อคือคุณแม่เขาชอบกินปลาตะเพียนแล้วค่ะ
0: เหรอนึกว่าสมัยก่อนเด็กๆมีปลาตะเพียนแบบว่าไกวเปลสมัยก่อนนะที่เขาเดี๋ยวนี้เด็กๆยังมีไกวเปลแล้วมีปลาตะเพียนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ผมเองน่าจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งคะ
0: ไม่ค่อยมีแล้วเนาะนะฮะคุณปลาตะเพียนทำอะไรอยู่แถวไหนครับ
1: ก็ทำงานอยู่ในบ้านหมี่นี่แหละค่ะ
0: อ๋อบ้านหมี่โอ้เราเคยไปจัดคอนเสิร์ตเดี๋ยวทุ่งนาเยอะมาก
1: ค่ะค่ะทำแถวนี้ก็ทำนาเยอะมากค่ะ
0: วันนี้ฝนลงไหมมั้งครับ
1: ไม่เลยค่ะฟ้าสว่างเลย
0: ร้อนเลย
1: ค่ะร้อนมากเลย
0: นะครับจิบน้ำเยอะๆนะครับช่วงอากาศที่มันแปรเปลี่ยนไปนะครับวันนี้นะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับทานอะไรหรือยังครับในช่วงเวลากลางวันหรือเตรียมมื้อเย็นละ
1: อ๋อยังค่ะยังเลยมัวแต่ทำงานเพลินมันก็เลยยังไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้อะไร
1: ยังไม่ได้กิน
0: เอ้าไม่หิวแย่หรอครับ
1: ก็หิวกันนะเดี๋ยวจะขอเพลงแล้วก็จะไปกินข้าว
0: ขอเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปตบรางวัลด้วยกันทานข้าวทานปลานะครับวันนี้น่าจะเป็นเมนูอะไรเอ่ย
1: คะเมนูเหรอคะก็มีน้ำพริกอะค่ะก็แล้วก
0: ็ของโปรดเลย
1: ค่ะน้ำพริกแล้วก็มีผักต้มด้วย
0: ผักต้มโอ้โหเมนูสุขภาพมากๆมีปลาทูไหมอ
1: ่
0: ะ
1: นี่มีปลานิลทอดนะคะ
0: ปลานิลทอดทำไมเป็นชื่อปลาตะเพียนแล้วทำไมทานปลานิลล่ะครับ
1: ปลาตะเพียนก้างเยอะอะค่ะไม่อยากแกะก้าง
0: เอาวันนี้ให้ผมเปิดเพลงอะไรให้ฟังดี
1: แสนรักของพี่แจ้นะคะ
0: ร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้โอ้ยร้องไม่ได้
0: ให้พี่แจ้ร้องดีกว่าเนาะรับฟังทางไหนครับที่บ้านหมี่ที่ลพบุรีเนี่ย
1: อ๋อฟังจากเพื่อนสิงห์บุรี
0: อสมทสิงห์บุรีเนาะชัดเจนเนาะ
1: ค่ะชัดมากเลย
0: เดี๋ยวเล่นพี่แจ้ให้พี่แจ้ร้องดีกว่าเนาะขอบคุณนะครับสวัสดี

0: ดีครับ
1: ก็สวัสดีค่ะ
0: สายอื่นคุยกันเล่นสนุกสนานสบายๆวันหยุดพักผ่อนบางท่านก็ไม่ได้หยุดนะเอาใจช่วยกดมาได้เลยโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับดัดคิวให้เลยท่านหน้าใหม่นะครับ

ีรวิวรรณจินดานะครับมองวันที่ผ่านพ้นไปนะครับนะฮะขอบคุณคุณมนูนนะครับรับฟังอยู่ที่จังหวัดกระบี่ไม่แน่ใจว่านะครับอยู่ที่อำเภออะไรบอกว่าฝนตกมาอย่างแรงเลยแต่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าเย็นนี้นะครับมีหลายๆท่านเลยนะครับเม้นเข้ามาใน Facebook Fanpage อาจจะคือได้อ่านทุกข้อความแต่อาจจะทักกันได้ไม่หมดนะครับนะมีข้อความหนึ่งนะครับนะฮะที่ขอเพลงโอ้โหผมไม่ได้เล่นเพลงนี้นานแล้วตั้งแต่สมัยยุคนึงที่จัดเพลงสตริงอยู่บ่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็เลือกเพลงนี้มานะครับขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามานะครับบางทีก็ต้องรื้อฟื้นกันนิดนึงนะครับเสียงร้องของโน้ตทิพย์อาภาครับเหตุผล

ายเพลงที่คุณฟังเลือกไว้นะครับผมเล่นไปแล้วนะฮะวงเฉลียงนี่ผมก็เล่นไปแล้วนะแม่วันนี้แฟนคลับเฉลียงเยอะมากเลยผมเล่นนิทานหิ่งห้อยไปนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เนาะคิริบูนก็เล่นไปแล้วนะครับแล้วก็มีใครกระที่เล่นไปแล้วนะครับหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงมาสาวสาวนี่ผมก็เล่นแล้วไม่มีเธอครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับเพื่อได้แชร์ศิลปินกันนะครับที่ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกกันมาหลายๆท่านเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีในคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ก็มีนะครับที่ LTM FM 95นะครับเพลงอื่นยังมีนะเลือกเพลงเข้ามาได้นะครับใครสะดวกหลังไมค์หน้าไมค์ได้ทั้งนั้นโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงาน

0: คุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

อนเบรกเนี่ยนะครับมี2เพลงต่อเนื่องนะครับกว่าจะรักจาก XYZ แล้วก็บทเรียนสอนใจพี่หมิงครับภูสมิงหนอดสวรรค์แล้วก็ผมก็เลือกเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับที่หลังไมค์ด้วยนะครับไม่ยอมบอกว่าชื่ออะไรนะครับนะจากวง T-Bone ครับเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมคุณยายพอเพียงวันนี้เลือกมาหลายเพลงขออนุญาตเลือกเพลงนี้แล้วกันนะครับดังนกเจ็บวงบรันดีนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวกันครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาที่ทรงมีต่อคนพิการนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เล่าถึงความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาว่าจากที่ตนได้ถวายงานใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในนามมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2535พระองค์พามีพระชันษา11ชันษาได้เห็นการเลี้ยงดูปลูกฝังของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีพ.ศ. 2538ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์เกิดน้ำท่วมพระองค์พาทรงพระเมตตาทูลขอรัชกาลที่9เริ่มต้นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและมีโครงการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่ทรงฟื้นฟูปรับที่อยู่อาศัยมีพระเมตตาแก่ผู้ยากไร้จากที่พระองค์เห็นเด็กที่มีอาการทางสติปัญญาได้พยายามเรียนรู้ก็ทรงให้โอกาสเด็กพิการทางสติปัญญาได้ชงกาแฟเป็นบาริสต้าทรงอนุญาตให้มีบูธนำผลิตภัณฑ์คนปัญญาอ่อนมาจำหน่ายในงานเพื่อนพึ่งพาและงานต่างๆทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาดีใจที่ได้ทำงานนอกจากนี้ยังมีพระเมตตาทรงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมริเริ่มให้ชาวบ้านได้ทอผ้าเลี้ยงกบปรับเปลี่ยนอาชีพในช่วงที่ไร่นาเสียหายมีพระเมตตาห่วงใยแก่คนพิการกำชับให้ย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัติก่อนเกิดเหตุคลังเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดสะสมทะลุ 29,000 ล้านดีเดย์พรุ่งนี้เปิดใช้ผ่าน Delivery ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่1ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาทะยานพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์มาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากล่าสุดโครงการเตรียมเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายกับประชาชนโดยจะดีเดย์เริ่มให้สั่งอาหารและสินค้าผ่าน Delivery ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมีรายงานว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายเอกนิติทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานกับประชาชนต่อไปเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำ4ธนาคารอิหร่านปั่นป่วนคณะกรรมการประสานงานธนาคารแห่งรัฐของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบธนาคารรายใหญ่4แห่งของอิหร่านเกิดการขัดข้องรวมถึงธนาคารแห่งชาติอิหร่านหรือ BMI ลูกค้าต่างรายงานปัญหาการหยุดชะงักในการใช้งานระบบโมบายแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งตู้เก็บเงินสดและหรือ ATM เครื่องรูดบัตรชำระเงินหรือ POS รวมถึงบริการบัตรบางประเภทจากการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียดพบว่าเหตุระบบธนาคารล่มมีสาเหตุมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในวงจำกัดทางทีมเทคนิคธนาคารต่างดำเนินการมาตรการป้องกันและซ่อมแซมระบบที่จำเป็นแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าข้อมูลลูกค้าเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพ

0: ขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับได้ฟังเพลงสตริงย้อนเวลากันนิดหนึ่งหลายปีแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับนะในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับปาสุและจันยาและน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับไล่มาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะหลงลืมเพลงไหนไปมาทวงถามก็ได้นะครับจะหน้าไมค์จะหลังไมค์ได้ทั้งนั้นเลย SMS ที่4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยหรือรีบโทรหาน้องแป้งเลยชั่วโมงสุดท้ายละนะครับ022481366ครับ022481366นะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วยอยากหลับตาครับเสียงร้องของนพพรชนินะครับผลงานของพี่สมเกียรติอริชัยพาณิชย์นะครับยังจำนะฮะวงสี่เต่าเธอที่เขามีแรงบันดาลใจวง The Beatles นะครับฝั่งอังกฤษนู่นเลยใครมีความทรงจำเพลงไหนพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับ022481366นะครับ

0: ฉันหรือเปล่านะครับเสียงร้องของไอพันนีเวลานุกูลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: คุณแดงจากบุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย์นะครับอำเภออะไรครับ
1: อำเภอคูเมืองครับ
0: อำเภออะไรนะ
1: อำเภอคูเมือง
0: คูเมืองอยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองเหรอครับ
1: อยู่ไปทางพุทธสงฆ์ครับ
0: โอ้เออผมอาจจะเคยผ่านเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับโอ้โหฟันเสียงดังเลยอสมทบุรีรัมย์ชัดเจนเนาะ
1: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนฝนตกมั้งไหมครับ
1: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกเลยร้อนเลยวันนี
1: ้ร้อนครับ
0: เนาะวันนี้มีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างครับ
1: นั่งอยู่กระท่อมมันมีแต่ต้นไม้ไม่ร้อนครับ
0: ปลูกอะไรไว้บ้างครับปลูกอะไรไว้บ้างครับ
1: มีแต่ต้นพวกชมพู่แล้วก็ละมุดแล้วก็อะไรอย่างต้นแก
0: ่โอ้ได้ผลผลิตบ้างยังครับ
1: ได้แล้วครับ
0: เหรอ
1: ละมุดก็ได้กินเป็นลูกทั้งปีเลยครับเหมือนลูกก็เป็นอีก
0: ปลูกไว้กี่ต้นนะครับ
1: ต้นเดียวครับ
0: ต้นเอ้าต้นเดียวเหรอแต่ดกมากเลยใช่ไหมครับ
1: เกือบดกมากครับกินทั้งปีครับ
0: โอ้
1: เหมือนลูกก็เป็นไหนครับ
0: ชมพู่นี่เราได้พันธุ์จากไหนฮะเพชรบุรีหรือว่าที่ไหนครับ
1: ไม่ใช่ชมพู่ไม่ได้กินครับละมุด
0: อ่ะหมายถึงอะไรนะ
1: ละมุด
0: อ๋อได้กินละมุดละมุดพันอะไรครับพัน
1: เป็นรู้พันอะไร
0: พันอินโดหรือเปล่ามาเล
1: แต่รู้สึกแต่ว่ามันหวานมากเลยครับ
0: โอหวานมากเลย
1: แต่ลูกสูงคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรครับหวานธรรมชาติ
0: โอหวานธรรมชาติเลยโอ้น่าอยู่จังเลยนะครับเนี่ยแถวนั้นนะเนาะนะครับ
1: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไร
0: เออดีขึ้นทางธรรมชาติเลย
1: หมดลูกชุดนี้มันก็เป็นใหม่ต่อเลยต่อกันเลยครับ
0: โอ้ดีจังเลยนะครับนะฮะเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเนาะ
1: ได้ขายบ้างบางครั้งก็ได้ขาย
0: ขายบ้างมีนาทีนิดเอาตัวรอดก่อนเนาะ
1: แม่จะเก็บขายบ้างกินละโลละ30-40 บาทครับ
0: โอ้ก็ไม่แพงมากเนาะแล้วเพราะเราไม่ได้ฉีดยาเราไม่ได้แบบเออ
1: แต่ว่าใครๆแถวนี้มันได้กินวิแต่หวานเจี๊ยบ
0: เออหวานเจี๊ยบเลย
1: ครับผม
0: อ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับพี่แดงครับ
1: ฝันมีชีวิตครับ
0: ฝันมีชีวิตเหรอพี่กี้อริสมันพงเรืองรองร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้ร้องไม่ได้ครับ
0: ร้องไม่ได้ให้พี่กี้ร้องแน่นอนเอาใจช่วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเพลงสตริงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์แล้วก็ติดตามลูกทุ่งมหานครในช่วงเวลาปกติด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับนะฮะอ้าวจังหวัดอื่นๆใครอยากจะหน้าไม้ใครอยากจะหลังไม้ได้ทั้งนั้นชั่วโมงสุดท้ายละ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเพลงสตริงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังแล้วระลึกถึงเพลงดังในอดีตกดมาโทรหาน้องแป้งนะ

นิตาลีติกุลนะครับอยากให้เธออยู่ตรงนี้นะครับเติมใจให้การเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมนะครับเพ้อเสียงร้องของเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับ

0: แหมวันนี้เพลงที่คุณฟังเลือกโดนๆทั้งนั้นเลยนะครับหลากหลายช่องทางมากขอบพระคุณมากๆแรปเตอร์ครับจอห์นนี่กับหลุยส์นะครับอย่าพูดเลยอนันต์บุญนาคครับรักเธอเป็นวันสุดท้ายคำตอบจากโปโยคีเพย์บอยนะครับนะฟังกันสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงปิดท้ายกันนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลัง

0: านมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
5: เดือนหนึ่งเราจะเจอกันในสัปดาห์ที่2ทุกวันอาทิตย์นะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะนะคะสลับสับเปลี่ยนกันในนามมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับพี่หญิงหนุ่ยมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาปกตินะครับกับอุ้มกัสยา 7:30 นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ UNODC ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีหลักด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและทรงเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่สากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนตำรวจรู้ตัวแล้วหนุ่มสักลายมังกรหลังคนร้ายจับใส่กุญแจมือยิงทิ้งร่างไว้ในร่องน้ำกลางป่าด้านแม่เผยทำใจไว้แล้วลูกมีประวัติเกเรความคืบหน้าวานนี้เจ้าหน้าที่พบร่างชายถูกฆ่าทิ้งเป็นศพในร่องน้ำเชิงเขาริมถนนสายทับกวางสุสานฮูลินรอยต่อระหว่างตำบลทับกวางกับตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัดการตรวจสอบผู้เสียชีวิตถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอก2นัดตามร่างกายมีรอยสักหลายแห่งและใกล้จุดทิ้งศพพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่4ปลอกตำรวจสภ.แก่งคอยเชิญตัวแม่ผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเบื้องต้นโดยทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายเล็กอายุ41ปีที่ผ่านมาลูกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นหนุ่มเสเพลเกเรทั่วไปหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ระบุว่าทำใจไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่ออายุ16ปีลูกเคยติดคุกครั้งแรกในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อพ้นโทษออกมาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ20ปีและเพิ่งออกจากคุกมาได้ 5-6 เดือนและก่อนจะถูกลวงมาฆ่าลูกได้โทรมาขอเงิน 3,000 บาทเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาจึงโอนเงินให้ลูก 1,000 บาทเพราะส่วนตัวไม่ค่อยมีเงินทำงานได้เพียงวันละ400บาทเท่านั้นขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสภ.แก่งคอยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนปมสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจหักหลังเรื่องการค้ายาและอาจถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุลวงมายิงทิ้งสหรัฐและอิหร่านขยับเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวหลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อตกลงสันติภาพมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีโดยระบุว่าช่องแคบฮอร์โมสจะกลับมาเปิดให้เรือทุกชนิดผ่านได้ทันทีหลังลงนามส่วนนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานในฐานะประเทศคนกลางแถลงการว่าอาจมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC และกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามเร่งรัดผิดปกติของทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุชัดเจนว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์อย่างแน่นอนแต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวฟาสสื่อกึ่งทางการอิหร่านยืนยันอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐแต่ยอมรับบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้มุ่งเน้นเรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะถูกยกไปเจรจาในช่วง60วันหลังจากนี้ซึ่งขัดแย้งกับสหรัฐที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222 คยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

จดหมายถึงพี่ถ้อยคำรำพันแฟนสั้นจำนันทวนทีเขียนถามตอบไมตรีจงรักพี่เอ็นดูนับแฟนคนดีขอฟังเพลงบ่อยๆสิ

หัวใจแต่ไร้เงินถ้ารักแล้วเชิญที่บ้านกระเซาหน่อยและทำตาจะม้อยหน้างอพี่ร้องมานานแล้วหนอต้องขอ

0: แต่ไม่สนใจเลยเกียบปีไปหรือไงกำนัน
1: ฉันเสียอีนวลไปคนนึงแล้วยังไม่พูดนะพ่อร้องอ่ะลูกสาวคนเดียวสุดท้าย

0: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะพบกับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเล่านอกเรื่องค่ะวันนี้นะคะพบกับหนูนงรักยิ่งดารุณค่ะและอาชัยมงคลศิลปินแห่งชาติของเรานะคะสวัสดีค่ะอาชัยค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้เป็นคนเหรอ
0: หนูวันที่หนูมาแทนน้องลูกตาลค่ะ
1: อ๋อลูกตาลนั่นเหรอ
0: ลูกตาลน่าจะติดธุระนะคะเลยหนูต้องมาทำหน้าที่แทนนะคะก็คงสลับกันอยู่สองคนนะคะอาชัย
1: ครับครับครับ
0: อาชัยเป็นไงบ้างคะสุขภาพช่วงนี
1: ้ก็สามสองสามวันนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเพราะว่าหมอเขานัดไปเช็คเรื่องตรวจเลือดอะไรต่ออะไรก็ผ่านแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เขาบอกก็หน่อยแต่เรี่ยวแรงมันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ต้องขอประทานอภัยเองด้วยวัยอายุมันน้อยความหนุ่มเหลือน้อยแล้ว
0: เป็นปกติค่ะคุณอาคะอันนี้ไปตรวจปกติหรือว่ามีตรวจเป็นพิเศษคะคุณอาน
1: ี่ก็อยู่ที่บ้านนี่ประจำมันแหละเพราะว่าแล้วเขาพอดีวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากก็ลูกอยู่แต่ลูกเขาก็ต้องไปทำงานของเขาได้กลับมาแล้วล่ะไม่เป็นไร
0: อ
1: ๋
0: อค่ะเมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็มีเพลงแฟนประจำนะคะของอาชัยแล้วก็เพลงโหกำนันคุณจิรพันธ์วีรพงษ์และเพลงจะขอก็รีบขอของคุณสุรินทร์ทานิยกรเพลงแฟนประจำนี่ของคุณอานะเพลงนี้หนูชอบมากๆเลยนะเนี่ย
1: แฟนประจำเนี่ยเป็นเพลงยุคแรกเลยยุคสมัยสุรารัตน์สมัยยังหนุ่มเกี้ยวเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชั่น2หรือเปล่าเพราะว่าของอาเองพอเปลี่ยนใหม่บ้างก็มีเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3บางเพลงที่อมตะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจดหมายเรื่องก็อะไรต่ออะไรเนี่ยเขียนแฟนประจำอะไรต่ออะไรแต่ยุคหลังมาก็ปรับให้เพลงมันเข้ากันพอยุคหลังเขาไม่มีการจดหมายก็แล้วเขาใช้โทรศัพท์ใช้โน่นนี่เราก็ปรับเนื้อที่นิดหน่อยอะไรต่ออะไรเงี้ยให้เข้ากับยุคใหม
0: ่แต่หมายถึงว่าพอเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนดนตรีหรือไงคะคุณอา
1: ไม่ได้เปลี่ยนดนตรีเนื้อตรงไหนที่มันเคยเป็นจดหมายใช่ไหมเมื่อก่อนเขียนจดหมายถึงกันแต่ว่ายุคนี้มันไม่มีจดหมายก็เราก็ปรับเนื้อนิดหน่อยแต่ดนตรีน่ะเปลี่ยนจริงแต่ว่าเราก็มันคีย์มันต้องลดลงมาแล้วก็เอาดนตรีไทยเสริมเข้าไปบ้างเป็นบางเพลงเท่านั้นเอง
0: แต่ก็ยังคงมีความไพเราะเหมือนเดิมแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะหนูว่า
1: ก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าทำนองเพลงของอาเนี่ยส่วนมากมันมักจะติดกับเพลงของไทยเรามีทำนองไทยเดิมปนก็มีแต่แล้วเราอาก็เพิ่มเติมขึ้นไปแล้วก็ส่วนจังหวะนี่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอาจะเอาดนตรีไทยไปใส่ผสมกันยุคนี้ยุคหลังนี่เขาไม่ค่อยมีดนตรีไทยกันแล้วเพราะว่าดนตรีไทยเอาไปเล่นทางวงทางก็ไม่ถ้าเขียนเป็นโน้ตเป็นอะไรมาเล่นยาก

0: ช่ไหม
1: ค่ะก็แล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจจะนำเพลงคุณอาไปทำใหม่ก็ติดต่อกับคุณสีได้เหมือนเดิมนะคะ
0: ได้ได้เหมือนเดิมเลยครับ
1: ค่ะของคุณสีนฤพลลูกชายของคุณอาเบอร์089162 9595ใช่ไหมคะ
0: ครับผมแล้วถ้าหากว่าทำอะไรตัวไรแล้วเอามาให้พ่อดูเลยตรงนี้มันอาจจะต้องแก้ไขก็ขอให้ตรวจทานซะก่อนน่ะถึงแล้วเราก็ถึงจะให้สีเขาไปทำดนตรีแล้วเดี๋ยวพ่อก็ไปใส่เพลงใส่เสียงเองทีหลัง
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงในอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณอา
0: ครับผม

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเรานอกเรื่องนะคะกับหนุ่ยนงรักอินทรารุณและชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะคะช่วงนี้นะคะก็ให้ฟังเพลงกันไปอีก3ปิดเพลงนะคะคือแม่ขนตางอนนะคะเสียงร้องอาชายเมืองสิงห์บางกอกน้อยคุณชัยชนะบุญโชติเจ้าน้ำตาคุณยุพินแพรทองและสาริกาไร้รังนะคะคุณยอดรักสลักใจเพลงสาริกาไร้รังเนี่ยจำได้ว่าป้ายาที่อยู่สุตการเคยขอไว้ทุกแต่คราวก่อนนู้นเลยนะคะนานพอสมควรเพราะว่าหนูไม่ได้มาพบคุณฟังใน2สัปดาห์นะคะก็ส่วนใหญ่จะสลับกันมากับน้องลูกตามนะคะเพราะว่าก็ช่วยน้องในช่วงที่น้องติดภารกิจนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเรื่องของสุขภาพขาเข่าสำคัญนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันตรงนี้หนูคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าหนูใช้ตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่าแต่รายการหลายๆท่านที่เคยไปร่วมกิจกรรมกับหนูสมัยก่อนก็คงจะทราบนะคะหนูมีปัญหาเรื่องเข่าบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่กระดูกเข่าแต่มันก็เป็นเรื่องของการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ตัวนี้ช่วยดีมากนะคะแล้วมันก็ระบายอากาศได้ดีด้วยแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะแล้วช่วยให้เราสามารถทำภารกิจได้ทั้งวันเลยนะคะไม่ปวดเวลาที่เรานั่งไปแล้วลุกขึ้นยืนอะไรต่างๆแล้วสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้นะคะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมไป4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะขออนุญาตทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะเพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะแล้วก็มีคุณสายชนคุณยายพอเพียงเราเจอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็น้องมังกรนะคะคุณศรีหราชแล้วก็ท่านผู้ฟังจากสปป.ลาวด้วยนะคะที่ทักทายกันมาแล้วก็มีขอเพลงกันมาด้วยนะคะบางเพลงนี้อาจจะจัดไว้ให้แล้วแต่บางเพลงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะเดี๋ยวจะเป็นเพลงมาลัยดอกรักนะคะร้องโดยอาชัยมงคลแล้วก็เพลงเหมือนข้าวคอยเกี่ยวคุณเพลินพิษภูลชนะค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสคือ

0: ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
0: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเสาอาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะกับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็หนูยงรักอินทรารุ่งค่ะอาชัยคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้มีคนขอเพลงอาชัยมาเยอะมากเลยค่ะคุณทั้งคุณยายพอเพียงนะคะเพราะไม่คู่ควรนะคะคุณมีคุณศรีฮราชด้วยนะคะแล้วก็คุณณรงค์ช่วยทองคำขอเพลงของแม่ผ่องมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บางเพลงเนี่ยก็ใจตรงกันหนูจัดมาแล้วแต่บางเพลงหนูก็พยายามที่จะเปิดให้นะคะ
1: ครับแม่ผ่องนี่ก็กระบายดีแล้วเพราะว่าปีเดียวก็อาแหละแต่เขาแก่เดือนกว่านิดหน่อยเขาเข้าโรงพยาบาลก่อนนะ
0: ครับค่ะก็สุขภาพแม่ผ่องตอนช่วงก่อนนี้หนูเคยไปเยี่ยมที่บ้านหนูว่าแม่ผ่องก็ดูแข็งแรงนะแล้วตอนหลังมาป่วยช่วงไหนหนูก็ไม่แน่ใจ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทีแรกก็ยังเจอกันอยู่งานสองงานกระเตายาวแย่ล้อเล่นกันอยู่เรื่อยเหมือนเพื่อนกันแหละแต่ว่าเขาเข้าเมื่อก่อนอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะแล้วไปมาก็ตอนหลังก็ไปอยู่กับสุรพลอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เหมือนเพื่อนกันถึงได้มีเพลงชะถึงยังน้อยไปล้อเล่นเนี่ยก็แม่ตีพองเจ้าที่โจทีนึงนางกระทั่งทีนึงหอยรอกระเต้าเย้าแย่กันอยู่เรือเป็นประจำมาก่อนครับ
0: ค่ะคุณอาครับเพลงที่คุณอาแต่งนี่จริงๆแล้วรวมทั้งหมดนี่มันประมาณสักกี่เพลงนะคะ
1: โอ้คำนวณไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเพลงอาจริงๆถ้าหากว่ายุคแรกแล้วก็ที่ยังไม่ได้ตั้งวงนะก็เรียกว่าเป็นหมื่นอ่ะ
0: โอ้ยเยอะจังเลย
1: เป็นพันเพลงแล้วมาก

0: มากที่สุดในบรรดานักร้องด้วยกันเนี่ยก็ว่าได้นะแต่ที่มาตามาแล้วมายุคที่สองที่ตั้งวงเองแล้วก็มาตอนไปเก็บไข้ได้ป่วยทีไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเพลงในต่างประเทศอีกอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เปลี่ยนเนื้อใหม่ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยนี้ก็คิดแล้วเป็นหมื่นเพลงมั้ง
1: มันเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงสนุกค่อนข้างเยอะด้วย
0: ก็จะมีอยู่สองแบบคือหนึ่งเพลงเศร้าผิดหวังแล้วก็อีกแบบนึงก็แบบสวิงลำวงแบบจังหวะไวๆอะไรเงี้ยยุคที่เอ็นวิทพริสลีย์กำลังดังมานี่ก็ปรับเปลี่ยนจังหวะเอาสากลมาอย่างเมื่อกี้ก็เป็นลิเกสากลนะทำนองเป็นออกลิเกลูกผสมลิเก
1: ค่ะ
0: ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยด้วยครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนี้นะคะหนูจะให้คุณฟังได้ฟังเพลงทำบุญร่วมชาตินะคะเพลงนี้หนูจัดมาแล้วเผอิญว่าคุณเพราะไม่คู่ควรก็ขอมาแล้วก็เอาคำว่ารักของเธอคืนไปคุณรัชินทร์ภูไทยและเพลงพายงัดคุณขวัญไทยเมฆวิเชียรค่ะคุณดาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงที่2นะคะ
0: ครับครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งใน

0: ไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟังGood Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEANทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ก็2ชั่วโมงครับเดี๋ยวพ่อมาพูดมาคุยกันนะครับหลากหลายประเด็นที่เราจะหยิบยกมาคุยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้บรรยากาศของคนไทยณเวลานี้นะครับอยู่ในเรื่องของการถวายความอาลัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้สำนักพระชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะครับก็ประชาชนผู้ศกนิกรไปเนืองแน่นเลยคุณอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนขบวนพระศพนะครับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับสำนักพระชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วง 8:30 น.ก็มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเนืองแน่นเลยครับอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอดส์บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมโดยสำนักพระชวังครับจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14 ถึง 16 มิถุนายนตั้งแต่8:30 น.จนถึง16 นาฬิกาครับ
3: ครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยทางขสมกเขาก็มีบริการจัดรถชัตเทิลบัสรับส่งฟรีใน6เส้นทางนะครับเพื่อเป็นความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปร่วมสักการะถวายสักการะพระบรมศพนะครับพร้อมกับแนะนำการใช้บริการรถเมย์18สายทางที่จะผ่านบริเวณสนามหลวงนะครับซึ่งรถชัตเทิลบัสหลักๆเนี่ยก็จะมีจำนวน6เส้นทางนะครับก็จะอยู่ที่สถานที่ M1 นะครับจากสถานีท่าพระไปสนามหลวงจากที่สถานีสนามชัยไปสนามหลวงนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทไปสนามหลวงสถานีกลางกรุงเทพอภิวันนะครับไปสนามหลวงแล้วก็

0: ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปสนามหลวงรวมถึงที่ประตูเทวาพิรมไปถึงสนามหลวงนะครับซึ่งต้นทางเนี่ยก็คันแรกก็จะออกอยู่ที่ประมาณ 7:00 ถึง 8:00 เช้านะครับแล้วก็คันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงคือตอนประมาณ 1:00 ตรงหรือจนกว่าประชาชนจะหมดครับ
1: ขสมกใช่มั้ยภาคประชาชนเขาตั้งกลุ่มเป็นจิตอาสากันเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ชื่อกลุ่มรักพ่อหลวงครับจัดมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนร่วมสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระองค์พาโดยเขาบอกว่าเขาทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะฮะด้วยความศรัทธาพระองค์ที่ทรงงานหนักมานานนะครับก็ผู้สื่อข่าวเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่จุดบริการประชาชนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายธเนศวัฒนานนท์ครับเป็นประธานกลุ่มรักพ่อหลวงเขาจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนฟรีก็มีหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้ามอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ป้อมมหาการประตูเทวาพิรมจุดตึกแดงแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังโดยอย่างไรก็ตามนะครับบริการดังกล่าวจะต้องแจ้งชื่อเพื่อส่งให้ทางกองบังคับการตำรวจจราจรได้มีการคัดกรองและก็ตรวจประวัติเพื่อออกใบอนุญาตก่อนที่จะให้บริการประชาชนซึ่งจะต้องมีการส่งรายชื่อแบบวันต่อวันไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นจิตอาสาขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนด้วยนะฮะเพื่อหนึ่งอำนวยความสะดวก2ตรวจประวัติและดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับโดยนายธเนศเนี่ยบอกว่าเรารับส่งฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแต่ละวันยอดผู้บริการเนี่ยไม่เท่ากันนะครับหากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะกว่าวันปกติก็จะเป็นการจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับสำหรับเส้นทางการรับส่งนั้นตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่ให้ไว้ก็คือส่งกลับบ้านส่งไปขึ้นรถส่งลงเรือก็สามารถออกนอกเส้นทางได้ครับเช่นไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ไปอนุสาวรีย์ก็ไปหัวลำโพงก็เคยรับส่งมาแล้วด้วยนะครับหากประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยอยากจะไปส่งตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลให้นะครับแต่จะต้องมีการดูระยะทางด้วยถ้าเกิดมันไกลมากๆเลยเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งถ้ามันอยู่ในละแวกนั้นเขาพร้อมจะให้บริการด้วยจิตอาสาครับ
0: ครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์นะติดอยู่ตรงรถเห็นชัดเจนเลยว่าคันไหนที่ร่วมบริการเพราะว่าเราจะเห็นข่าวหลายๆครั้งเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้ร่วมแต่ว่านั่นแหละประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามารถที่จอดอยู่แถวเนี้ยก็น่าจะบริการฟรีทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยก็คือขอให้สังเกตสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนว่ารถเนี้ยคันเนี้ยเขาร่วมบริการรับส่งฟรีจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: เอาล่ะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ ช่วงหน้ามีประเด็นที่เรานัดหมายนะครับผู้รู้นะครับมาให้ข้อกฎหมายหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของหวยอลเวงนะฮะที่สวรรคโลกนะฮะจังหวัดสุโขทัย
0: ใช่ครับ
1: เป็นประเด็นที่คุณป้าต้องบอกคุณป้านะเพราะว่าเธออายุ54ปีนะครับก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาครับซื้อมา3ใบให้เพื่อนบ้านก็คือในเดชและป้าแหววเป็นคนตรวจสลากให้นะฮะพอตรวจตอนเย็นเนี่ยป้าแหววดีอกดีใจเลยบอกว่า
0: ถูกหนึ่งใบ
1: รางวัล1ใบนะฮะก็ค้างไว้1คืนเช้ามาก็จะมาเอารางวัลของตัวเองใช่ไหมครับ ปรากฏว่าสองสามีภรรยาคือในเดชและป้าแหววกลับคำครับ
0: อ
1: ๋อฉันตรวจทวนใหม่แล้วไม่ถูกรางวัลแล้วสลากนี้ขยำทิ้งไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นคดีความสิครับเป็นคดีความก็คือต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าฉันถูกรางวัลแล้วก็ไปสืบสาวทวนความนะฮะว่าฉันซื้อจริงๆนะไอ้เลขลงท้ายด้วย770ซึ่งมาถูกรางวัลที่1เนี่ยนะฮะไม่เชื่อไปถามแม่ค้าสลากดูก็ได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเรียกแม่ค้าขายสลากเนี่ยเอามาสอบปากคำ
0: เจ๊แห้ง
1: เจ๊แห้งนะฮะปรากฏว่าไอ้เลขลงท้ายด้วย770เนี่ยซึ่งมันเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1เขาบอกว่ามันมีอยู่2ใบไอ้ในแผงที่รางวัลวันจะออกเนี่ยนะฮะ2ใบเนี่ยนะฮะมันมีถูกรางวัลที่1 1ใบครับส่วนอีก1ใบมันไม่ถูกเป็นของป้าหรือเปล่าที่ไม่ถูกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงต้องไปตามอีกใบนึงว่าใครซื้อไปค่อยตามเจอด้วยนะ
0: ใช่อ
1: ยู่ในละแวกอำเภอนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: เขาซื้อเลขท้าย770ไปมันไม่ถูกรางวัลที่1ก็แสดงว่าป้าที่มีปัญหาแล้วแจ้งความ

0: คนนี้ฮะถูกรางวัลที่หนึ่งคร
1: ับ
0: แต่รางวัลที่หนึ่งอยู่ไหนอ่ะก็เลยไปถามนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะบอกว่าในเดชป้าแหววเอารางวัลมาคืนเขาเถอะนะฮะเพราะว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของป้าที่เขาซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เขาเอาเงินไปเอาสลากไปขึ้นรางวัลพอเป็นคดีความเสร็จแล้วนะฮะสองสามีทำอะไรรู้ไหม
1: ยังไงฮะ
0: เอาสลากที่ถูกรางวัลที่
1: ครับ
0: ที่ยักยอกไว้เน
1: ี่
0: ยที่ยักยอกไว้เนี่ยตำรวจมาค้นบ้านก็ไม่เจอเพราะว่าเขาไปเอาไปซ่อนไว้นู่นห้างนา
1: อ
0: ยู่กลางทุ่งกลางนาเลยนะฮะพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นจะทำยังไงดี
1: ต้
0: องทำลายหลักฐานไปเผาทิ้งเลยครับ
1: นั่นแหละแล้วมันก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยถูกเผาไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ป้าขยันยังมีสิทธิ์ที่จะได้เงินรับเงิน6ล้านบาทอยู่หรือเปล่าน
0: ี่ขนาดเล่านี่เหงื่อยังตกเลยนะจะได้เงินคืนหรือเปล่าเดี๋ยวถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะครับจะมาอธิบายครับว่าถ้าเกิดว่ามันยืนยันชัดเจนว่าเราซื้อเราได้ถูกรางวัลที่1เนี
1: ่
0: ยแต่มันไม่อยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันถูกเผาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เงินไหม
1: ครับพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: ก็ต้องถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะคดีความเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วนะ
1: ครับ
0: ว่าไปทวงแล้วไม่ได้คืนเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่ยักยอกทรัพย์ของเราไปก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยเอาไปเผาทำลายซะแล้วเนี่ยนะครับคนเขาก็สงสัยกันสิครับว่าเอ๊ะมันไม่มีสลากมาเลยเนี่ยเอาไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะเราจะคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับทนายรณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับจากมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับ
0: ครับ
7: หน่วยนี้น่าสนใจมากนะครับ
0: ตอ
7: นเผาเนี่ยชอบเลย
0: ครับ
7: หักมุมมาก
0: ครับก็เนี่ยฮะหลายคนก็เป็นห่วงครับทนายฮะว่ามันเป็นคิดเท่าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังจะไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของคุณครูปรีชากับหมวดจรูนซึ่งเงื่อนไขของสำนักงานสลากบอกว่าไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคดีความอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเอาสลากเนี่ยที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับกองสลากเขาให้คนนั้นนะครับ
7: ในอดีตก็เคยมีคดีขโมยลอตเตอรี่กันมีคดีลักหวยกันว่าง่ายๆคือคดีหมวดจรูนครูปรีชาไม่ใช่คดีแรกของประเทศไทยในอดีตเนี่ยเขาขึ้นสู่ศาลฎีกาเข้าใจว่าในคำพิพากษาศาลฎีกานั้นเจ้าของรางวัลเนี่ยเป็นลงบันทึกประจำวันไว
0: ้
7: ว่าถูกรางวัลเสร็จแล้วสลากก็สูญหายมีทั้งสลากสูญหายและมีคนเอาไปขึ้นรางวัลแทนมีทั้งสองกรณี
0: ครับ ครับ
7: คือมีทั้งชื่อสลักหลังไม่ตรงกับชื่อคนที่ไปขึ้นเงินเอาสลักหลังไม่ตรงก่อนไปขึ้นเงินได้ไหมท่านกองสลากเขาบอกว่าเงื่อนไขของกองสลากคือให้มีหน้ากองสลากมีหน้าที่จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถือสลากตัวจริงมา
0: คร
7: ับ เพราะงั้นถ้ามีสลากตัวจริงจะเป็นของใครกองสลากต้องจ่ายเงินท
0: ี
7: นี้วิธีการได้มาซึ่งสลากที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างหากที่เป็นปัญหานั่นแปลว่ากองสลากเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือ
0: ไห
7: นผู้ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าเกิดมันมีการได้กรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับนั้นมาโดยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาแก้ปัญหากันยังไงเขาแก้ปัญหากันตรงที่ว่างั้นก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี
0: ้
7: ทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไม่มีค่าแต่ถ้าถูกรางวัลมีมูลค่าถือครองได้ทันทีเมื่อมันมีมูลค่าถือครองได้ถึงมันจะไม่ถูกรางวัลก็ตามนะแต่ถ้ามันถูกรางวัลเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่แล
0: ้
7: วกรณีของป้าขยันเนี่ยโชคดีมากมีวงจรปิดจับภาพตอนซื้อหวยแม่ค้าก็ยืนยันว่าขายให้คนนี้แล้วแผงหวยมีต้นขั้วยืนยันว่ามีรางวัลที่หนึ่งอยู่ในแผงนี้จริง
0: ครับ
7: เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาโจรกรรมหรือทำกับเธอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาสลากนั้นไปสลากนั้นซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างติดตามเอาทรัพย์คืนคดียักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าฝากทรัพย์ไว้แล้วคนที่ฝากไว้เนี่ยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตเจตนาคือฝากไว้ซึ่งเหมือนกับป้าขยันเลย
0: ครับ
7: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝากไว้แล้วมีคนมาขโมยมันเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย
0: ์
7: ถ้าเมียของลุงเดชเนี่ย
0: ครับ
7: เขาเอาไปเองจะเป็นเล่นยักยอก
0: ครับ
7: แต่พอลุงเดชที่เป็นผัวมาขโมยไปมาแย่งกันครอบครองไปเขาเลยเรียกว่าลักทรัพย
0: ์
7: เมื่อร่วมกันลักทรัพย์เอาไปเผาและยืนยันพิสูจน์ได้ว่าเอาของเขาไปจริงเอาไปทำลายทำให้ทรัพย์สินเสียหายจริง
0: ครับ
7: กองสลากต้องจ่ายยังไงล่ะคราวนี้น่าสนใจมากผมจะบอกว่ารอบเนี้ยป้าขยันเนี่ยถูกหวยว่าได้6ล้านแล้วโดนเผาหวยเนี่ยนะครับได้2เด้งนะคุณผู้ฟัง
0: ยังไง
8: ยังไงฮะ
7: อ้าวหูพึ่งไงเด้
0: ครับครับ
7: คือเดิมเนี่ยป้าได้6ล้านใช่ไหม
0: ครับใช่คร
7: ับ ตลาดจะต้องจ่าย
8: จากวันที่1
7: ศาลฎีกา
8: ครับ
7: ศาลฎีกาเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องและคำพิพากษาศาลแพ่งให้จ่ายเขาจ่ายตามแนวตัดสินศาลฎีกาทีนี้ในคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาเรื่องของลักทรัพย
0: ์ครับ
7: เมื่ออัยการฟ้องถึงศาลอัยการก็ต้องเรียกให้ป้าขยันเนี่ยเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในฐานะผู้เสียหายร่วมเพื่อใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกเผาครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นไงว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี้เมื่อมันมีมูลค่ามันคือกองเงิน6ล้านบาทม
0: ัน
7: คือกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทเมื่อท่านลักกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทไปเผาคุณก็ต้องจ่ายมูลค่านั้นให้กับป้าขยันครับ
0: คือในเดทกับป้าแหววต้องจ่ายกับป้าขยันเหรอ
7: ต้องจ่ายเงินให้ป้าขยัน6ล้านค่าเผาสลากมูลค่า6ล้านเป็นค่าเสียหายไง
0: หนึ่งนี่อันนี้คือค่าเสียหายแต่เงินรางวัลกองสลากก็ต้องจ่ายอีกเหรอครับ
7: ก็ใช่ไงครับ
0: โอ้สองเด้งเลยสิครับอย่างนี้ที่ทนายบอก
7: ก็สองเด้งก็สองเด้งไงก็คือได้จากกองสลากตามสัญญาที่จะไปฟ้องแล้วก็ได้ค่าเสียหายที่คุณมาเผาทรัพย์เราด้วย
0: ครับนี่
7: ที่นาที่ไปเผาไหนโดนยึดทั้งหมดนั่นแหละ
0: คุณเผาเงินเราไป6ล้านฉบับเดียวเนี่ย6ล้านเสียหายคุณเอาทรัพย์คืนเราซะนะฮะส่วนไอ้ข้อมูลคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือเนี่ยมันเป็นขี้เท่าไปแล้วแต่มันมีหลักฐานชัดเจนกองสลากต้องจ่ายรางวัลให้กับผู้ซื้อด้วย
7: แต่ต้องผ่านการฟ้องศาลแพ่ง
0: คร
7: ับ มีเงื่อนไขผ
0: ่
7: านการฟ้องศาลแพ่งเขาถึงจ่ายเหมือนกันป้าขยันที่ในคดีอาญาก็ผ่านการฟ้องคดีในศาลทางอาญา
0: ครับ
7: เขาก็เลยใช้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากเดิมที่เขาจะไปเอาสลากอย่างเดียวเขาเอาค่าเสียหายจากคุณด้วยเขามีสิทธิ์เรียกด้วยนะเพราะว่าทรัพย์สินเสียหายจริง6ล้าน
0: ครับ
7: คือสลากกินแบ่งฉบับนี้ถ้าเอาไปขึ้นเงินรางวัลมันก็คือเงิน6ล้านเมื่อคุณเผาทำลายเขาก็เสียสิทธิ์6ล้าน
0: คร
7: ับเราผมถามว่าในขั้นตอนนี้ระหว่างป้าขยันกับลุงเดชลุงเดชละเมิดป้าขยันหรือไม่ผมว่าละเมิด
0: ละเมิดครับใช่ครับ
7: แล้วผมถามว่าของที่เอาไปราคา80บาทเหรออ
0: ืมอ้
7: าวตอนที่ถูกรางวัลน่ะเดิมเนี่ยมันใบละ100แต่พอถูกรางวัลมันใบละ100อยู่ไหม
8: มันไม่อยู่แล้วไม่ใช่100แล้ว
0: มัน6ล้านแล้ว

0: เมื่อคุณเอาเงิน6ล้านเมื่อคุณเอาของมูลค่า6ล้านไปทำลายทำให้เสียทรัพย์คุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะ
1: คุณต้องชดใช้เรามา
0: คุณต้องชดใช้เรามาในเรื่องของหลักกฎหมายเหตุละเมิดเรื่องของค่าเสียหายอ
1: ่
0: ะต้องจ่ายเรามาเพราะป้าเขาจะใช้สิทธิ์44/1พ.ร.บ.อาญาเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการไม่ต้องมีทนายด้วย
1: คร
0: ับ แต่ปุ๊บไอ้ดอกนึงเรื่องของกองสลากผิดสัญญาที่ต้องให้เงินรางวัลก็ต้องไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อให้มีคำสั่ง
1: คร
0: ับที่ต้องไปฟ้อง2ที่คือกองสลากจ่ายมา6ล้านหักภาษีครั้งนี้ก็ต้องจ่ายมาค่าเสียหาย
1: ครับอ๋ออย่าง
0: นี้จะไปอ้างว่าก็ป้าไปเอากองสลาก6ล้านแล้วทำไมผมต้องมาจ่าย6ล้านให้ป้าอีก
1: อ
0: ันนั้นเดี๋ยวไปสู้กันในศาลสุโขทัยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไปสู้กันในศาลสุโขทัยว่าลุงเดชจะไม่จ่ายเงินเพราะเหตุผลว่าป้าไปฟ้องแล้วได้เงิน6ล้านยังไงรอฟังอยู่
1: เขาก็จะถามต่อทันทีเลยก็ป้าได้จากกองสลากไปแล้ว6ล้านจะมาฟ้องอีก6ล้านผมทำไมอ่ะเนี้ยค่าเสียหายไม่ถึงได้ไหมครับทนาย
0: ค่าเสียหายเนี่ยในทางกฎหมายเขาดูจากอะไรเป็นสำคัญนะ
1: ดูจากมูลค่าเหรอครับ
0: ก็ดูจากมูลค่าสิครับเขาจะมาดูจากสลากราคาที่ซื้อมา100บาทยังไงเขาดูจากมูลค่าที่ละเมิดเขาเมื่อละเมิดเขา6ล้านก็ต้องจ่ายเขา6ล้านน่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นค่าเสียหายที่ละเมิดเขาจึงมีสิทธิ์เรียก
1: ครับจะได้เต็มจำนวนหรือไม่แต่มีสิทธิ์เรียก
0: คืออย่างนี้คืออย่างนี้ป้าขยันถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ฟ้องกองสลากแกจะได้6ล้านไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: โอ้แล้วลุงเดชมาจ่ายแทนไหม6ล้านของป้าขยันที่ต้องไปฟ้องศาลก็ไม่จ่าย
1: คร
0: ับ ชาวบ้านธรรมดาถ้าไม่ไปฟ้องกองสลากก็ต้องใช้วิธีดำเนินคดีกับคนลักหวย
2: ไป
0: ที่ยักยอกหวยลักหวยไปก็ฟ้องก็6ล้านก็ถูกแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้หลักการคิดนะคิดทางคดีอาญาไป6ล้าน
1: คร
0: ับ เสร็จปุ๊บก็ไปทำไปฟ้องกองสลากต่ออีก6ล้านที่ได้เงินแน
1: ่ๆ
0: ภายใน2ปีนะป้าขยันภายใน
1: 2ปีถ้าฟ้องลักษณะนี้เนี่ยโดน2เด้งแบบนี้ผู้ต้องหาณขณะนี้ก็คือในเดชกับเป้าแหววเนี่ยถ้าเกิดเขาจะสู้คดีมันก็จะยาวสิครับคดีครับทนายยาวไหมฮะ
0: เขาจะสู้อะไรอ่ะจะสู้อะไรเขารับสารภาพตอนน
1: ี้
0: เขารับสารภาพเมื่อเขารับสารภาพในคดีอาญาก็แปลว่าเขารับความเสียหายส่วนแพ่งด้วยบางส่วนถ้าเขาไม่โต้แย้งอะไรเลยในค่าเสียหาย6ล้านศาลที่พิพากษาได้มีสิทธิ์ที่พิพากษาได้และที่สำคัญบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายมูลค่าเท่าไหร
1: ่
0: คุณไปใส่กันไหมเวลาตำรวจเขาจับของกลางเขาจะมีบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายมูลค่า
1: ครับ
0: กระดาษ1ใบมูลค่า6 ล้านมันอยู่ในบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องตามมูลค่าทรัพย์สินอัยการฟ้องให้ฟรีด้วย
1: คืออ
0: ันนี้หลักกฎหมายพื้นฐานเลย
1: หลายคน
0: อย่างจริงๆก็สบายใจได
1: ้หลายคนห่วงมันจะใช้เวลานานเพราะว่าอันนี้ต้องรออาญาจบก่อนแล้วก็ไปฟ้องแพ่งต่อหรือเปล่าหรือยังไงฮะฟ้องคู่ขนานไปได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งคู่ขนานเลยจะฟ้องทั้งจะรออัยการฟ้องที่สุโขทัยหรือจะมาฟ้องกองสลากเพื่อเอา6ล้านเลยก็ได้ได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้มีแต่คนอยากฟ้องให้ป้าขยันครับ
1: กลัวอย่าง
0: ใส่ใจครับ
1: คืออย่างในอดีตอ่ะที่ทนายรณรงค์บอกว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักหวยขโมยหวยหายไปเนี่ยแล้วก็สำนักงานสลากเอาศาลท่านให้จ่ายกับผู้เสียหายไปเขาใช้เวลานานไหมครับ
0: โอ้ไอที่เรากำลังเล่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาเลยนะ
1: ครับ
0: ศาลฎีกาสมัยก่อนนี้ก็น่าจะ7ปีครับ
1: โอ้โหต้นอุทธรณ์แล้วไม่ฎีกาเลยนี่นะฮะ
0: ก็มันเป็นคำพิพากษาศาลฎีกามาให้เราศึกษาแต่ว่าผ่านชั้นต้นแล้วผ่านอุทธรณ์แล้วผ่านฎีกาแล้วเราถึงได้มาศึกษากันว่ากระบวนการเป็นแบบนี้กองสลากก็ไม่อุทธรณ์ต่อนะกองสลากบอกถ้าชั้นต้นตัดสินให้เขาจ่ายเลย
1: อ๋อฮะครับงี้ก็ต้องสำนักงานสลากไม่น่าจะมีปัญหาแต่ในเดทกับเป้าแหววเนี่ยต้องไม่อุทธรณ์สิถ้าอย่างนั้นถ้าจะได้เร็วใช่ไหมครับ
0: คือทั้งสองคดีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันหมด
1: ครับ
0: อย่างป้าขยันเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รางวัลที่หนึ่งจะเอาอะไรไปฟ้องกองสลากก็ชนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยตำรวจสุโขทัยเก่งมากป
1: ิ
0: ดคดีได้เจอคนร้ายและพิสูจน์ได้ว่าลอตเตอรี่มีอยู่จริงที่ผ่านมาเนี่ยหวยมโนมันเยอะแต่อันนี้มันคือลอตเตอรี่ที่มีอยู่จริงพอรู้ว่ามีอยู่จริงแปลว่ามันต้องมีคนเอาไป
1: ครับเพราะว่าเลขท้ายที่คุณป้าขยันเนี่ยเขาซื้อมาเขาจดเลยนะเขาอยากได้770มันมีอยู่2ใบฮะที่มันเหลืออยู่ค้างแผงอ่ะ2ใบแล้วคนขายบอกมันถูกใบนึงตำรวจก็เลยไปตามหาคนที่ไม่ถูกฮะเจอด้วยอยู่ในแถวๆนั้นแหละครับก็เลย
0: ร้านเนี่ยก็มีวงจรปิดร้านที่ไม่มีวงจรปิดเนี่ย
1: ครับ
2: ครับ
0: แล้วป้าเนี่ย

0: ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าป้าขยันเนี่ยเป็นคนโชคดีตอนเชียร์หวยว่าหวยออกอะไรอยู่กัน5คนเลยมีพยานว่าถูกหวยไง
1: นี่แหละคร
0: ับแต่ตอนแรกคุณจอนติดยังไม่มาน ี่แหละข้อดีของการรวมตัวกันเชียร์หวย
1: อันนี้มันก็เป็นบทเรียนเป็นบรรทัดฐานให้กับการตรวจหวยในครั้งต่อไปได้เหมือนกันใช่ไหมทนาย
0: อย่าตรวจคนเดียวใช่ไหม
1: ใช
2: ่นี่มีคนถามมาทนาย
1: ต้องให้มีพยานด้วยฮะ
2: คือเขาถามอย่างนี้แล้วพอได้หวยมาเนี่ยมันต้องสลักหลังเลยทันทีเลยหรือเปล่ามันจะได้ไม่มีใครมาเอาของเราไปหรือจะยังไงแนะนำได้ไหมครับ
0: สลักหลังเลยก็ได้แต่กองสลากเขาไม่ได้สนสลักหลังหรอกเขาสนว่าใครถือลอตเตอรี่มา
1: เ
0: ขาสนใจอย่างเดียวส่วนสลักหลังเนี่ยคุณจะไปฟ้องร้องกันเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองอย่างไรคุณต้องไปจบที่ศาลก่อนแต่ถือมากองสลากมีหน้าที่จ่าย
1: เพราะงั้นในฐานะ
0: เสร็จปุ๊บถ้าเกิดมีการลักลอบเอาหวยไปแล้วต้องรอการพิสูจน์กองสลากมีเขาสามารถอายัดให้ได้30วันอันนี้คืออายัดหวย
1: คร
0: ับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหวย12ล้านที่บุรีรัมย์มั้ยเลยได้เห็นว่าของจริงเวลากองสลากเขาส่งมาให้ศาลเนี่ยโอ้โหละเอียดนะไอ้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล6ล้านทุกใบเนี่ยสลักหลังหมดทุกใบเลย
1: ครับ
0: และสามารถตรวจได้ด้วยว่ามาจากจังหวัดไหนบ้าง
1: ครับ
2: น
1: ี่ในฐานะ
2: แสดงว่าสำนักงานสลากเขามีรหัสของเขาเหรอครับว่าใบนี้ส่งไปที่ไหนสายไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: คือบางแผงหวยเขาปั๊มไว้ไงว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อจะได้ไม่ปนกันละมั้ง
1: ครับ
0: บางจังหวัดเขาปั๊มไว้แล้วผมบังเอิญไปเจอว่าอ้าวทำไมมีปั๊มเยอะจังแสดงว่าเวลาหวยเข้าแผงห้องแผงใหญ่มั้ง
1: นี่ในฐานะที่เราเป็นทนายเนี่ยมีข้อแนะนำทางกฎหมายยังไงไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเรารู้ว่าถูกหวยเนี่ยมันจะต้องดำเนินการยังไงเพื่อมันจะไม่ซ้ำรอยกับเคสของป้าขยันนะครับพี่ทนายครับ
0: แหมป้าตรวจหวยเองแต่แรกก็จบป่ะ
2: ไม่แน่ใจว่า
0: ตรวจหวยเองนะ
2: ป้าเขาไม่มีสมาร์ทโฟนมั้งครับ
0: ตอนนี้น่าจะมีคนถือไอโฟนไปให้แล้วแหละอย่าถามเรื่องสมาร์ทโฟนเลย
1: แต่อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ถ้าเกิดตรวจหวยนี่คืออย่าตรวจคนเดียวต้องมีพยานด้วย
0: ต้องมีพยานด้วยแต่ถ้าตรวจคนเดียวไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: แต่ถ้าตรวจกัน2คนเดี๋ยวเกิดเขาเอาไปทำไงโดยเฉพาะฝากตรวจ
2: โอ้ใช่
0: ฝากตรวจนี่เยอะนะ
1: แต่ถ้ามันตรวจคนเดียวแล้วมันโนไปถูกคนเดียวแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันนะพี่ทนาย
0: อย่าให้หายดิถ้าไม่หายจะได้บอกว่ามันไม่ถูกนะ
2: ครับไอ้เรื่องนี้มันคือเกิดจากความโลภล้วนๆเลยใช่ไหมครับ
0: ผมถามจากป้าขยันโดยตรงเลยนะผมเจอเขาเมื่อวันศุกร
2: ์
0: พอดีเขาก็น่าจะบอกว่ามันก็โลภอะไรเขาก็ตอบเป็นสั้นแบบเราก็ถามว่าโลภเราอยากจะถามว่าเพราะอะไรที่ไปเผาหวยใช่ไห
1: ม
0: คนสงสัยมากลุงเดชทำไมต้องเผาหวยลุงบอกว่ากลัวความผิดแค่นั้นแหละครับ
2: ทำลายหลักฐานเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะได้แล้วกันไปเลยมันหาหลักฐานไม่เจอผมก็ไม่มีความผิดอย่างนี้เหรอ
0: ก็เขาชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นไง
1: แต่ไม่รู้ว่าเคสนี้มีกล้องวงจรปิดมีพยานบุคคลอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
2: คลิปที่ป้าแหววเขาโดนไปด้วยเนี่ยเพราะว่าไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นที่จะ
1: ไปด้วยกัน
2: ห้างนาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันไง
0: ตอนไปเอาหวยรางวัลที่หนึ่งจากป้าเนี่ยลุงที่เป็นสามีรู้ได้ไงว่าป้าเก็บไว้ไหน
2: คร
0: ับ แล้วป้ารู้ว่าหวยหายทำไมถึงไม่พาป้าขยันไปแจ้งความกลับบอกว่าทิ้งลงถังขยะทิ้งรถไหมล่ะ
2: ครับ
0: ตอนนั้นวงจรปิดยังไม่เกิดด้วย
2: ครับอย่างเนี้ยครับทนายครับถ้าสำนักงานสลากไม่มีปัญหาเนี่ยศาลพิพากษาแล้วสำนักงานสลากจ่ายและไปฟ้องแพ่งกรณียักยอกทรัพย์เข้าไปทำทรัพย์เขาเสียหายเนี่ยไปฟ้องเอาอีกเด้งหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีจ่ายทำไงฮะ
0: ไปฟ้องอีกเด้งหนึ่งถ้าไม่มีจ่าย
2: ไปฟ้องในเดชกับป้าแหววเนี่ยที่บอกว่าไอ้เด้งที่สองเนี
0: ่
2: ย
0: โอเคที่ลุงเดชเอาไปเผาเนี่ยเป็นที่นาลุงเดชเอง
1: ครับฉันก็มีทรัพย์อยู่ตรงนั้นอยู่
0: ยังไงผมบอกว่าไงต่ออ่ะ
1: ครับ
2: ก็คือ
0: ที่นาตรงนั้นน่ะผมว่ามันก็น่าจะราคาหลายแสนอยู่นะอาจจะเป็นล้านแต่มันก็ยังไม่ถึง6ล้านหรอก
2: ครับ
0: เอาหน้า
2: โอ้โหนี่บ้านช่องห้องหอจะไม่เหลือเลยนะครับ6ล้านเนี่ยฮะ
0: แล้วตอนทำไมไม่คิดล่ะ
1: ทนายครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นดราม่าอันหนึ่งที่เรื่องของการบอกว่าซื้อสลากมาเกินราคาแล้วมันทำให้ขึ้นเงินไม่ได้ตรงนี้มันจะมีผลอะไรกับคดีนี้ไหม
0: กองสลากเขายืนยันว่าต่อให้คุณจะซื้อมาราคาเท่าไหร่เขาจ่ายเงินให้กับผู้ถือสลากนะส่วนเรื่องของการขายราคาขายสลากเกินราคาเป็นเรื่องของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อ
2: ครับ
1: ครับ
0: ถ้ากฎหมายเขียนว่า

0: ู้ซื้อมีความผิดนั่นค่อยมาเอาผิดเขา
1: ใช่ไหมเคสนี้ขึ้นเงินได
2: ้ชั่วป้าขยันจะไม่ไปร้องคนขายหวยแล้วว่าฉันซื้อมา100บาทประมาณนั้นนะ
0: ครับขายหวยปกติมันก็ขายราคานั้นไหมครับ
2: ประมาณนั้นนะ
1: ครับ
2: ครับครับโอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเห็นความกระจ่างแล้วนะฮะป้าขยันอาจจะได้2เด้งเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตำรวจสวรรคโลกสุโขทัยทำงานไวแล้วก็หลักฐานค่อนข้างจะรัดกุมครับมีคุณผู้ฟังถามมาทนายครับเรื่องชาปนกิจไปถึงไหนแล้วที่วันก่อนเห็นท่านทนายไปหาคุณเท้งอะครับ
0: วันอังคารนี้นัดพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมคุณนิกรอย่างเป็นทางการตอนบ่าย 3:30 น.
2: ครับ
0: ท่านต้องการพบชาวบ้านไม่อยากจะให้ใครมารับหนังสือแทนท่านเลยขอเลื่อนเดิมนัดกันพรุ่งนี
2: ้ครับ
0: แต่ติดงานก็ขอเลื่อนมาวันอังคารเดี๋ยววันอังคารเนี่ยเครือข่ายทวงคืนเงินคนตายคณะทำงานเรามีอยู่8จังหวัดแต่เราทวงคืน9จังหวัดไม่งงนะ
2: ครับ
0: ความเสียหายเรามี9แต่เรามีคณะทำงานแค่8เพราะว่าอีกคณะหนึ่งเขาไปตามอายุขัยเขาแล้วมีแต่คนแก่ครับคณะนี
2: ้ครับ
0: ไม่มีหนุ่มเลยครับแก่สุดแล้วมีผมนี่น่าจะหนุ่มสุดแล้วรอติดตามวันอังคารว่ารัฐมนตรีพม.มาเจอพวกเราจะมีคำสั่งยังไงบ้างผมไม่กล้าพูดจริงๆอุดรธานีจังหวัดเดียว 7.6 พันล้านที่เสียหายวันนี
2: ้แล้วก็คือ
0: ตามเลยต่อไหม
2: ครับรอนะฮะว่าทางพม.เขาจะเอายังไงแต่ว่ามันหลายจังหวัดเขายุบเลิกไอ้โครงการนี้กันไปแล้วเงินชาปาชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะ
0: การยกเลิกมันต้องมีที่ไปที่มาสิมันยกเลิกเพราะอะไรอ่ะมันมีที่ไปที่มาก่อนจะยกเลิกเนี่ยมีการทุจริตไหมในชาปนกิจยังไม่ทันตรวจสอบเลยว่าเขาทุจริตไหมท่านสั่งยุบซะก่อนทำให้ไม่มีใครผิดติดต่อไปเลยในที่ผ่านมานี่แหละครับเราถึงได้มาทวงคืนเงินคนตายเพราะว่าเงินก้อนนี้จะจ่ายเมื่อเราเสียชีวิต
2: ค
0: นที่มาทวงจึงเป็นญาติและเมื่อเขาไม่มีญาติเลยไม่มีใครมาทวงตลอดแต่ตอนนี้ผมมาทวงแล้ว
2: ครับแล้วถ้าเกิดไปดูบัญชีแล้วเนี่ยบัญชีของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วฮะเราจะได้เงินจากใครมาล่ะครับ
0: เราก็ต้องหาดูว่าเรามีช่องทางทางกฎหมายไหนที่จะต่อสู้ดิ้นรนให้คนหาเช้ากินข้ามหนึ่งชาวบ้านธรรมดาได้บ้าง
2: ครับ
0: เราจึงเจอว่าเรามีช่องในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายกอบต.และนายทะเบียนกลางหรืออธิบดีกิจการสตรีเราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายครับโดยเราตั้งหลักว่าเราถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานรัฐมีความละเว้นหรือบกพร่อง
2: ครับ
0: ท่านอาจจะต้องจ่ายให้เรา 50% ของที่เราเสียหาย
2: อย่างน้อยก็ฟ้องรัฐเอางบประมาณที่จะต้องเยียวยาภาคประชาชนมาจ่ายให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียหายไปเพราะเรามีข้อมูลใช่ไหมฮะไอ้ที่ล่มกันมันล่มทิพย์มันไม่ได้ล่มจริงเงินมันต้องไปอยู่กับมือใครบางส่วน
0: มันสมมติว่ามันล่มไป2ปีแล้วไม่บอกเราแต่ยังมาเก็บเงินเราต่อเนี่ยเรียกว่าล่มไหมอ่ะแล้วมันมีแบบเนี้ยอยู่กี่สมาคมที่ไม่ยอมเปิดเผยพม.ไม่ยอมเปิดข้อมูลมาว่าเป็นยังไงบ้างเงินที่อยู่ในเม็ดเงินหมุนเวียนเอาแค่เฉพาะ24ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามูลค่ามันจะแตะเกินล้านไหมอ่ะยังไม่กล้าคิดไม่กล้าคำนวณอะไรทั้งนั้นครับรอพบรัฐมนตรีอย่างเดียวผมไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้ว
2: ครับโอ้โหเห็นวันนั้นก็ทนายต้องคุกเข่าเลยบอกมันไม่มีทางออกอื่นแล้วใช่ไหมฮะ
0: ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้ทางภาครัฐเขาแถลงตัวเลขเองผมไม่อยากไปแตะแล้ว
2: ครับก็ทั้งหมดนะทิปไม่ทิปไม่รู้อ่ะ419แห่งผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อ167,669 รายคือทุกท่านเนี่ยจ่ายทุกเดือนแต่ไม่รู้ว่าไอ้เงิน
1: ที่จ่ายไปแล้วนะไปอยู่ไหน
2: มันขาดสภาพคล่องแล้วมันล่มกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังเก็บเงินคนแก่อยู่เนี่ยนะเป็นเงินออมก้อนสุดท้ายของเขานะที่เขาหวังว่าอย่างน้อยเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานข้างหลังเขาก็น่าจะได้เงินก้อนนี้นะฮะมาเยียวยาครอบครัวเขาได้งั้นใช่ไหมทนายครับ
0: คือคนต่างจังหวัดเนี่ยหาเช้ากินค่ำไม่ได้ทำงานค่าแรงขั้นต่ำ
2: ครับ
0: เวลาเสียชีวิตต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำศพให้ญาติตัวเอง
2: ครับ
0: เงินชาปนกิจสงเคราะห์จึงเป็นเงินค่าทำศพแรกเริ่มเดิมทีเจตนาน่ะดี
2: ครับ
0: ภาครัฐพยายามจะให้มีการเฉลี่ยเงินทำศพจะได้ไม่มีใครตายหรือที่ไม่มีเงินทำศพ
2: ครับ
0: แรกเริ่มเดิมทีมาจากครูที่เก่ง

0: สละเพื่อสังคมแต่ถึงเวลาตายไม่มีเงินทำศพตัวเองก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปของการทำชาปนกิจในโครงข่ายภาครัฐภาคชาวบ้าน
1: ค
0: ือเจตนาดีแต่ขาดการกำกับดูแลเพราะอาจจะไม่คิดว่าจะมีคนกล้าอมเงินผี
1: คือจ่ายรายเดือนกันไม่เยอะหรอกถ้าเกิดว่าเอไม่อยู่นะฮะไอ้ที่เก็บทั้งหมดที่หมู่บ้านเขาร่วมโครงการเนี่ยไอ้เงินตรงนั้นก็จะมาช่วยงานของเอแล้วก็เงินอาจจะได้สักก้อนหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมทนายครับ
0: ถ้าในหมู่บ้านเล็กๆเขาจะเฉลี่ยกันในหมู่บ้านเขาจะเก็บเป็นชาปนกิจหมู่บ้านอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเพราะว่าวงเงินไม่สูงแต่ที่เป็นระดับตำบลระดับอำเภอที่วงเงินมันทบๆเข้ามาเนี่ยหรือวงที่สมาชิกเป็นหมื่นหรือหลายพันคน
1: ครับจ่ายทบจ่ายทบจ่ายทบทุกเดือนเนี่ย
0: จำนวนตัวเลขเป๊ะๆจริงๆเนี่ยไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อน
1: มันไม่เคยเรื่องดังอย่างนี้มาก่อน
0: ผมไม่ควรจะไปยุ่งเลย
1: แต่ทนายเข้าไปช่วยคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้สุดนะฮะ
2: ต้องเป็นกำลังใจให้ท่าน
1: เป็น
2: ทนาย
1: รณรงค์ด้วยครับดูว่าทางพม.เขาจะช่วยเหลือดูแลได้ยังไง
2: น่าจะมีคำตอบที่น่าจะพอใจได้
0: เราจัดสัญจรเราเชิญทุกรอบ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ไม่เชิญก่อนจะมาถึงณจุดนี้แต่เราไม่ว่ากันมันคือปัญหาของประเทศชาติเราต้องการใครสักคนหรืออาจจะหลายคนหรืออาจจะหลายพรรคก็ได้แก้ให้หน่อย
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังนี่คือสภาพของพวกเราอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดไม่ทำอะไรกันเลยเพราะว่านักวิชาการของสถาบันเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลประชากร5ปีมันต้องมีสภาพไม่ต่างจากวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่คิดจะทำอะไรกันเลยถึงตอนนั้นผมต่อถ้ายังไม่แก้กันผมก็ยังอยู่นะติดต่อมาได
1: ้ครับได้ครับนะฮะขอบพระคุณครับทนายครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็หลายๆเรื่องนะที่ได้ทนายรณรงค์ออกหน้าให้เพราะว่าหลายๆเคสที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีที่พึ่งช่องทางของทนายรณรงค์นั่นแหละก็จะออกมาตามหน้าสื่อเพราะว่าพอออกมาปุ๊บก็จะได้รับความสนใจแล้วก็อย่างที่เห็นในล่าสุดก็คือเคสของเงินชาปนกิจที่ยังมีประเด็นกันอยู่แล้วก็คาดหวังว่าในวันอังคารเนี่ยที่จะได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เนี่ยก็น่าจะได้รับคำตอบที่เป็นที่พอใจ
1: ก็หลังทีมงานของทนายรณรงค์เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียนนะครับพบสมาคมชาปนกิจที่มีปัญหาหรือต้องสงสัยว่าล้มไปแล้วค้างจ่ายหรือว่าขาดสภาพคล่องอ่ะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะ419แห่ง มีจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อเขาจ่ายทุกเดือนนะ
2: ครับ
1: แต่พอเขาล้มหายตายจากไปไม่มีเงินอะไรมาเยียวยาเขาเลยเนี่ย 167,669 รายมูลค่าความเสียหายที่คนแก่ถูกสูบเงินนะเงินออมก้อนสุดท้ายของเขาไปเนี่ยนะครับทั้งหมดนะฮะ 9,541 ล้านบาทนี่เกือบจะหมื่นล้านนะครับคือหลักฐานที่มีใบเสร็จยืนยันทุกบาทนี่คือใบเสร็จความพินาศที่สะท้อนความชัดเจนถึงความหละหลวมของกลไกรัฐที่ปล่อยให้สมาคมค้างจ่ายค่าศพทำตัวเป็นขบวนการแชร์ลูกโซ่บนความตายหลอกดูดเงินคนแก่จนหมดตัวแล้วรัฐบาลก็เอาแต่ใส่เกียร์ว่าง อันเนี้ยที่เขาออกมาร้องเรียนกันเพราะว่าอะไรฮะเมื่อฉันตายฉันไม่ได้อะไรเลยแต่ฉันต้องส่งทุกเดือน
2: อ
1: ะคิดดูสิครับเป็นแสนแสนอะนะฮะแสนแสนคนนะแล้วส่งเดือนละเท่าไหร่แหละครับแม้ว่าจำนวนเงินไม่เยอะแต่ว่ารวมกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็คนไม่ได้ตายทุกวันใช่ไหมล่ะครับแต่ต้องสมทบทุกเดือนมูลค่ามันมากมายมหาศาลมันอยู่ในมือของใคร
2: ครับ
1: นี่แหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะอังคารนี้ก็คงจะมีความคืบหน้านะครับว่าจะทิศทางจะเดินไปทางไหนครับ
2: เพราะที่บอกว่าความเสียหายมันเยอะแล้วก็เรื่องของเงินชาปนกิจเนี่ยมันก็จะมีถ้าคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินก้อนที่ก็คาดหวังว่าจะเอามาช่วยเหลือในการดูแลศพเหมือนที่พี่ทนายรณรงค์พูดเมื่อสักครู
1: ่ไม่ต้องได้เป็นล้านแหละฮะได้สัก 40,000 50,000 ก็พอจัดงานได
2: ้คือให้ได้ค่าจัดงานและอาจจะมีเหลืออยู่บางส่วนให้กับญาติพี่น้องไปทีหลังอีกได้ไง
1: เพราะว่าเราสมทบไปแต่ละเดือนไม่เยอะยอมรับว่าไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันสมทบทุกเดือนน่ะซึ่งไอ้เงิน100ของเราไม่เท่ากันน่ะ
2: ครับ
1: ใช่มั้ยล่ะฮะเราสมทบทุกเดือนแล้วก็

0: วังว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานของเรางานของเรามันจะได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยในการจัดประเพณีตามศาสนาครับ
1: ก็คือก็คงต้องหวังเพราะอย่างที่ตอนท้ายๆนะพี่ทนายรณรงค์เสียงสั่นเลยเหมือนกันนะพี่อดมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็แม้ว่าจะบอกว่าไม่น่าเข้ามายุ่งแต่ว่า

0: เนี้ยไปเจอกับรัฐมนตรีโดยตรงเลยก็หวังว่าจะมีข่าวดีออกมาในวันอังคารนี้เหมือนกัน
1: ยกตัวอย่างนะก่อนจะพักกันนะฮะเสียหายยังไงกันบ้างอุดรธานีเสียหายนะครับมากสุดเลย 4,600 กว่าล้านนะฮะสมาชิกของเขา 79,000 นะครับมหาสารคามเสียหายไป 1,470 ล้านสมาชิกของเขา
0: 45,000
1: นะโคราชนะฮะเสียหาย 1,433 ล้านสมาชิก 12,500 คนระยองเสียหาย 1,000 กว่าล้านบาทนะครับสมาชิกของเขา 6,000 คนบุรีรัมย์เสียหาย800กว่าล้านครับสมาชิก 7,300 คนศรีสะเกษเสียหายประมาณ100ล้านฮะสมาชิก 1,000 คนอำนาจเจริญเสียหาย41ล้านนะครับมีเพชรบูรณ์เสียหายไป23ล้านสมาชิก 7,000 คนอันนี้ก็คือมันเดินต่อไม่ได้นะฮะสำหรับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะฮะ1ล้ม2ค้างจ่ายนะฮะสำหรับผู้ที่เขาล้มหายตายจากไปแล้วก็3จ่ายไม่ได้เพราะขาดสภาพคล่องไปดูเงินในบัญชีมันเหลือไม่เท่าไหร่เองนะฮะเขาก็สงสัยว่าเอ้าเขาสมทบกันไปทุกเดือนคนเป็นหมื่นๆคนสมทบทุกเดือนเงินมันหายไปไหนอ่ะบริหารจัดการยังไงประมาณนั้น
0: ก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้แนวทางของทนายรณรงค์ก็คือ2ทางเลยก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไปยื่นกับทางฝ่ายค้านไปยื่นกับคุณเท้งที่สภามาแล้วอันนึงก็ยังต้องรอความคืบหน้าว่าทางสภาเขาจะว่ายังไงแต่ว่าอีกทางนึงที่ไปร้องมาก็คือในส่วนของพม.นั่นแหละอย่างที่ก็น่าจะมีความคืบหน้าในวันอังคารนี้ก็ต้องดูว่าจะยังไงต่อไปครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ก็เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับ
2: ครับ
3: เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทนายรณรงค์นะฮะ2ประเด็นนั่นก็คือเรื่องของหวยโอละเวงนะครับที่สุโขทัยนะครับแล้วก็เรื่องของเงินสงเคราะห์ชาปนกิจนะฮะพี่วิชัยเนี่ยคุยเข้ามาบอกว่าแม่ผมเสียได้ 3,000 บาทครับเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณบุรีบอกว่าขนาดทนายอย่างคุณรณรงค์ยังถอดใจแล้วประชาชนตาดำๆจะทำอย่างไรคะใครจะช่วยเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็มาร้องไงฮะ
2: ใช่
3: มาร้องมูลนิธิของทนายรณรงค์เนี่ยให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะว่าส่งทุกเดือนแต่พอญาติสนิทมิสหายเสียไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้เงินพอไม่ได้เงินก็ทวงถามใครทวงถามไปบางคนสภาพคล่องไม่มีแต่ว่าพออีกเดือนนึงมาต้องจ่ายไหมต้องจ่ายอีกฮะเขาก็จะจ่ายอีกครับเนี่ยชาวบ้านเป็นแบบนี้ครับ
2: ครับมี

0: างคุณบุญนำนะครับทักทายมาทาง LINE Official ของคลื่นข่าว News Network นะครับบอกว่าเงินคนแก่ต้องได้คืนมาทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ส่งให้ส่งกำลังใจให้กับพี่ทนายรณรงค์ด้วยเหมือนกัน
1: เรื
0: ่องของเงินแล้วก็มีคุณชานะครับก็ทักทายมาทาง LINE คลื่นข่าว News Network เรื่องของหวยบอกว่าซื้อทางเป่าตังก็ได้ราคา80บาทเลือกเลขได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: นี่ฮะคือแต่ว่าบางคนไงไปเดินตลาดไปช้อปปิ้งแล้วก็เห็นแผงแม่ค้ามาขายก
0: ็
1: ซื้อใบสองใบมันต้องบอกว่าปรบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะซึ่งเราเองก็ไปยอมจ่ายอ่ะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนี่ยลึกแรกๆประมาณ110บาทอ่ะหลังๆมาราคามาตรฐาน100บาทนะ80บาทหน้าแผงนี่ยังหาแทบไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะฮะยกเว้นนู่นนะฮะอีกประมาณชั่วโมงนึงสลากกำลังจะออกเนี่ยอันนั้นก็ยอมลดราคาให
0: ้ครับแต่ว่าก็คือมันก็จะมีถ้าเกิดหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมีเลขที่เขาซื้อประจำอยู่แล้วอย
1: ่
0: างเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือเลขอะไรก็ตามที่เขาตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันสามารถกำหนดได้เลยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดขายในแอปอะในแอปเป่าต
1: ังค์บางคนก็จะเป็นอย่างนี้ไง
0: ครับ
1: บางคนเขาจะเป็นบอกว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้เท่าไหร่14ใช่ไหม
0: ครับ
1: 16พอสลากออกเสร็จปุ๊บ17 18จะให้ไปซื้อเลยซื้อไม่ได้สิยังไม่ฝันเลย
0: นั่นไงก็จะมีอยู่2ล็อตไงพี่เพราะว่าล็อตแรกอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีเลขประจำเนี่ยเราสามารถซื้อในราคา80บาทได้เพราะมันจะมีอยู
1: ่ในเป๋าตังค์เลย
0: เพราะมันยังมีอยู่ไงแต่ว่ามันก็จะมีอีกคนอย่างประเภทที่พี่เราบอกไปว่าต้องรอฝันก่อนต้องรอเขารวบรวมกันก่อนว่าในช่วงครึ่งเดือนเนี่ย15วันเนี่ยมีเหตุการณ์หรือว่ามีเลขอะไรมาบ้างเนี่ยไอ้นั่นแหละก็จะต้องบางทีเนี่ยเราไปลุ้นในแอปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับ80บาท
1: ก็ต้องไปดูในแอปใช่หาไม่ได้แล้ว
0: ใช่ก็ต้องไปดูตามแผงแล้วมันก็จะมีหลายๆท่านเนี่ยเท่าที่พูดคุยกันมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาชอบอรรถรสในการพูดคุยไงพี่ฮะลงเพราะบางทีเราคุยเราซื้อผ่านแอปเนี่ยมันคิดเองอ่ะคิดเองคำนวณเองว่าเราจะต้องเอาเลขนี้นี่ก็กดไปแต่ว่าพอเวลาเราไปที่แผงเนี่ยมันก็จะมีการสนทนากับแม่ค้าบอกว่าเองวันนี้เลขไหนมาแล้วก็จะมีเราก็จะเห็นราคาแปะไว้เลยนะพี่ลงเลขดังเลขเด็ดราคานี้ราคานี้
1: พ่อปู่นั่นแม่ย่านี
0: ่
1: แล้วก็ที่ดังๆอุดรอ่ะ
0: ครับ
1: ว่ายังไงกันบ้างเลขอะไรออกนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เผาธูปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮะ
0: ธูปเสียงทายมั้ง
1: ที่พอเผาเสร็จปุ๊บ
0: แบบ
1: คิดเท่ามีตัวเลขอยู่มาเน
0: ี่
1: ยเลขอะไรก็ต้องไปถามแม่ค้าเขาไงบางทีเนี่ยไม่ต้องถามเขาจะมีอธิบายมาหน้าแผงเขาเลยนะฮะว่าสำนักโน้นให้อะไรมาเราเลือกได้เลย
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็จะเห็นว่ามันสามารถตั้งคำถามกับแม่ค้าเขาได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมราคาเลขนี้ถึงถูกทำไมราคาเลขนี้ถึงมีราคาต่างจากเลขปกติ
1: อ
0: ันนี้มันก็จะเป็นราคาเป็นอรรถรสที่คนหลายๆคนก็จะชอบซื้อแบบนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงวันหลังๆก่อนที่จะหวยออกเนี่ยก็จะเนี่ยแหละก็จะไปดูแบบนั้นแล้วมันก็ราคามันก็อาจจะถ้าเกิดเลขดังๆอาจจะไม่มีแล้วก็จะเหลือเลขที่ไม่น่าจะถูกแต่ว่าก็จะมีคนหลายประเภทเหมือนกันนะพี่รองที่ลุ้นเอานั่นแหละไอ้ที่มันเหลือๆตามแผงนั่นแหละ
1: ไม่น้อยนะครับ
0: ครับ
1: ที่รางวัลหล่นใส่ขาคนขายเองอ่ะ
0: ใช่
1: คือคนขายเนี่ยเขาพยายามจะขายให้หมดนะฮะ
0: ครับ
1: เขารับมาเท่าไหร่เขาพยายามจะขายให้หมดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เล่นนะต้องบอกอย่างนั้นครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเราเคยได้ยินข่าวเนี่ยว่าคนขายหวยเนี่ยนะฮะถูกรางวัลที่หนึ่งซะเองเพราะว่ามันค้างแผงขายไม่ออกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วไปตรวจตัวจริงๆเนี่ยโอ้ถูกรางวัลที่หนึ่งโชคดีเลยเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ถามว่าเขาต้องการจะค้างแผงไม่ต้องการค้างครับเพราะนั่นมันคือต้นทุนของเขาทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ค้างมากขาดทุนเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะระบายให้หมดครับ
0: ใช่
1: ไอ้เลขที่มันไม่สวยเลขที่ไม่ดีไม่เด่นไม่ดังเนี่ยนะที่คนไม่ซื้อเนี่ยเขาก็จะลดราคานะฮะเหลือต้นทุนเท่าทุนเขาก็อยากขายครับ
0: ครับยิ่งในช่วงวันหวยออกนะตอนช่วงเช้าก่อนวันหวยออกในราคาบางหูบางแผงนี่คือ85บาทก็มีนะพี่รอง
1: ก็ถามเขาว่าทำไมไม่เก็บไว้เองล่ะเนี่ยโอ้เก็บไปทำไมล่ะฮะเก็บไปก็ขาดทุนสิครับ
0: ครับ
1: ถ้ามันไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยต้นทุนเขาเลยอะครับ
0: นั่นแหละก็จะเป็นแล้วแต่คนที่ชอบเลือกจะซื้อเลขวันแรกหรือว่าวันสุดท้ายก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาในการเลือกซื้อเลขของแต่ละคนไป
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นนะฮะคุณ ETS บอกว่าคุณแม่ผมก็ส่งอยู่จะได้เงินไหมครับเพื่อนๆที่ส่งก็เสียกันไปหมดแล้วครับคือมันมีอยู่จำนวนมากนะฮะที่เขายังคงสถานะกองทุนชาปนกิจเอาไว้ได้แล้วก็การบริหารจัดการของเขาค่อนข้างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพแต่มันมีบางพื้นที่บางจังหวัดฮะที่มันล่มทิพย์อ่ะล่มทิพย์ก็แสดงว่ามีคนเข้าไปกระทำการทุจริตคอร์รัปชันเบียดบังเงินของคนเฒ่าคนแก่ตรงนี้ไปเนี่ยนะอย่างที่ยกตัวอย่างมา

0: ไม่กี่จังหวัดแล้วฮะที่มันมีปัญหาแล้วก็ทนายเขารับหน้าเสือ คอยดูแลให้เนี่ยครับนั่นแหละครับคุณ ECS อยู่พื้นที่ไหนนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับว่าพื้นที่ของเรามีปัญหาเกี่ยวกับเงินชาปนกิจสงเคราะห์หรือเปล่านะฮะคุณเซี่ยวจันบอกว่าท่านทนายคะช่วยบอกสินมั่นเจอจ่ายจบสมัยโควิดนะฮะอันนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องประกันสุขภาพ
1: ครับ
0: นะฮะโหช่วงแรกๆมาเนี่ยใครเข้าไปซื้อนะฮะแล้วปรากฏบริษัทประกันภัยก็มีโครงการนี้หมดเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเราคุม
1: มั่นใจว่าคุมได้
0: เราคุมได
1: ้
0: นะฮะไม่มีผู้ป่วยในบ้านเราแต่พอเจอแล้วเจออีกเจอเพิ่มโอ้โหเท่านั้นแหละ
1: เจ๊งไปเลย
0: อยู่กันไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องมาฟ้องร้องกันเนี่ยครับ
1: อ
0: ่ะมีนอกเหนือจากพี่วิชัยคุณบุรีรัมย์แล้วนะฮะมีคุณสาสิมา1ใบ200 2ใบก็200สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยฮะหา80ยากก็ถึงรณรงค์ครับให้ไปซื้อในเป๋าตังค์นะฮะ80บาทมีอยู่จริงคร
1: ับ
0: มีคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะมีคุณอมรีให้สติกเกอร์มานะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณหนูจริยานะฮะป้าก็เขียนเลขไปสิแล้วก็ให้คนอื่นเขาตรวจอันนี้ก็ไว้ใจกันนะอยู่ข้างบ้าน
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับตรวจให้ฉันหน่อยเนี่ยเพราะทุกทีเขาคงทำลักษณะนี้แต่มันไม่ถูกไง
1: ใช่เพราะไอ้ป้าพาดขยันพูดมาคำหนึ่งที่บอกว่าไม่เคยรู้ว่าเงินล้านเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละวันก็ใช้เงินหลักสิบหลักร้อยที่ผ่านมาก็คือใช้เงินหลักสิบหลักร้อยไม่รู้ว่าเงิน6ล้านมันจะมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนต่างจังหวัดเขาไว้ใจกันแหละก็ฝากถึงแค่ว่าฝากแล้วก็ยังฝากว่าแม้จะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอา
1: ใช่ก็ยังมีอย่างเพราะว่าบางทีตอนแรกที่ได้ยินข่าวมาก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะมีจริงๆเหรอคนที่รู้ว่าซื้อสลากมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งยังแต่ว่ายังเอาไปฝากไว้กับคนอื่น
0: นอนหลับไปนะ
1: คือถ้าเป็นญาติกันนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่เป็นคนข้างบ้านแล้วไม่ใช่ญาติแล้วมันโอ้ยิ่งแล้วใหญ่ไปอีก
0: โอ้ของผมเนี่ยถ้ารู้อย่างนั้นนะตีสองตีสามผมก็ต้องไปเอาน
1: อนไม่หลับแล้ว
0: นอนไม่หลับ
1: ฮะ
0: ใช่ฮะคือขนาดเราถูกรางวัลเล็กๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้เรายังดีอกดีใจขนาดนั้นนะ
1: ใช่สองตัวนี้โหแทบจะประกาศผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งไลน์ทั้ง Facebook ประกาศเปล่าประกาศไปหมดเลย
0: ก็ทศวรรษหนึ่งถูกสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะฮะโอ้มันถูกกันบ่อยๆซะที่ไหนล่ะครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่พี่ทนายรณรงค์บอกไปว่าอ่านทางที่ดีถ้าเกิดจะตรวจนะก็ตรวจหลายๆคนหน่อยให้มีพยานว่าเราถูกสลากจริงๆนะหรือว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างไปบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดไว้เลยเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันว่าเราไปซื้อจริง
0: ๆ
1: แล้วก็ถ้าเกิดแผงนั้นมันเป็นแผงที่เป็นแผงประจำแบบนี้จะตรวจสอบง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มาขายเดินขายตามร้านเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได
0: ้ก็ง่ายๆถ้าเกิดเราซื้อมาก็ถ่ายรูปซะเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของเราน ะแล้วก็เซ็นสลักหลังซะนะฮะหรือถ้ามีลายนิ้วมือของเราเนี่ยเอาแกะถุงพลาสติกออกแล้วก็จับเลย
1: ใช่เพราะเหมือนก็ต้องมีเป็นบทเรียนตั้งแต่ตอนเคสของ
0: คุณครูปีชา
1: ใช่ของครูปีชาตอนนั้นคือโอ้ทุกคนเพราะว่าพอแรกได้มามันยิงในซองใช่ไหม
0: ครับ
1: ทุกคนจะออกมาแล้วก็จับให้มีอะไรในมือก่อนมันจะเป็นเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ช่วงนึงแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปก็ลุ้นตลอดว่าจะถูกแต่ว่าก็ผ่านมาหลายปีก็ไม่ถูกสักทีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะไทยช่วยไทยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคุณอาทิตย์ใช้หมดหรือยัง
1: ยังเหลืออยู่แต่ไม่มากแล้วครับ
0: เหลือ11บาท
1: ของพี่นรงค์เหลือ11บาทโอ้ยผมยังเหลือเยอะอยู่เยอะร้อยกว่าบาท
0: เหรอ
1: ใช่
0: ร้อยกว่าบาทแต่เรา 40% ได้เยอะนะได้เยอะอยู่นะคร
1: ับ ก็น่าจะได้ประมาณสัก2วันนะใช่ได้อยู่นะพี่น้อง
0: ครับ
1: ใช่ครับแต่ว่า
0: อยู่11บาทอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดเนี่ยเราพูดกันถึงว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือใช้สิทธิ์มาแล้ว15วัน
0: ครับ
1: ยังไม่เข้าเรื่องของ delivery เลย delivery เพิ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ 6:00 น.ถึง 3:00 น.นะฮะ delivery นะครับ4แพลตฟอร์ม
1: ครับ
0: มีอะไรบ้างอ่ะนะฮะมี Grab Food นะฮะมี Line Man นะครับมีเดี๋ยวนึกไวๆจำไม่ได้ซะละ
1: ครับ
0: นะฮะเนี่ยมีประมาณ4แพลตฟอร์มพรุ่งนี้6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มใช้บริการได้เลยนะฮะอย่างเราอยู่ที่ทำงานคุณนฤทธิ์อยู่ที่ทำงานเนี่ยโหฝนตกข้างนอก
1: ครับ
0: ออกไปลำบากเหลือเกินโทรใช้บริการนะฮะก็สบายนะครับ40% เราออกนะครับแล้วก็ 60% รัฐบาลจะออกให้นะครับก็บริการพรุ่งนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกไปแล้วอ่ะช่วงนี้เหงา
1: ครับ
0: เหงาเลย
1: เพราะว่า
0: ส่วนใหญ่ใช้หมดพันไปแล้วไง จะไปตูมตามแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องกันอีกทีก็ต้นเดือนหน้าครับ
1: ครับนี่มี

0: 4แพลตฟอร์มหลักนะครับก็คือ Shopee Food Lineman Grab Food แล้วก็ Robin Hood
1: อ๋ออันนั้นพอนึกไวๆจำไม่ค่อยได้
0: ใช่ก็จะจำเขียวๆที่เห็นตามตามท้องถนนจะเห็นเขียวๆแล้วเป็นหลักเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็แค่แพลตฟอร์มเดิมแค่ยังไม่ได้ delivery เนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้สิทธิ์ครบไปแล้วเนี่ยถ้าตามข้อมูลที่รัฐบาลบอกมาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าราย 2ล้านกว่าคนเลยนะ
1: เชื่อ
0: ที่ใช้หมดไปแล้ว 1,000 บาท
1: มันเกินไปกว่านั้นครับอ่ะอย่างผมเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นว่าใช้หมดแล้วนะเพราะเหลือ11บาทใช่ไหมล่ะครับและเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเหลือประมาณนี้นะฮะเหลือไม่เกินเนี้ยนะเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนถ้าใช้จ่ายทุกวันเนี่ยมันจะโอ้โหพันบาทเองอ่ะ
0: ใช่ไหมแม้ว่าจะกำหนดว่าวันละ200นะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อจริงๆเนี่ยมื้อเดียวเนี่ยก็เกือบหมดเหมือนกันนะพี่รอง
1: เกือบร้อยอ่ะใช่ไหม
0: ใช
1: ่เกือบร้อยเนี่ยทุกวัน2อาทิตย์
0: ครับ
1: นะฮะนี่พอดีเลยนะฮะ2อาทิตย์นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เกือบจะหมดพันนะฮะจะไปคึกคักกันอีกรอบหนึ่งก็คือต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้เลยฮะพรุ่งนี้แม้ว่าจะมี delivery มาส่งถึงบ้าน
0: ครับ
1: แต่จะไม่ค่อยคึกคักเพราะเงินพันหนึ่งกำลังจะหมดของทุกคนแล้วนะฮะและที่สำคัญเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเพราะว่าก่อนเริ่มไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะฮะเคยคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวันมารอบแล้วว่าบรรดาภัตตาคารเขาก็เตรียมวัตถุดิบไว้เยอะเลยนะฮะเพื่อจะรอ
0: โครงการรัฐบาล
1: รอออเดอร์นะฮะปรากฏว่าพอเริ่มโครงการจริงๆบรรดาภัตตาคารต่างๆที่เขาใหญ่มาหน่อยอ
0: ่
1: ะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนที่เป็นรายได้ของเขาล้านกว่าบาทไปหน่อยล้านแปดหรือประมาณเนี้ยปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการไทยช่วยไทยฮะพอไม่เข้าเงื่อนไขแล้วเงียบสิครับ
0: ค
1: นก็จะไปร้านรถเข็นคนจะไปร้านอาหารตามสั่งคนจะไปร้านขนาดย่อมนะฮะไปซื้อของกันลืมภัตตาคารไปเลยพอลืมภัตตาคารไปบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้เขาบอกว่าเขาจะอยู่ไม่ได้สิครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าแล้วก็เขาก็เลยมีการขอปลดล็อกไงว่ายื่นกับรัฐบาลให้ปลดล็อกเงื่อนไขนี้หน่อยให้กับกลุ่มผู้ค้าขนาดกลางได้เข้าร่วมหน่
1: อ
0: ยส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่น

0: เป็นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
7: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง M-Cord News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
8: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
9: ก็อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าเกือบจะส่วนใหญ่นะฮะใช้เงินจะหมดพันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าตามข่าวที่ออกมาบอกว่าโอ้โห

0: ยอดค้าขายมันลดลงไปเห็นทันตาเลยเพราะว่าคนไม่ได้ร่วมโครงการใช่ไหม
1: ร
0: ออีกทีต้นเดือนหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้นะฮะdelivery 4แพลตฟอร์มเขาจะเริ่มให้บริการ
1: ครับ
0: จะคึกคักหรือไม่ดูได้จากยอดเกินเดือนนี้พอมันหมดไปแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายเต็มไงนะฮะก็อย่างไรก็ตามถ้าสำหรับยังมีเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งในการจะช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได
1: ้บ
0: แบ่งเบายังไงผมซื้อเนี่ยนะหลังๆมากล้าหาญชันชัยผมซื้อพิเศษนะ จากเดิมเนี่ย50บาท55บาทเนี่ยผมขอพิเศษเป็น70บาท
1: มันก็จะจ่ายเองเท่าไหร่อ่ะพี่น้อง
0: 28บาท
1: โอ
0: ้มันก็ลดภาระเราไปได้เยอะในแต่ละวันไงฮะ
1: เพราะปกติถ้าซื้อข้าวแถวๆเนี้ยแถวๆอสมทเนี่ย60บาทเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจ่ายเต็มก็60บาทแต่ว่าพอมีโครงการนี้มาเนี่ยเราจะจ่ายอยู่ประมาณ24บาท26บาทโดยประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยแต่ว่าแต่ผมถ้าเกิดเพิ่มอีก10บาทก็เพิ่มอีก2บาท ก็น่าอยู่แต่ว่าโหมันก็จะไม่เหลือแล้วไงพี่ลงตอนนี้แต่ละคนก็จะเหลือไม่ถึง500แล้วมั้งพี่ลงก็เหลือ
0: 11บาท
1: แต่ว่าพี่มันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่พี่ลงก็ใช้ไปแล้วก็อย่างที่บอกอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะเริ่มโครงการว่ามันจะงงหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงใช้ไปสุดท้ายมันก็ระบบมันก็จะหักไปเองแหละ
0: 11บาทรัฐบาลออกให้อีก 60% ก็น่าจะได้ลูกชิ้นไม้ละ10บาทสัก3ไม้4ไม้ได้อยู
1: ่แต่เราจะออกเท่าไหร
0: ่ใช่
1: ครับ
0: ใช่ครับ เราจะออกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตัดเหลือศูนย์เนี่ย
1: ใ
0: ช่ไอ้เป๋าตังที่เราเอาเงินถมเข้าไปอยู่ในนั้นก็จะตัดยอดจำนวนเต็มของเราไปเท่านั้นเองนะฮะให้มันเหลือ000นะครับ 0.00 นะครับเนื่องจากอะไรฮะเหลือไว้5บาท10บาท100บาท
1: ครับ
0: เดือนหน้าไม่ทบนะฮะเดือนมากเขาตัดศูนย์เลยนะคร
1: ับ ต้องเพราะมันก็ต้องใช้ไปแหละผมจะให้มันเหลือลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดคนเหลือคนละบาทคนละบาทเนี่ยถ้าเกิดอย่างในระบบที่เขาบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จครบแล้วทั้ง 1,000 บาทเนี่ยมันก็ตามยอดที่รัฐบาลเขาแจ้งมาอยู่ที่ประมาณ20ประมาณ2ล้านกว่ารายเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็จริงๆแล้วอาจจะเยอะกว่าน
0: ั้นก็เงินคืนคลังไปแล้วเดือนหน้านะฮะเขาก็จะทบมาให้อีก 1,000 บาทแล้วก็เริ่มกระบวนการกันใหม่เราออกวันละ133รัฐบาลออกให้200
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ใช้แบบเนี้ยไปอีก3เดือนข้างหน้านะฮะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วนะฮะแล้วก็มีมติออกมานะครับว่าจะเรื่องของเงื่อนไขเอาชื่อพ่อชื่อแม่นะฮะชื่อสามีภรรยาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะฮะจะไม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ถูกนำชื่อไปใช
1: ้
0: ปีนี้นะฮะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยได้ชำระภาษีประจำปีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันไม่ทันแล้วนะฮะก็คือจะอนุโลมไปก่อนสำหรับปีนี
1: ้
0: ปีหน้าค่อยว่ากันใหม
1: ่
0: แล้วก็จะเอามติตรงนี้แหละครับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบอนุมัติออกมาเนื่องจากเงื่อนไขนี้ผ่านมติครม.เพราะฉะนั้นต้องให้ครม.มีมติตัดเงื่อนไขนี้ออกไปสำหรับปีงบประมาณนี้นะครับก็หลายคนก็โล่งอกแต่ว่าตอนนี้ฮะมีคนที่ไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมัน11ล้านกว่าเองนะ มีทั้งหมด13ล้านนะฮะ2แสนรายก็เหลือประมาณสักล้านกว่าๆนะฮะที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ของตัวเอง
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเร่งนะครับเพราะว่าการยืนยันสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนี่ยนะฮะเขาจะหมดเขต21มิถุนายนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ยังหลงเหลือคนที่ยังตกค้างยังไม่ไปยืนยันสิทธิ์ดำเนินการเลยนะไม่มีสมาร์ทโฟนไปทุกATMไม่มีพื้นที่ของเราอำเภอเราไม่มีตู้ATMไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งได้เลยนะฮะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราอย่างที่เกริ่นกันไว้ก็คือเรื่องของการปลดล็อกไทยช่วยไทยพลัสสำหรับร้านอาหารขนาดกลางที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8 ล้านเนี่ยที่ไม่เข้าร่วมโครงการในรอบแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็กลุ่มนี้ก็เหงาเลยแม้ว่าตอนแรกเนี่ยทางคุณธนิวัฒน์บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็มีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมตัวอย่างดีเพื่อจะเข้าร่วมโครงการแต่สุดท้ายไม่เข้าเกณฑ์พอไม่เข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยผลกระทบจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือพอมันผ่านมา 14-15 วันเนี่ยมันเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนแล้วว่าคนหันไปใช้บริการเลือกซื้ออาหารตามแผงข้างทางมากขึ้นร้านอาหารทั่วไปขนาดเล็กได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าร้านขนาดกลางล่ะที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้จ่ายภาษีเป็นเด็กดีที่อยู่ในโอวาทจ่ายภาษีมาตลอดแต่ว่าไม่

0: ได้รับสิทธิ์นี
1: ้
0: เขาก็อยากจะได้รับสิทธิ์ด้วยเหมือนกัน
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับ
0: ครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา13 นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: เราคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเลยนะครับคุณธนิวันคุณมงคลตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
0: สวัสดีครับคุณธนิวันครับ
5: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์คุณณรงค์
1: ขอบคุณมากครับ
5: เย็นไหมคะวันนี
1: ้ครับโอ้โห
0: อย่าเห็นฮะเย็นอยู่ข้างนอกยิ่งฝนตกฝนพรำๆด้วยกันพี่น้องครับ
5: ใช่ใช่วัชรพลก็ฝนตกหนักเปียกเลยอะค่ะ
1: ครับครับแต่ว่าไอ้ที่ร้อนเนี่ยก็คือสมาชิกของสมาคมเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าเลยเหรอฮะ
5: อืมคือมันก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งโทรบอกว่าวันนี้ขายไม่ได้เลยโอ้โหแบบฟังแล้วตกใจไหมฮะ
1: ครับ
5: ว่าก็เออทำไมมันขนาดนี้นะแล้วก็วันนี้ก็ไปร้านทำผมมาค่ะก็เนี่ยเพิ่งกลับมา
1: ครับ
5: ก็เงียบนะคะก็คือที่จะต้องบอกว่าเอาโดยทั่วๆไปตอนนี้เราต้องยอมรับภาวะเศรษฐกิจนะคะว่ามันก็มีผลนะคะโดยรวมนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนมีปัญหาเศรษฐกิจทีนี้คุยกับเมื่อวานคุยกับลูกนะเขาไปสิงคโปร์มาเขาก็บอกว่ามันก็เป็นทั่วโลกอะค่ะก
1: ็
5: ไม่ได้แต่ประเทศไทยนะคะอันนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยให้กำลังใจท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าคือปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีทั่วไปอะค่ะนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวกลับเรื่องเราก็ได้ค่ะนะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะก็มีก็ถ้าประเด็นที่ได้ที่ชวนมาคุยวันนี้เนี่ยนะคะ
1: คือสมาชิกสมาคมไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเหรอครับ
5: ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
5: ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรรมการสมาคมหรือว่าร้านที่คุ้นเคยกันในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
1: ครับ
5: พวกร้านแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่ายอดขายเขาเกินนะคะ
1: ครับ
5: ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยว่าอย่างวันก่อนก็ไปเดินในตลาดยิ่งเจริญน่ะ
1: สะพานใหม่ฮะครับ
5: แผงมีหมดเลยอะค่ะ
1: ครับ
5: ทุกแผงได้รับอานิสงส์จากไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะ
1: ครับ
5: แล้วก็สแกนกันใหญ่เลยก็เข้าใจเลยค่ะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยรายเล็กรายน้อยแล้วที่มหัศจรรย์คือวัตถุดิบก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกหมูพวกผักอะไรพวกเนี้ยค่ะ
1: ครับ
5: เออเราก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงคือตอนนี้พอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะภาวะเศรษฐกิจเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเอง
1: อ
5: ย่างเงี
1: ้ยค่ะก็เลยทำให้ภัตตาคารร้านอาหารขนาดกลางหรือว่าใหญ่เข้าไปหน่อยคนซื้ออาหารไปทำเองที่บ้านเพราะว่าเข้าโครงการได้ลดต้นทุนกินกับครอบครัวก็เลยไม่มาใช้บริการตรงนี้เลย
5: ใช่ใช่แต่ต้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือไปอ่านคอมเมนต์จากที่ต่างๆในเพจบางเพจเนี่ยนะคะก็มีคนพูดว่าเนี่ยภัตตาคารก็ปล่อยโอกาสให้คนตัวเล็กนะให้แผงลอยตลาดนัดอะไรเขาบ้าง
1: ครับ
5: คือชื่อสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ย ็นชื่อสมาคมนะคะ
1: ครับ
5: แต่ก็ไม่ได้มีสมาชิกต้องใหญ่ทุกหมด

0: ทั้งหมดนะคะเราก็ตอนนี้เนี่ยที่ออกมาพูดรอบนี้เนี่ยค่ะที่ออกมาทำจดหมายเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้รับร้องเรียนนะคะจากบรรดาเอาพูดง่ายๆนะเขาก็เป็นแบรนด์นะคะ
1: คร
0: ับ เป็นแบรนด์ที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทบ้างอยู่ไม่ได้ฟู้ดคอร์ทอยู่ในห้างนะคะอยู่ในมาร์เก็ตเพลสหลายๆที่นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นตึกแถวที่ยอดขายเขาประมาณคือบางแบบพวกนี้นะคะเวลาที่จะไปอยู่ตามห้างหรือตามอะไรพวกนี้เขาต้องเป็นรูปบริษัทนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระท
1: บ
0: แต่ยอดขายเขาเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายเขาคือวันละหมื่นเองนะคะแล้วผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ยอดขายก่อนที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาตกไป 30% ก็เท่ากับยอดขายเขาเหลือประมาณวันละ 7,000 นะคะทีนี้พอมันผ่านไปเราทำจดหมายวันที่7นะฮะจริงๆแล้วก็สักประมาณวันที่5 6เนี่ยก็เริ่มมีคนพูดมีคนโทรมาสักประมาณ10รายเขาบอกว่าเออเนี่ยยอดขายเขาอ่ะมันก็ต่างกับรายได้ต่อปีตอนนี้ของเขานะฮะเน
1: ี่
0: ยผ่านมา6เดือนเนี่ยเขาคิดว่ายอดขายคือพอมีรายได้เกินวันละ 5,000 เดือนละ150,000 ปีละ1ละไม่เกิน1,800,000พอเกิน1,800,000เนี่ยสรรพากรจะบังคับให้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจดแวตเนี่ยนะคะต้องจ่ายแวตซึ่งก็ต้องจ่ายทุกเดือนต้องมีคนทำบัญชีต้องเก็บเอกสารซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้ตัวเลขของเขาเนี่ยพอมีไทยช่วยไทยพลัสอะประมาณ6วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตัวเลขมันตอนนี้เขารายได้ของเขาเนี่ยไปพอๆกับรายได้ร้านเล็กเลยนะคะร้านจิ๋วๆจริงๆเขาก็ไม่ได้โตกว่าร้านจิ๋วเท่าไหร่นะคะ
1: มี
0: มากยอดระหว่าง 5,000 กับ 10,000 นึงเนี่ยตอนนี้เขาก็ตกมาเหลือต่ำกว่า 5,000 แล้ว
1: ครับแต่ว่าเขายังอยู่ในระบบภาษีแต่ว่าร้านจิ๋วร้านเล็กไม่ต้องเสียภาษี
0: ค่ะเป็นเหมาจ่ายค่ะเป็นเหมาจ่าย
1: ครับ
0: แต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทุกเดือนต้องยื่นต้องจ่ายถ
1: ้
0: าเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็คือต่างกัน5เท่าเพราะระหว่างเดือนเนี่ยสมมติว่าเสีย 3,000 ปีนึง 30,000 เสียค่าผู้ตรวจสอบบัญชีค่าทำบัญชี 50,000 เดือนปีละ 50,000 นะคะที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าเหมาจ่ายอาจจะจ่ายปีละ 10,000 อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าเอ้ยมันมีความต่างกันมากนะและตอนนี้ยอดขายก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่เขาอยากจะเข้าเพราะเขาเห็นประโยชน์ของไทยช่วยไทยพลัสนี่คะว่ามันทำใหคือมาร้านเขาเนี่ย10คนพอรู้ว่าสแกนไม่ได้เขาไปหมดไม่เข้า
1: โอ้เห็นชัดเจนเลย
0: เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่ช่วยผมหน่อยเธอพี่ช่วยพวกเราหน่อยเ
1: ธอเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อย
0: เป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบขนาดนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าท่านะวันนี้มิถุนายนเนี้ยนะเทียบกับคนละครึ่งพลัสเมื่อปี68พฤศจิกาธันวามันคือไฮซีซั่นนะคะ
1: ค
0: แต่ตอนนี้เศรษฐกิจนับตั้งแต่น้ำมันแพงแล้วก็ภาวะของสงครามเนี่ยนะคะมันทำให้ภาวะเศรษฐกิจมันตกคนไม่มีเงินในกระเป๋าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็พยายามประหยัดทำอาหารกินเองบ้างนะคะ
1: ค
0: แล้วก็นี่ไงเป็นเหตุว่ารัฐบาลต้องช่วยประชาชนลดค่าของชีพ
1: ครับครับ
0: แต่ทีนี้เราก็ไม่ทันคิดนะเรียนจริงๆเรียนจริงว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งได้ยินเพื่อนๆเขาเขียนในไลน์กันส
1: ่
0: งติ้งตั้งแต่แปดโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะ
1: คร
0: ับเราดีใจว่าเออเนาะเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยคุยกันนะจะจำได้ว่าตัวเองไม่เคยตำหนิรัฐบาลเลยนะเข้าใจรัฐบาลมาตลอด
1: ครับ
0: ว่ารอบนี้ต้องการช่วยคนตัวเล็กนะคะต้องการกระจายรายได้ไปได้ไมโคร SME ทั้งหลายอะค่ะ
1: แต่ปัญหาก็คือคนตัวเล็กเนี่ยล้มรัฐบาลจะช่วยดูแลไม่ให้เขาล้มแต่ตัวใหญ่ตัวกลางเขาก็ล้มเป็นนะ
0: ตัวใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมรีบออกมาพูดเขาบอกว่าเผื่อจะมีกว่าเผื่อเสียงที่สมาคมพูดเนี่ยรัฐบาลจะฟังบ้างให้เข้าใจว่าเพราะเวลามันอีก4เดือนเนี่ยนะขอให้เขาได้เข้าร่วมบ้างเพราะว่าเขาอะมีค่าจ้างม
1: ี
0: ค่าเช่ามีภาษี

0: มีประกันสังคมที่ต้องจ่ายลูกน้องไงคะ
1: ครับ
0: ที่เขาจะอยู่ไม่ไหวนะ
2: ครับ
0: อะไรเงี้ยเขาก็จริงๆเอาเข้าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้คือได้ฟังเสียงบอกว่านึกว่าคำว่าสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเป็นร้านใหญ
2: ่
0: ไม่ได้ร้านใหญ่เลยนะร้านก็ไม่ได้ต่างกันบางทีเนี่ยร้านก็ไม่ได้ต่างกับรายเล็กเลยนะคะที่ได้ไถ่ช่วยไถ่พลาส
2: ที่เราเสนอรัฐบาลไปเนี่ยเราขอให้ปรับลดเงื่อนไขอะไรบ้างเหรอครับ
0: คือขอให้ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่มีรายได้เกิน2ล้านเพราะว่า 1.8 ไม่เกิน 1.8 คือได้สิทธิ์อยู่แล้วนะคะ
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะแต่รายได้ไม่เกิน 1.8 แต่เนี้ยพอมันเกิน2ล้านไปแล้วต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: ก็อันเนี้ยได้ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ให้ทำจดหมายไปแล้วก็เอาจดหมายไปส่งให้ทางกระทรวงการคลังอะนะเขาก็บอกมาว่าที่อย่าสมาคมอย่าทำประจะอย่าเปิดไอเนี่ยทำให้มันจำกัดความไปเลยว่าเราเนี้ยเขายังเป็น SME อยู่นะคะ
2: ครับ
0: เพียงแต่ว่าด้วยรายได้เขาเกิน 1.8 ล้านแล้วเขาต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขาจึงไม่สามารถสมัครรับสิทธิ
1: เข้าร่วมโครงการได้
0: ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ได้ค่ะก็ไม่ได้รายใหญ่นะรายเอาอย่างที่บอกว่าก็คือรายได้วันนึงก็ประมาณหมื่นนึงอะไรเงี้ยนะคะ
2: ครับ
0: อันนี้ค่ะที่เป็นปัญหาที่เขาบอกว่าช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยว่าขอให้เขาได้เข้าร่วมโครงการเถอะจะเหลืออีก2เดือนก็ยังดีมันอย่างน้อยมันเป็นความหวัง
2: ครับก็ให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจนะฮะว่าคุณจะเลือกรับประทานอาหารประเภทไหนใช่ไหมครับเพราะว่าคุณเข้ามาร้านใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสั่งทุกอย่างแล้วจะใช้ได้ต่อวันครบซะที่ไหนแล้วเพราะว่าเราออกเอง133รัฐบาลออกให้แค่200นะ
0: ค่ะมันราคาไม่ได้ต่างกันนะสมมติว่าเขาก็ร้านเนี้ยนะเขาขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็ขาย60
2: ครับ
0: ร้านที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสก็ขาย60นะฮะ
2: ครับ
0: แต่บังเอิญว่าเขาอะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2: อ๋อฮะ
0: ก็เลยเข้าร่วมไม่ได้อันเนี้ยที่
2: โปรโต๊ะให้หน่อยไหมตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คือขอนิดนึงเถอะทำไมต้องไปจดไม่ใช่ร้านใหญ่เลยเพราะว่าเข้าใจว่ารายกลางรายใหญ่เนี่ยนะรัฐบาลคงอาจจะมีมาตรการอื่น
2: ๆ
0: ที่จะมาช่วยดูแลนะคะแล้วเรียนจริงๆนะตัวเองเนี่ยลืมโปรเจกต์นี้ไปแล้วเข้าใจเลยว่ารัฐบาลอยากช่วยคนตัวจิ๋วนะคะ
2: ครับ
0: เนี่ยแต่วันนี้สองสามวันน่ะ 5-6 เนี่ยโอ้โหรับฟังซะจนไอ้นี่เลยก็คนก็จะพูดคนที่โทรมาเนี่ยนะมาก็บอกแต่พี่อย่าบอกชื่อร้านผมนะผมก็ไม่อยากมีปัญหากับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เข้าใจเลยรู้เรารู้เลยว่าเขาก็ขายของราคาเนี้ย50-60ที่แหละ
2: แล้วได้เสียงตอบรับมาไหมฮะเราหลังจากที่เราเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ยื่นข้อเสนอแล้วเนี่ยครับ
0: ก็คนที่เขาไปช่วยดำเนินการอ่ะดร.ที่ไปช่วยผมก็บอกกลับมาบอกว่าแรกๆเลยรัฐบาลก็รู้สึกไม่ค่อยดีว่าทำไมสมาคมมันเพิ่งเริ่มนะคะมันเพิ่งเริ่มโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรียนจริงๆว่ามันได้รับเสียงตอบรับมันคือหมายความว่าคนเข้าใจนะคะอย่างคุณณรงค์ก็คงเข้าใจคุณที่ก็คงเข้าใจใช่ไหมคะว่าเห็นเราเห็นเลยอ่ะว่ามันมีผลกระทบระหว่างร้านที่ได้เข้าไทยช่วยไทยพลัสกับร้านที่ไม่ได้เข้าใช่ไหมคะบางคนที่ไม่เข้าเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากยุ่งยากหรืออะไรแต่ก็จะมีจำนวนหนึ่งซึ่งเขามีคือเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขารายได้เกินเอาว่าอย่างนั้นรายได้เกินล้านแปดแต่เขาอยากขอเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็เสียงแบบนี้นี่จำเรียนจริงนะตอนที่ให้โทรมาบอกว่าให้เข้าสายเนี่ยทำไม่ได้วันหนึ่งพูดกี่สิบสื่อเลยนะ
2: คะขอบพระคุณมากครับ
0: คือเข้าใจเลยอะค่ะว่าเข้าใจเลยว่าประเด็น
2: อ
0: ะมันโดนนะคะประเด็นมันได้ประเด็นมันโดนเลยนะคะแล้วก็สื่อที่ไม่ได้รู้จักกันเนี่ยก็เอาประเด็นไปนี่แม้กระทั่งพ
2: ร
0: รคประชาชนอะจะให้ดิฉันไปชี้แจงพรุ่งนี้ที่รัฐสภานะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดภารกิจอีกอันนึงก็เลยไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็

0: หนึ่งก็มองว่าสิ่งที่สมาคมเนี่ยมานำเสนอเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นประเด็นการเมืองเลยนะคะ
1: ปากท้องผู้ประกอบการฮะความเดือดร้อนของเขาครับถ้าผมถามอย่างนี้ถ้ารัฐบาลยังยืนยันเงื่อนไขว่าเข้าร่วมไม่ได้หรอกต้องการช่วยคนตัวเล็ก4เดือนเนี่ยเขายังจะอยู่รอดอยู่ไหมครับ
0: อันนี้ค่ะคือเริ่มเนี่ยตอนสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ยได้ยินมาได้มีการตอบรับว่าบุคคลที่นำไปจดหมายไปดำเนินการให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าเขาช่วยคนตัวเล็กเดี๋ยวคนตัวกลางเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการอื่นนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยได้ยินว่าขอดูถึงสิ้นเดือนนี้ผลสิ้นเดือนนี้ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็อาจจะตัดสินใจอีกทีนึงนะคะถ้าร้านค้าที่เข้าร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะขยายสิทธิ์ให
1: ้
0: แล้วคือก็แบบโอ้โหคือก็มีแรงพูดเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์นะเข้าใจเลยว่ารัฐบาลก็คงคิดดีแล้วว่าอยากให้ตรงนี้แต่ว่าถ้าโดยความเป็นจริงแล้วก็มีนักการเมืองหลายคนนะคะที่ติดต่อมาบอกว่าเขาเห็นด้วยเลยมันใช่ทำไมรัฐบาลไม่ดูแลคนที่เสียภาษีมันเป็นการจูงใจให้คนที่เข้าอยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์นะ
2: เป็นการดูแลด้วยเหมือนกัน
0: ใช่อะไรเงี้ยก็มีคนติดต่อมาเยอะพอสมควรค่ะเราก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆทำจดหมายเนี่ยต้องการให้ถึงกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ให้ช่วยพิจารณาความเดือดร้อนแล้วโดยอย่างที่โดยความเป็นจริงอะค่ะถ้าได้คุยกับใครทุกคนเห็นด้วยหมดเลยค่ะว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งมันโตมาอีกเดียวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วบางคนก็บอกอย่างนี้ค่ะคือหนีไม่ได้เป็นเด็กดีหนีไม่ได้ก็เลยโดนกวาดเข้าไปอยู่ในระบบภาษี
1: ครับ
0: ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเด็กดีไปแล้ว จะไปใช้ชื่อญาติมิตรเอามาทำอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าพิษเศรษฐกิจมันจะขนาดนี้นะเรียนจริง
1: ครับ
0: ไม่มีใครรู้เลยนะคะสำหรับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ขนาดที่เขาพูดกันบอกว่าเฮ้ยร้านที่มีแบรนด์ทั้งหลายพวกนี้ไม่มีคนกินเลยนะแต่แบรนด์หมายถึงว่าแบรนด์ตัวเล็กนะคะ
1: ครับ
0: ถึงยอดขายไม่เกินหมื่นนึงเนี้ยมีผลมากเขาบอกตอนนี้เขาแย่ยิ่งกว่าร้านตลาดนัดร้านอะไรอีกแล้วเลยเนี่ย
1: ตลาดนัด
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Hello?
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟัง

รรมะชาวบ้านแบบเบาๆในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพ.ศ. 2569วันนี้วันพระแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะการพัฒนาตัวเราเองนะคะการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมความดีให้มันมากกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งถึงระดับที่ว่าเมื่อเราไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เราก็จะกลายเป็นคนที่ทำได้อย่างสุดฝีมือทำให้ดีที่สุดจนกระทั่งเรามีความสำเร็จในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะตามมาในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองนั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะจ๊ะแต่สอนให้เรามองเข้าไปในตัวของเราเองนี่แหละเพื่อจะได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเราได้ชัดๆจากนั้นเราก็ต้องเริ่มปรับปรุงแก้ไขให้ถูกจุดแล้วนำไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับเมื่อวานนี้โดยมีหลักการง่ายๆว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้ดีกว่าเมื่อวานเพื่อเป็นการบ่มเพาะนิสัยทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งมันจะส่งผลมาถึงความตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ยิ่งขึ้นไปการดำเนินชีวิตในทางโลกนั้นคนเราที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างองอาจและสง่างามก็ต้องรู้จักพัฒนาตนเองจนกระทั่งเรามีความสำเร็จอยู่ในมือของเราค่ะ 1. เราจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 2. เราจะต้องมีปัญญา 3. มีทรัพย์และ 4. ต้องมีพวกพ้องบริวารซึ่งความสำเร็จทั้ง4เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จตามมาตรฐานในทางโลกใช่ไหมคะแต่ถ้าในทางพุทธศาสนาความสำเร็จที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้แนะให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ความสำเร็จมากมาจากการที่เราได้ฝึกฝนอบรมตัวเอง

จนกระทั่งเกิดเป็นคุณธรรมประจำตัวเรียกกันว่าคารวาสธรรมอันเป็นต้นกำเนิดให้ความสำเร็จและคุณงามความดีต่างๆได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

สละเห็นแก่ส่วนรวมทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นกลายเป็นคนดีประสบความสำเร็จด้วยคุณธรรมประจำใจได้นะคะความซื่อสัตย์ก็คือความจริงจังกับงานความจริงใจกับคนและความจริงใจกับการกระทำความดีคนที่มีความจริงใจจริงจังก็คือคนที่มีนิสัยทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้ดีที่สุดมันดีต้องดีทั้งคุณภาพดีทั้งทันเวลาถ้าทำแล้วไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ยอมดีแต่ไม่ทันเวลาก็ไม่ยอมอีกเช่นถ้าเราจะทำข้อสอบอะไรสักอย่างให้มันดีแต่ถ้ามันไม่ทันเวลานั่นหมายความว่าเราก็ต้องสอบตกไงส่วนคนที่มีความจริงใจนั้นคือคนที่ตั้งใจทำความดีกับคนรอบข้างด้วยความเต็มใจด้วยความปรารถนาดีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำไปเพราะรู้สึกว่าถูกบังคับหรือทำไปตามพิธีอย่างนั้นแหละหรือทำไปเพราะอยากได้บุญได้กุศลได้หน้าอย่างนี้พระท่านว่าอย่างการตั้งใจดูแลพ่อแม่ก็ไม่ใช่เพราะอยากจะได้มรดกนะก็เลยมานั่งตั้งใจดูแลพ่อแม่เพื่อหวังมรดกหรืออยากได้บุญกับพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเรารู้จักฝึกฝนด้วยความจริงใจกับคนให้มากขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความจริงใจต่อความดีเลี้ยงพ่อแม่เราก็เลี้ยงเพราะเราเป็นลูกเลี้ยงพ่อแม่ได้บุญอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราหวังที่จะได้ผลตอบแทนจากพ่อแม่ถ้าเราทำเป็นประจำฝึกเป็นนิสัยเราก็จะกลายเป็นคนที่เต็มใจทำทุกๆสิ่งที่เป็นความดีให้ออกมาดีที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยที่มีความซื่อสัตย์ติดตัวไปคนที่มีความซื่อสัตย์อีกอย่างหนึ่งอาจจะต้องเริ่มจากความสะอาดเป็นระเบียบและถูกวิธีอย่างเวลาเราทำงานเราก็ต้องรู้จักถนอมน้ำใจผู้อื่นมีความจริงใจกับทุกๆคนเราทำได้ก็จะพัฒนากลายเป็นคนที่มีสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความจริงจังกับงานจริงใจกับทุกคนและจริงใจกับการทำความดีนั่นเองของการปรับปรุงตัวเองก็เช่นกันปู่เคยอ่านนิทานเซนเรื่องหนึ่งนะคะเป็นนิทานที่สอนเกี่ยวกับเรื่องว่าคนเรานั้นมีวิชาความรู้อยากจะปฏิบัติธรรมเรียนรู้เยอะเลยแต่ได้ปฏิบัติจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานเซนกันนะคะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้โปรไอ้

0: แมวตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: สมัยราชวงศ์ถังมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่แปลกมากท่านจะไม่อยู่วัดแต่กลับไปอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ปลูกอยู่บนต้นไม้เพื่อปฏิบัติธรรมบนนั้นชาวบ้านแถวนั้นต่างก็เรียกอาจารย์ท่านนี้ว่าท่านอาจารย์รังนกท่านเป็นอาจารย์ที่ถือว่ามีความแตกฉานในเซนอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งมีกวีใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในราชสำนักได้เดินทางมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ธรรมจากท่านอาจารย์เพิ่มเติมเพราะได้ยินข่าวมาว่าท่านอาจารย์ผู้นี้เป็นผู้แตกฉานอย่างมากพอมาถึงก็ตั้งคำถามเลยว่า
7: ข้าอยากจะถามว่าความหมายของคำว่าธรรมน่ะมันคืออะไร
6: ท่านอาจารย์ตอบกลับมาว่ามี8คำด้วยกันนั่นก็คือละเว้นความชั่วกระทำความดีท่านกวีใหญ่ฟังแล้วก็แสงยิ้มเล็กน้อยด้วยสีหน้าที่ผิดหวังและก็คิดในใจว่าแม่สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมานั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็รู้กันอยู่และมันก็ธรรมดาจนเกินไปโอ้โหเราเนี่ยเป็นถึงกวีใหญ่และศึกษาธรรมะชั้นสูงมาแล้วโอ้ไหนใครว่าอาจารย์เนี่ยแตกฉานนี่มันก็แค่เรื่องธรรมดาอย่างมากเขาก็เลยตอบกลับอาจารย์ไปว่า
7: โอ้สิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเด็ก3ขวบก็ยังรู้เลย
6: ท่านอาจารย์นิ่งและตอบกลับด้วยความใจเย็นว่าแม้เด็ก3ขวบจะรู้แต่รู้แล้วนำไปปฏิบัติหรือไม่ล่ะผู้ใหญ่หลายคนก็โตมาจากเด็ก3ขวบทั้งนั้นแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ล่ะหรือแค่เพียงพูดท่องจำเพื่อโอ้อวดว่าตนก็รู้ธรรมเป็นอย่างดีแล้วล่ะดังนั้นธรรมที่แท้จริงก็คือการลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนรู้มากกว่าที่จะรู้แล้วเอาไปพูดโอ้อวดเพราะหลายคนบนโลกใบนี้ต่างก็มีวาทศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แต่คนเหล่านี้เก่งแค่เพียงคำพูดนำเอาคำพูดของคนอื่นมาพูด

กันอีกทีแต่ไม่เคยที่จะนำสิ่งที่พูดมาปฏิบัติเลยก็มีดังนั้นหากไม่มีการปฏิบัติใดๆก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จปรากฏให้เห็นแต่การลงมือปฏิบัติจริงนั้นแม้ว่าบางเรื่องอาจจะดูไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังได้รู้ว่าสาเหตุอะไรล่ะที่ทำให้เราไม่สำเร็จเราก็จะได้เรียนรู้และปรับวิธีการปฏิบัติใหม่ๆต่อไปก็ยังมีทางไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติอะไรเลยไงล่ะนี่แหละเราควรจะรักการแก้ไขปรับปรุงตัวเองคนที่คิดจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองคือคนที่มีนิสัยทำอะไรต้องทำให้ดีคำว่าดีที่สุดมีมาตรฐานอยู่ที่ทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและตราบใดก็ตามที่ยังทำงานไม่ดีไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดคนคนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้คิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะเขายังมองข้อบกพร่องของตัวเองไม่ออกเนื่องจากยังขาดความช่างสังเกตขาดความละเอียดที่เกิดจากการฝึกตัวเองให้รักความเป็นระเบียบในการทำงานหรือรักความสะอาดคนที่ไม่รักความสะอาดไม่รักความเป็นระเบียบนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทำงานก็มักจะสู้กับคนอื่นไม่ได้แล้วถ้าหากว่าเราไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองไม่พัฒนาตัวเองแล้วตัวเองไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้เงินเดือนเพิ่มแทนที่เขาจะมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองบางทีกลับมองออกไปนอกตัวซะอย่างนั้นเที่ยวไปโทษคนอื่นว่าเขาอิจฉาเราคอยเลื่อยขาเก้าอี้เราอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรารู้จักฝึกให้สามารถมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองได้มองเห็นช่องทางแก้ไขตัวเองแก้ไขกิเลสได้เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนคนที่มีนิสัยรักการปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ต้องมีความอดทนหรือขันติด้วยคนที่มีความอดทนก็คือคนที่มีความขยันในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากเกิดขึ้นก็มักจะไม่ย่อท้อที่จะทำงานให้ออกมาดีที่สุดและเพื่อให้ตัวเองมีนิสัยทำให้ดีที่สุดติดตัวในการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของตัวเองนั้นก็จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะข้อบกพร่องนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราเคยชินกับสิ่งที่มันไม่ได้ถูกต้องมานานจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยหากเราบ่มเพาะความอดทนทุกวันทุกวันจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าเราต้องอดทนแต่กลายเป็นความรักและความเต็มใจความขยันฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนให้ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอก็จะกลายเป็นบ่อเกิดของความอดทนซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำให้บังเกิดความสำเร็จต่างๆในชีวิตตามมาดีแหละธรรมะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดลและทรงประเคนพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีที่สงวนไว้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและผู้ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำวันทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ละวัดได้จัดพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนมาสวด
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสอบค่ำคืนวันอาทิตย์นี้14มิถุนายน2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบเศร้าๆนะคะคือมันเศร้าจริงๆความเศร้าเป็นอารมณ์ธรรมชาตินะคะที่เราทุกคนต่างก็พบเจอในบางช่วงของชีวิตนะคะสิ่งสำคัญการเรียนรู้กับวิธีการรับมือกับความรู้สึกนี้นะคะทำยังไงที่จะคลายความเศร้าแต่ว่าหลายคนบอกมันจะคลายไปได้ยังไงคุณสีไลนี้เมื่อคุณเปิดสองเพลงเมื่อสักครู่ที่อารมณ์บอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเฉยเลยนะคะโกดำใช่ไหมเพลงแรกของไม้เมืองนะคะชื่อเพลงโกดำน้ำตาไหลจริงๆเนาะพี่อารมณ์นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะชาววิทยุอสมทของคลื่น95นะคะแล้วก็สถานีในต่างจังหวัดบางสถานีก็ถ่ายทอดออกไปด้วยแล้วก็ชาวเฟซค่ะ LTM FM 95กลับมาเจอกันในบรรยากาศที่ก็เศร้าอ่ะเนาะแล้วก็เปิดดนตรีตั้งใจจริงก็คือให้มันผ่อนคลายให้ฟังแล้วรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายสมองฟื้นฟูระบบประสาทลดความตึงเครียดนะคะแต่ว่าพอมาฟังสองเพลงเมื่อสักครู่หลายคนบอกโอ้ก็ยิ่งเศร้ากันไปใหญ่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะในช่วงตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะคะหลายคนก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้ากับการสูญเสียนะคะของคนไทยอย่างที่บอกนะคะว่าความเศร้าเป็นอารมณ์ตามธรรมชาตินะคะที่เราต้องเจอนะทุกคนเลยค่ะยังไงก็ต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการรับมือสำหรับความเศร้าแล้วก็อาจจะต้องค้นหาความสบายอกสบายใจบ้างในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีนะคะแสวงหาความอบอุ่นใจนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรเนาะแต่ว่าอยากจะบอกนะคะก็ให้บรรเทากันบ้างข้อแรกเลยอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์ได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องยอมให้ตัวเองรู้สึกเศร้าอ่ะแล้วไม่เก็บกดอารมณ์เหล่านี้ไว้นะคะมันไม่แปลกเนาะเราเศร้าอ่ะหรือไม่แปลกนะเราก็ต้องเศร้านะชีวิตเราเกิดมานะสองก็พูดคุยกับคนใกล้ตัวการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่เราไว้ใจอาจจะช่วยบรรเทาภาระของความโศกเศร้าได้สาม

ความเมตตาต่อตัวเองคือใจดีกับตัวเองนั่นแหละค่ะอย่าไปเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปในช่วงเวลาที่กำลังยากลำบาก 4. ฝึกกิจกรรมผ่อนคลายก็จะมีหลายวิธีบางท่านก็อาจจะไปสงบจิตใจที่ไหนสักที่หนึ่งเนาะทีนี้ยังไปวัดอยู่ไหมหลายคนคนไทยก็ไม่ค่อยจะไปวัดแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงระยะปี2ปีที่ผ่านมาเนาะมีข่าวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระก็เลยบอกไม่ไปละไม่สงบจิตใจไม่ไปก็ไปทำสมาธิที่อื่นก็ได้ค่ะไปโยคะก็ได้นะเพียงแค่เราหายใจเข้าลึกๆก็สามารถช่วยสงบจิตใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกผ่อนคลายแล้วก็เขาบอกว่าให้ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพขอจากไหนหมายความว่าถ้าความเศร้ายังคงอยู่เป็นเวลานานก็อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพนั่นคือเรื่องของกรมสุขภาพจิตจิตแพทย์นะคะด้านสุขภาพจิตสำคัญมากแล้วก็ถ้ายังไม่ต้องถึงมืออาชีพก็นี่แหละตัวเองเลยค่ะออกกำลังกายนะมันจะมีการหลั่งสารเอนโดฟินออกมาก็จะเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขก็สามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพเขาบอกว่าอย่ากลัวที่จะปฏิเสธสถานการณ์ที่อาจทำให้เศร้ามากขึ้นก็เศร้าได้อย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราชื่นชอบการทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็สามารถช่วยลืมความเศร้าไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการอดทนเนี่ยอดทนกับตัวเองหน่อยนะคะจำไว้ว่าการรู้สึกเศร้าเป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกแล้วกระบวนการรักษาก็ต้องใช้เวลาหรือบางคนก็บอกว่าให้ฝึกความกตัญญูการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสามารถช่วยให้เปลี่ยนมุมมองและพบกับความสบายใจได้เหมือนกันนะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะคะฝึกความกตัญญูดูใครที่ยังไม่กตัญญูก็ลองฝึกนะคะฝึกได้เนี่ยการปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาก็จะช่วยรู้สึกสบายใจขึ้นคลายความเศร้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะคะจำไว้นะคะการที่เราได้ดูแลตัวเองแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ทำได้ค่ะแต่ว่าต้องจำเป็นมันคือมันเป็นสิ่งสำคัญนะเนาะก็จำเป็นแหละก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเก็บกดอารมณ์เหล่านั้นไว้นานเกินไปนะคะขอความช่วยเหลือได้ค่ะเนาะโทรมาในรายการก็ได้นะโทรมาวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะอธิบายหรือเล่าระบายก็ได้นะคะน้องเมย์บอกพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อม022481366นะคะสัปดาห์นี้คุณหมอไม่ได้มาตอบคำถามนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอวิวัฒน์จะมาตอบฝากคำถามหลังไมค์ไว้ก่อนก็ได้ฝากไว้เนาะอาจจะไม่ใช่เรื่องเศร้าก็ได้นะเรื่องสุขภาพของท่านนี่แหละก็ได้เหมือนกันนะคะระบายอย่างน้อยเราก็ได้บอกกับใครคนใดคนหนึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เคยเห็นหน้าค่าตากันเนาะระหว่างผู้จัดรายการกับผู้ฟังนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาคุณหมอมาตอบปัญหานี่นะคะทุกคนก็พยายามที่จะระบายจะบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีอาการแบบไหนอย่างไรนะคะก็คืออยากได้คำตอบเพราะฉะนั้นหลายๆคนถ้าเจอปัญหาเนี่ยค่ะความเศร้านะคะก็ต้องจัดการแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะสิ่งสำคัญคือการหาวิธีบรรเทาความรู้สึกเนี่ยแล้วก็แสวงหาความสงบภายในจิตใจภายในชีวิตให้ได้นะคะก็10ข้อเมื่อสักครู่น่าจะช่วยได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะอย่าลืมเนาะก็จะดีกับตัวเองค่ะจำไว้ว่าการรู้สึกเศร้าเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะฝึกฝนความเมตตาต่อตัวเองด้วยแล้วก็ปลูกฝังความรักตัวเองอันดับแรกเลยอันนี้นะคะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้านะได้มันเป็นเรื่องปกติในบางช่วงชีวิตนะคะปล่อยให้ตัวเองได้สัมผัสกับอารมณ์นี้อย่าไปเก็บกดมันไว้นะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือนี่พูดไปแล้วเนาะฝึกสมาธิทำกิจกรรมในสิ่งที่เราชอบนะคะซึ่งจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ดูแลร่างกายค่ะเนาะดูแลยังไงออกกำลังกาย

ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนบ้างนะคะหลายคนนี่เกาะติดหน้าจอมาหลายวันแล้วนะคะ 2-3 วันแล้วแล้วก็ทำให้รู้สึกมันหดหู่ใจนะคะก็นอนหลับให้เพียงพอสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วก็อารมณ์ได้เหมือนกันนะคะหรือแสดงความรู้สึกด้วยการเขียนบันทึกก็ได้นะคะใน Facebook IG ได้หมดเลยเขียนบันทึกลงไปโพสอะไรก็ได้นะที่รู้สึกว่าเออมันระบายนะสิ่งที่เราเจออยู่นะคะวาดภาพก็ได้เนาะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ช่วยให้แสดงความรู้สึกในทางที่ดีต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กำหนดขอบเขตที่เหมาะสมอันนี้จะเรียนรู้ที่จะได้ปฏิเสธเมื่อจำเป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงการแบกรับภาระความรับผิดชอบที่มากเกินไปอย่าลืมนะคะขอให้มุ่งไปที่ปัจจุบันหลีกเลี่ยงการ อยู่กับอดีตหรือกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับอนาคตมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้มีความสุขแบบเล็กๆน้อยๆในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แล้วเนาะเออเราเข้าใจเนาะตัวเองก็เป็นนะคะก็เมื่อวานนี้พอดูการถ่ายทอดนะคะในพระราชพิธีก็รู้สึกโอ้เศร้าแล้วเมื่อวานตลอดทั้งวันวันนี้ด้วยนะคะพอได้เห็นคนโน้นคนนี้โพสโดยเฉพาะคนที่เคยได้รับเสด็จนะคะเคยทำงานเคยเรียนหนังสือร่วมกับพระองค์นะคะสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์พานี่นะคะเราก็รู้สึกโหเขาโชคดีจังเลยเนาะแล้วก็เอารูปอะไรมาแชร์มาแบ่งปันนะคะก็ได้เห็นในมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่แหละค่ะก็ตอนนี้ต้องเอาชนะความเศร้านะคะแล้วก็คืนความสุขจากการกระทำในแต่ละวันของตัวเองก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกเศร้านะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้แล้วก็จัดการกับความรู้สึกนี้เพื่อไม่ให้มันครอบงำนะคะถ้าใครกำลังเจอในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ต้องบรรเทานะคะในส่วนของเคล็ดลับที่ว่านี้นะคะนี่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้ใช้เคล็ดลับอะไรเนาะบางคนก็ร้องไห้ก็ปกติเนาะเมื่อวานนี้เราเห็นการถ่ายทอดก็เห็นหลายคนร้องไห้เนาะคนที่ไปรับเสด็จตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ระหว่างทางนะคะเนี่ยค่ะความเศร้าเป็นอารมณ์ที่เราต้องเจอนะก็เตรียมเรื่องของนี่แหละเคล็ดลับที่จะช่วยนะคะร้องไห้ก็คือคนเรามักจะคิดว่าการร้องไห้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าจะทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีแล้วก็ทำให้เราดูอ่อนแอใช่ไหมคะแต่ว่าเคยมีงานวิจัยบางชิ้นนะคะเขาบอกว่าการร้องไห้เนี่ยสามารถช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยหลั่งสารเอนโดฟินได้นะคะมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสุขคือนักวิทยาศาสตร์บางคนอ้างว่าการร้องไห้เนี่ยช่วยกระตุ้นระบบประสาทที่ประสาทพาราซิมพาเทติกแล้วก็ช่วยฟื้นตัวจากความเครียดแล้วก็ประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแต่ว่าไม่ใช่ไปบังคับให้ตัวเองร้องไห้นะคะมันต้องร้องไห้คือแบบรู้สึกถึงอารมณ์นั้นโดยที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะนะเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ปฏิกิริยาสะท้อนกลับนะแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นการร้องไห้เนี่ยจริงๆดีต่อสุขภาพร่างกายนะเพราะว่าช่วยขับสารพิษอันนี้ตามทฤษฎีเลยค่ะของดร.วิลเลียมเฟรย์นะคะอันนี้เขาบอกเลยว่าร้องไห้ได้ค่ะถ้าจำเป็นไม่ใช่ว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่อยากร้องให้ใครเห็นเลยมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ได้นะคะยอมรับความเศร้าโศกการหลีกเลี่ยงอารมณ์สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาซ้อนกับแล้วก็เพิ่มความรุนแรงของอารมณ์ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในปัจจุบันเนี่ยเขามีแบบจำลองจิตบำบัดที่เน้นการยอมรับประสบการณ์ถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะเคยมีตัวอย่างหนึ่งนะคือการบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นคือถ้าใครต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ไปค้นหาบทความนี้ชื่อการบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นมันมีหลักการและก็ลักษณะเฉพาะนะเขาจะอธิบายมาหมดเลยค่ะลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าวิธีการเนี่ยการยอมรับความเศร้าโศกทำอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของการออกไปข้างนอกก็ได้เนาะใครที่แบบเสาร์อาทิตย์ก็จมอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็ละบ้างก็ได้นะคะออกไปข้างนอก

นะมันก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตนะคะออกข้างนอกไม่ใช่ออกวันนี้นะตอนนี้ค่ำแล้วนะตอนทุ่มกว่าก็ไม่ควรออกแล้วนะคะตอนกลางวันน่ะไปรับแสงพบผู้คนบ้างนะคะก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าไฮดรอกซิเลต2นะคะก็จะเปลี่ยนทริปโตเฟนเป็นเซโรโทนินในสมองได้นะคะแล้วก็ทำอย่างอื่นในสิ่งที่เราชอบเนาะอ่านหนังสือเล่นเกมเล่นไพ่ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะมันเป็นกิจกรรมที่เราชื่นชอบก็ทำได้ร่างกายก็จะหลั่งสารโดพามีนกับสารสื่อประสาทอื่นๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับความสุขออกมานะคะอันไหนที่เราชอบเราก็ทำไปเราก็จะได้ปล่อยวางความเศร้าบ้างแล้วก็เข้าสังคมอันนี้สำคัญเลยนะคะเป็นเรื่องดีมากเลยค่ะงานวิจัยเขาชี้ให้เห็นเลยทุกชิ้นว่าการเข้าสังคมและการมีเพื่อนเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพและร่างกายนะคะเนี่ยทั้งภายในภายนอกเนาะอันนี้ก็ได้เลยนะคะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะไปเถอะนะคะแล้วก็ฝึกสติอันนี้ก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติในตะวันออกของเรานะคะที่รับที่เขาเคยเอามาประยุกต์ใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะในสาขาคลินิกและจิตบำบัดเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตการทำสมาธิก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับประสบการณ์ทั้งภายในภายนอกเนาะก็คือมีทัศนคติที่แบบไม่ถัดสินนะคะถ้าเราต้องการเรียนรู้วิธีการฝึกสติอันนี้ก็ลองไปร่วมหลักสูตรนะคะหลักสูตรใดก็ได้นะคะก็จะมีอันเนี้ยในเว็บไซต์ก็มีค่ะบทความชื่อ5หลักสูตรและเวิร์กช็อปสติที่ดีที่สุดพิมพ์คำนี้เลยค่ะมันก็จะมีออกมาให้เราเห็นเลยนะคะแต่ถ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังไม่คลายเท่าไหร่แล้วมันยาวนานเกินไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะเอาชนะได้ยังไงก็อันนี้พบผู้เชี่ยวชาญนะคะมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่สามารถช่วยได้นะช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะก็จะมีวิธีการบำบัดนะในเรื่องของจิตวิทยานะคะเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะก็เนาะช่วงนี้ก็เราดูข่าวแล้วก็รู้สึกเข้าไปเองด้วยใช่ไหมคะบางคนก็เครียดพี่อารมณ์ก็ไม่ต้องเครียดมากเนาะนะคะเครียดมากผิดคำพูดกับคนอื่นไม่เป็นอย่างที่รับปากเขาไว้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่อารมณ์ก็ได้ระบายเนาะนี่ค่ะแล้วมายิ่งดูข่าวในแพทย์สำนักก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะที่ก็เข้าใจเนาะเวลาช่วยเยียวยานะคะช่วยเยียวยาได้แน่นอนนะคะช่วยได้เลยสวัสดีพี่อรพินนะคะพี่เดือนเพ็ญค่ะหมอรถโคแคร์สวัสดีด้วยนะคะพี่สมศักดิ์อาภากรรักค่ะแล้วก็พี่นรีพี่กระโปโลลุงต่อยนะคะที่เข้ามาก่อนหน้านั้นเข้ามาช้าไปหน่อยก็เลยไม่เห็นว่ามีใครเข้ามาทักทายบ้างนะคะพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่ปิยาวรรณประดิษฐ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามวิธีการรักษาฤทธิ์สีดวงจริงๆคุณหมอวิวัฒน์ตอบไปก็หลายครั้งแล้วนะคะเรื่องของฤทธิ์สีดวงจริงๆมันมีฤทธิ์สีดวงจมูกกับฤทธิ์สีดวงทวารเนาะของพี่เป็นตรงไหนเดาเอาน่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารแล้วกันนะคะพี่เนาะก็รักษาได้ด้วยตัวเองนะอันดับแรกเลยค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเลยพี่นะเพิ่มใยอาหารในแต่ละมื้อนะก็คือกินอาหารที่มีกากใยสูงหน่อยนะคะพิยุทธนาผักผลไม้เนี่ยผู้ชายไทยอ่ะไม่ได้กินผลไม้สังเกตไหมคะผักอ่ะกินบ้างแต่ผลไม้ผู้ชายอ่ะเขาไม่ค่อยกินกันไม่รู้เป็นอะไรเนาะเนี่ยพี่ชายหรือเนี่ยที่บ้านก็ไม่ค่อยกินกันนะคะจริงๆเพิ่มเข้าไปเลยค่ะทั้งผักทั้งผลไม้และธัญพืชนะคะเพราะว่ามันจะช่วยขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเลยค่ะอันนี้ช่วยป้องกันท้องผูกนะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วหมายถึงว่าเป็นฤทธิ์สีดวงแล้วนะคะมันโผล่แล้วนะพี่นั่งแช่น้ำอุ่นเลยค่ะการนั่งแช่น้ำอุ่นประมาณสัก 15-30 นาทีสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบได้หมายถึงว่าถ้ามีติ่งแล้วนะนั่งแช่น้ำอุ่นไปเลยไม่ต้องร้อนนะพี่นะขออุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบ่งการเบ่งถ่ายการนั่งในห้องน้ำเป็นเวลานานไม่ควรเบ่งถ่ายเนาะคือถ้ามันไม่ถ่ายก็ไม่ควรเบ่งออกมา

0: แล้วค่อยเข้าไปใหม่นะคะบางคนเข้าห้องน้ำเอามือถือเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยนั่งนานอย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะเดี๋ยวก็จะเบ่งจนเกินไปอันนี้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเรื่องของการรักษาฤทธิ์ดวงทวารมันมีหลายวิธีแต่ถ้าใช้ยามันก็จะเป็นยาเด็กฤทธิ์ดวงทวารที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะหรือจะเป็นยาระบายและระบายเพื่อช่วยให้การขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ซื้อเองได้แต่ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆไปหาหมอค่ะมันไม่ดีขึ้นเนาะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคุณหมอก็แนะนำให้ฉีดยาค่ะเพื่อให้ฤทธิ์สีดวงมันฝ่อหรือการผ่าตัดในกรณีที่ฤทธิ์สีดวงมีขนาดใหญ่และไม่สามารถดันกลับไปได้แล้วบางคนนี่คือโผล่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะถ้าในมุมของคุณหมอวิวัฒน์นะคะก็จะบอกตลอดนะคะว่าถ้ามันโผล่แล้วเนี่ย เวลาขับถ่ายแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยก็ใช้มือนี่แหละค่ะดันกลับเข้าไปได้นะคะดันกลับเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยกินยาค่อยรักษาอะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนนี่คือมันดันกลับไม่ได้แล้วอันนั้นก็เพิ่มเติมเลยค่ะอาจจะมีเลือดออกมากแล้วปวดรุนแรงมีอาการอื่นด้วยที่น่ากังวลไปหาหมอดีกว่าให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็จะผ่าตัดหรือจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดการรักษาฤทธิ์ดวงทวารนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเลยนั่นแหละค่ะมันก็ยากอยู่นะยากอยู่นะคะก็เดี๋ยวนี้มันจะมีวิธีแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็มีนะคะสำหรับฤทธิ์ดวงทวารค่ะไม่ต้องผ่าแล้วก็มีเหมือนกันนะคะฤทธิ์ดวงทวารก็อย่างในอดีตเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบเราอายเนาะยิ่งผู้หญิงนะคะไปบอกใครต่อใครว่าเป็นฤทธิ์ดวงทวารนี่โอ้ยอายตายเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดตรงทวารหนักทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นเนี่ยมันโป่งพองจนเกิดก้อนเป็นก้อนเนื้อที่ปากทวารหนักแล้วก็พอถ่ายก็จะมีเลือดปนออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุก็จะเกิดจากการเบ่งนั่นแหละเพราะว่าท้องผูกใช่ไหมคะพอท้องผูกแล้วมันถ่ายไม่ออกอ่ะสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วบางคนมีถึงสิบวันนะไม่ถ่ายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเบ่งพอเบ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละค่ะเส้นเลือดฝอยมันแตกมันโป่งพองตรงนั้นนะจนมีเลือดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆฤทธิ์ดวงทวารยังมีสาเหตุอื่นได้ด้วยนะผู้หญิงตั้งครรภ์นะก็เป็นอันนี้ก็จะเกิดความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นนะส่งผลให้เส้นเลือดที่ปากทวารหนักขยายตัวเพิ่มอาจจะเป็นหนักแล้วก็พอคลอดหรืออะไรก็จะหายไปบางคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีวิธีการรักษาได้หลายวิธีนะคะกินยาบางคนก็กินยาสมุนไพรนะมันทำให้อุจจาระนุ่มขึ้นอ่ะก็ไม่ต้องเบ่งไม่ต้องอะไรขับถ่ายได้ง่ายเนื้อสิ่งใดก็คือขอให้ถ่ายง่ายถ่ายคล่องแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็หายาลดการอักเสบของฤทธิ์สีดวงนะคะถ้าเป็นสมุนไพรเนาะตัวว่านหางจระเข้นี่ก็ช่วยได้นะคะพี่ตอนนี้ลดการอักเสบลดการปวดได้ค่ะลดอาการคันด้วยนะเพราะว่าว่านหางจระเข้เนี่ยมันเป็นลิปเย็นนะคะมันมีเนื้อวุ้นอะเห็นไหมเป็นวุ้นๆใช้ได้ทั้งรูปแบบยาภายในและยาภายนอกนะคะวิธีก็คือเอาว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกล้างน้ำล้างไอตัวยางออกนะคะให้หมดเลยค่ะยางสีเหลืองเหลือเฉพาะเมือกกับเนื้อวุ้นที่เป็นสีขาวใสจากนั้นก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะกินก่อนอาหารเช้าครั้งละประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะติดต่อกันทุกวันค่ะประมาณ15วันเลย 15-30 วันไปเลยค่ะอันนี้คือว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ภายในเนอะกินเข้าไปแต่ถ้าเป็นภายนอกเริ่มต้นด้วยเหมือนกันค่ะปอกเปลือกแล้วก็ล้างเอายางออกจนหมดนะคะจากนั้นให้เหลาว่านหางจระเข้ให้ปลายแหลมๆเล็กน้อยเอาไปเหน็บในช่องทวารหนักหรืออาจจะนำว่านหางจระเข้ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะเพราะว่าถ้ามันเป็นวุ้นๆมันจะเหน็บมันไม่เข้าเนาะเอาไปแช่ตู้เย็นแช่แข็งเลยค่ะจะทำให้ใส่เข้าไปในทวารหนักได้ง่ายขึ้นนะคะก็บอกว่าเหน็บวันละ 1-2 ครั้งจนกว่าจะหายค่ะนี่คือ ขายยาเป็นยาภายนอกได้นะคะว่านหางจระเข้อีกตัวหนึ่งเพชรสังฆาตก็สักหนึ่งเรียกหนึ่งอะไรหนึ่งป้องเนาะหั่นเป็นข้อเล็กๆอะค่ะหุ้มด้วยกล้วยนะกล้วยสุกหรือมะขามก็ได้นะคะกลืนลงไปเลยค่ะวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าเย็นนะคะกินติดต่อกัน 10-15 วันอาการก็จะทุเลาลงนะคะพูดถึงพิษสังฆาตเนี่ยดิฉันเคยกินตอนนั้นจำไม่ได้ละว่ากินไปเพื่ออะไรเหมือนกันเนาะกินเยอะเกินไปโอ้โหแพ้คันมือทั้งตัวเลยค่ะสุดท้ายต้องไปหาหมออยู่ดีแล้วกินทำไมตอนนั้นยังงงอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับพิษสังฆาตนะกินสดด้วยนะปลูกเองอะปลูกหน้าบ้านแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันงามจังเลยมันเลื้อยดีจังก็เอาตัดมากินมากลืนนะแพ้นะคะมันคันมันผื่นขึ้นเลยเป็นเม็ดๆเลยนะคะอันนี้แค่ต้องเดียวนะหั่นเป็นข้อเล็กๆนะคะแล้วก็กลืนลงไปพร้อมกล้วยสุกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแคปซูลก็ได้นะเพราะว่าในบัญชีหลักยาบัญชีหลักแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขนี่นะคะไอตัวเพชรสังฆาตเนี่ยเขาทำเป็นแคปซูลแล้วนะปัจจุบันเนี้ยผสมทำเป็นผงแล้วก็ใส่แคปซูลนะคะเพชรสังฆาตชนิดผงอ่ะก็เอามากินได้นะคะกินได้เหมือนกันเม็ดแมงลักก็ได้นะไอ้ตัวนี้เป็นยาระบายเหมือนกันนะคะเม็ดแมงลักสัก2ช้อนแช่ในน้ำก่อนนะทิ้งไว้จนกว่าจะพองเต็มที่นะคะแล้วก็มากินก่อนนอนค่ะกินได้ทุกวันนะเม็ดแมงลักเนี่ยค่ะประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก็สมุนไพรเยอะเลยนะคะสำหรับในส่วนของฤทธิ์สีดวงทวารในแพทย์แผนไทยโดยสมุนไพรเขาจะมีตำรับยาฤทธิ์สีดวงมหาการนะคะที่รู้สึกว่าในโรงพยาบาลมีในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะแต่ว่าถ้าหลายคนบอกว่าไม่ทันใจต้องกินเพชรสังฆาตตั้ง15วันปัจจุบันก็ได้แหละไปหาแพทย์แผนปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะคะเขาจะมีวิธีการฉีดให้มันยุบลงแล้วก็รั้งเนื้อเยื่อฤทธิ์สีดวงให้เลื่อนตัวลงมากการรักษารูปแบบนี้เหมาะกับคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงที่แบบย้อยออกมาไม่เยอะนะคะแต่ว่าต้องฉีดซ้ำๆทุก2-4 สัปดาห์จนอาการทุเลานะคะนี่คือเรื่องของปัจจุบันที่ไม่ต้องผ่าตัดเนาะหรือที่อยู่ด้วยอันเนี้ยอินฟราเรดอะค่ะฤทธิ์สีดวงทวารในระยะที่1 นะคะมันขนาดเล็กอะนะไม่มีก้อนยื่นนะคะถ้าระยะที่2เนี่ยยื่นออกมาแล้วขณะดึงถ่ายยื่นแล้วแต่ว่าหดกลับเข้าได้เองแต่ถ้าระยะต่อไป 3-4 เนี่ยมันต้องใช้มือดันเข้าไปแล้วนี่คือนั่นแหละ 3-4 นะคะอันนี้ก็อาจจะรักษาเองไม่ค่อยได้แล้วระยะที่3นี่นะคะดันไม่ได้4ยิ่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเท่านั้นแพทย์ก็จะประเมินก่อนแล้วก็เลือกวิธีอื่นที่เหมาะสมให้ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละท่านนะถ้าจำเป็นต้องผ่าจริงๆก็จะใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันนะคะอย่าลืมนะการผ่าตัดไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดนะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟื้นตัวเร็วปวดแผลน้อยส่วนใหญ่กลับบ้านได้เลยไม่ค้างด้วยซ้ำไปหรืออาจจะแค่สักหนึ่งคืนเพื่อรอดูอาการหรือไม่จำเป็นต้องนอนบางคนนะถ้าแบบแข็งแรงมากๆนะคะนี่คือฤทธิ์ดวงทวารจริงๆต้องกำได้นะคะกินอาหารกากใยสูงที่บอกไปเมื่อสักครู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำสะอาดนะคะ 7-8 แก้วต่อวันหลีกเลี่ยงการดื่มอุจจาระไม่ควรกล้าดื่มอุจจาระนะคะถ้าอยากถ่ายเข้าน้ำทันทีหลีกเลี่ยงการใช้ยาระบายแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะคะนู่นคือถ้าใครขับถ่ายผิดปกติหรือว่าถ่ายเป็นเลือดในปริมาณมากเนี่ยรีบพบแพทย์เลยค่ะนะปรับปรุงพฤติกรรมนะเน้นตักเน้นผลไม้สดนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอก็น่าจะได้เนาะสำหรับในส่วนของการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารพูดซะยาวเลยเนาะพี่เนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยไม่เป็นเนาะจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะรวมถึงโรคเครียดด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่แล้วไปฟังเพลงสักเพลงนึงก่อนเนาะแล้วก็กลับมากับอาการปวดหัวทำไงคะเดี๋ยวมีข้อมูลมาให้นะคะปวดแบบไหนส่งมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้นะคะคุณธันพิชานะปวดตรงไหนคะซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังท้ายทอยหรือตรงไหนยังไงนะบอกเพิ่มเติมมาได้นะคะที่ในเพจก็ได้หรือว่า022481366พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กา
2: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟ

ที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้ม

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ไ

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะเพลงก็เศร้าอยู่เนาะนะคะในช่วงบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่ออย่าให้ซากความเศร้าอยู่กับเรานานนะคะไม่งั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะมีหมอให้ยาทันทุกวันแช่น้ำอุ่นวัดยางวัดยางไม่ได้แล้วแต่ก็กลับได้สุดท้ายก็ยังไม่ถึงระยะ3ระยะ4นะพี่ยุทธนานะคะยังหดกลับได้ค่ะก็ดูแลต่อไปนั่นแหละค่ะต้องกินผักผลไม้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่เนี่ยพี่เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าวันนี้ชอบกินมะละกอสุกกินกล้วยน้ำว้าสุกเป็นประจำเพิ่งรู้ครับที่บ้านมีมันคันๆอะไรคันคะพี่มะละกอเหรอคะก็ล้างสักหน่อยนึงก็ได้นะคะมะละกอมันอาจจะมียางอยู่นะคันที่ยางมันหรือเปล่าแต่ว่าทำไมเรากินส้มตำเราก็ไม่ได้คันนะจริงเราก็กินมะละกอดิบนั่นแหละนะคะอาการปวดขมับทั้งสองข้างของคุณธนพิชานี่ตึงนะคะจริงๆไอ้ปวดหัวเนี่ยมันก็เป็นอาการที่เจอได้ทั่วไปนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเหมือนกันเนาะใครบ้างที่ไม่เคยปวดหัวไม่น่าจะมีเนาะคือคนส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดนะคะจะเล็กจะน้อยเป็นครั้งคราวปวดบ่อยแล้วก็ลักษณะของการปวดหัวที่พบบ่อยที่สุดคือปวดขมับทั้งสองข้างนั่นคือเกิดจากความเครียดนะคะความตึงเครียดแล้วก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันได้เหมือนกันนะคะการกินยาแก้ปวดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทำกิจกรรมคลายเครียดก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับทั้งสองข้างได้ค่ะสาเหตุที่แท้จริงก็จริงๆมันก็ยังไม่แน่ชัดเนาะแต่ก็บอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมการปวดขมับทั้งสองข้างเนี่ยก็จะปวดต่อเมื่อมันเครียดโกรธหรือเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะเกิดจากการนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมและการใช้สายตาเป็นเวลานานการอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะก็ปวดขมับได้เหมือนกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ขาดธาตุเหล็กขาดน้ำเป็นไข้หวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบและภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็ปวดขมับได้อาการในลักษณะถ้าปวดสองข้างนะมันก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะกับคอหดตัวจนเกิดการบีบรัดบริเวณขมับทั้งสองข้างแล้วก็ทำให้ปวดตรงนั้นแหละที่ตรงขมับนี่นะคะปวดรอบหัวเลยอาการปวดก็จะลามไปที่หลังศีรษะแล้วก็ตรงคอทำให้รู้สึกตึงๆใช่ไหมคะปวดกล้ามเนื้อคอปวดไหล่ปวดตามอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงสายๆของวันส่วนใหญ่มีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ค่อยจะรุนแรงมากมันปวดแบบตื้อๆค่ะไม่มีจังหวะนะคะแล้วก็ที่สำคัญ

คือไม่คือมันทนได้ถูกไหมมันไม่ได้รุนแรงมากปวดแบบทนได้แต่ว่ามันรู้สึกรำคาญเนาะเนี่ยปวดเป็นระยะนะคะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นนาน30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดบ่อยกว่านั้นนั่นคืออาจจะกลายเป็นภาวะเรื้อรังแล้วนะคะปวดเรื้อรังก็คือเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงปวดรุนแรงหรือว่าเบาลงตลอดทั้งวันแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะปวดอยู่ตลอดเนี่ยมากกว่า15วันต่อเดือนอย่างน้อย3เดือนนั่นคือปวดหัวเรื้อรังที่คุณหมอก็แบ่ง2ลักษณะนะคะวิธีการรักษาก็นั่นแหละค่ะพาราแล้วก็ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะแล้วก็อะไรอีกกินอาหารเสริมนะตามที่คุณหมอแนะนำได้นะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับได้นะคะอาหารเสริมเช่นพวกวิตามิน B2 อ่ะไอคิวเทนน่ะโคเอนไซม์คิวเทนที่มีโฆษณาอะไรพวกนี้พอได้อยู่นะคะแล้วก็จริงๆการใช้ยาก็เป็นเพียงการมันเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้นนะคะถ้าแบบมันไม่หายมันกระทบต่อคุณภาพชีวิตเนี่ยคุณนางพิชาต้องไปพบแพทย์นะคะไปพบหมอสักทีหนึ่งรักษาอาการนะมันจะยั่งยืนกว่านะคะคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการสาเหตุหลักอะไรก็เนี่ยเป็นเครียดนะคะหรือนักจิตบำบัดก็ได้นะจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์คุณหมอจะมีวิธีการทางการแพทย์หรือว่าการแพทย์ทางเลือกแล้วแต่แต่เพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยาพาราเลยก็ได้นะเขาจะใช้วิธีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเอาหรือบางคนก็ใช้ฝังเข็มนะเคยเห็นไปภาพบำบัดก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันอาการปวดขมับทั้งสองข้างปวดหัวทั้งสองข้างนะคะเข้านอนและตื่นเป็นเวลาเดียวกันทุกวันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำให้เลือกการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับความเข้มข้นปานกลางทำอะไรได้บ้างแอโรบิกเข้มข้นปานกลางว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินเร็วอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าแอโรบิกแบบเข้มข้นสูงนะคะก็ได้ค่ะฝึกได้ฝึกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้75นาทีต่อสัปดาห์เล่นเวทเลยพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าจะปวดได้ค่ะปวดขมับได้แน่ๆนะคะและอย่าลืมเรื่องดื่มน้ำด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหลีกเลี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวนะคะนั่นแหละอดนอนก็ปวดหัวได้นะแล้วก็ลองจำกัดกินยาแก้ปวดดูนะใช้ยาเมื่อปวดเท่านั้นแล้วไม่ควรใช้ยาเกิน1ครั้งภายใน 4-6 ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าการกินยาเกินขนาดอาจทำให้การปวดมันรุนแรงขึ้นได้นะแทนที่มันจะหายกลายเป็นอาการรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะถ้าใครทำงานนะแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้นั่งเก้าอี้เนี่ยหน้าจอนานๆ นะคะลองปรับเปลี่ยนท่านั่งดูสิคะถ้านั่งให้เต็มก้นเลยค่ะให้ก้นเต็มเก้าอี้ไปเลยนะคะแล้วก็วางขาให้ขนานกับพื้นลำตัวตรงระวังอย่าให้ศีรษะและคอเนี่ยเอ็นไปข้างหน้าจนทำให้กล้ามเนื้อมันตึงอันเนี้ยเดี๋ยวมีปัญหาได้นะคะแล้วก็อะไรอีกนวดก็ได้นะนวดเบาๆคลายกล้ามเนื้อนั่งสมาธิได้แล้วก็คุยกับคนรอบข้างเพื่อระบายสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เรื่องของเกี่ยวกับอาการปวดขมับนะปวดอันนี้ปวดสองข้างเลยเนาะบางคนก็ปวดข้างเดียวบางคนก็ปวดข้างหลังบางคนก็ปวดไมเกรนเลยพวกนี้นะคะอาการปวดหัวเนี่ยบางคนบอกอุ้ยตื่นปุ๊บปวดปั๊บก็มีนะคะแล้วอย่าลืมนะคนที่ปวดหัวเนี่ยมักจะตามมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วต้องการพักผ่อนเราก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีการลดปวดได้ก่อนนะคะบางคนก็ยาแก้ปวดอย่างเดียวเลยแต่บางคนก็ดีหน่อยขอแค่ได้นอนแบบสักนิดนึงอ่ะก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะพักสายตาสักครู่หนึ่งอาการปวดก็จะหายไปก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีวิธีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นตัวช่วยดีๆนะสำหรับคนที่ปวดหัวประจำรวมไปถึงอาจสามารถบรรเทาปวดหัวแบบไมเกรนได้นั่นคือการดื่มชานะคะส
แต่ว่า

มันมีหลายประเภทนะชาพวกชาขิงอ่ะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะชาขิงไม่ใช่ชาชนิดที่แบบทำมาจากใบชานะแต่ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของชาสมุนไพรเหมือนกันค่ะนะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูนะคะดื่มอุ่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ชาเปปเปอร์มินต์ก็คือจาระแหน่นั่นแหละนะคะนี่ก็น่าจะได้ชาตันพลูก็ได้นะคะเพราะว่าชาบางชนิดเนี่ยมันมีสรรพคุณช่วยลดการปวดหัวได้จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาหลายชนิดมันเป็นพืชสมุนไพรก็ยังคงมีข้อจำกัดหรือผลการวิจัยที่ไม่มากพอที่จะรับรองความปลอดภัยเนื่องโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับในเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะในวันนี้ค่ะสวัสดีคุณวัฒถากรนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่อเกนยายออสค่ะที่มาทักทายกันนะคะพี่นงรักพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าพบกับหมอนพรเช่นเคยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแม่ทัพภาคที่4จับมือเลขาธิการสอบต.และผู้ว่าสงขลาเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพลโทนรทิพย์เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมรวมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือและถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลสองประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคม2569นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการตำรวจสอบสวนกลางรวบบอยสายไหมหลอกขายรีสอร์ททิพย์ความเสียหายหลายล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายโกศลหรือบอยสายไหมอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกลุ่มได้ที่บ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายโกศลแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจากนั้นจะนำรูปภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าตามกลุ่มและสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจะใช้อุบายหลอกล่อให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจะตัดการติดต่อและเชิดเงินหนีไปอีกทั้งยังมีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายนำชื่อและสถานที่ไปแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่ามัดจำจากลูกค้าทำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้และยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมตัวนายโกศลพยายามกระโดดจากชั้น2เพื่อหลบหนี

0: จนได้รับบาดเจ็บและถูกจับในที่สุดเจ้าหน้าที่ประสานรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเสร็จการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วจึงจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีต่อไปชาวสวิตเซอร์แลนด์ใช้สิทธิ์ลงประชามติชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติระดับชาติในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นฐานในสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050ข้อเสนอนี้ถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตเซอร์แลนด์หรือ SVP ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและผู้อพยพมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงโครงการพื้นฐานแออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะมากเกินไปอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ9,100,000คนหากผลประชามติเห็นชอบรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานเมื่อตัวเลขขยับเข้าใกล้เพดานโดยเมื่อประชากรแตะ9,500,000คนรัฐบาลจะต้องเริ่มมาตรการจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นการระงับสิทธิ์การพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันและการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยหากประชากรแตะ10ล้านคนก่อนปี2050รัฐบาลจะถูกบังคับทางกฎหมายให้สละหรือยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของประชากรซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์เดทที่ความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

21:10 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ PM 95 ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะคะก็มันดูเงียบเนาะสถานการณ์คือแบบว่าเงียบซึมเศร้าบางคนนะคะสวัสดีคุณวัฒนศักดิ์ค่ะพี่คนสันโดษพี่ทวีทรัพย์สวัสดีสถานีเพลงเพราะมาด้วยนะคะที่บอกว่าเงียบเนี่ยก็หลายคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนาะเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะแล้วก็คนไทยก็อยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าคือซึมแล้วก็เศร้านะคะคนป่วยก็ยิ่งป่วยเนาะอย่างที่บอกไปนะคะชั่วโมงที่แล้วใครที่อาจจะดูข่าวดูทีวีดูอะไรที่มันแบบซ้ำๆก็ละวางสายตาบ้างนะคะมาฟังวิทยุก็ได้ค่ะมาฟังเพลงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะวิธีการที่แบบก็เรียกว่าปัจจุบันนี้ใช้คำว่าคิวใจตัวเองเราให้แบบว่าได้คลายความซึมเศร้าบ้างนะคะเพราะว่าบางทีร่างกายมนุษย์มันก็จะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเครียดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ถอยออกมานะคะแล้วก็มาผ่อนคลายด้วยวิธีต่างๆนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่หมอค่ะไปต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานครนะคะดร.นพพรบุญรงค์ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอค่ะไม่ได้ยินเดี๋ยวพี่หมอได้ยินไหมคะ

0: แป๊บหนึ่งนะคะพี่หมอจะเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องเมย์กำลังตามตัวนะคะก็ช่วงรอพี่หมอขอแชร์เรื่องของการเตือนวิตามินบางตัวกับหมอโอ๊คนิดนึงกันนะคะหมอคือนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารยานนะคะมีการเตือนเรื่องการกินอาหารเสริมเพราะว่าบางคนเนี่ยคือคิดว่ากินอาหารเสริมเยอะๆแล้วก็จะดีจะไม่ป่วยจะไม่แก่จะไม่เจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆถ้าเลือกกินแบบผิดๆนะคะมันก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะอาหารเสริมเนี่ยถ้ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็ควรจะเลิกนะคะก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบ้างดีกว่านะคะคือซื้อมากินเองโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันก็เสี่ยงนะคะอย่างเช่นมันมีอยู่ตัวนึงที่เขาบอกว่าทำให้มีความเสี่ยงทำให้เส้นเลือดในสมองอาจจะแตกได้ตับอักเสบได้ไตวายได้แล้วก็ไปเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอีกหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะบางตัวไม่ควรซื้อเลยคือวิตามินอาหารเสริมที่เป็นวิตามินที่ไปมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปซื้อมากินเด็ดขาดนะคะบางตัวนะคะก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงถามแพทย์ก่อนก็ได้ว่าเวลาอายุเท่านี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงนะคะแล้วไอ้ที่บอกว่าอุ้ยกินไป7วันแล้วผิวขาวจั๊วเลยอย่างเงี้ยมันจะไปได้ยังไงไม่งั้นน่ะพี่สีกับพี่หมอเนี่ยขาวกันไปตั้งนานแล้วนะคะดร.ณพร บุญโลงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องสิวไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงครับน้องเมย์น้องใหม่ครับได้ยินชัดไหมครับ
0: น้องเมย์ครับค่ะพี่หมอมาถึงตอนกี่โมงเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อ๋อเมื่อคืนครับเมื่อคืน
0: อ๋อเมื่อคืนนะคะมาถึงก็รับทราบข่าวในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เนาะ
1: อ๋อใช่ครับเมื่อก็อยู่ที่นู่นก็พี่ทราบก็ข่าวสารนะเนาะว่องไวก็ทราบเมื่อวันที่10ตั้งแต่วันที่13นั่นแหละ13 10ตรงนั้นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะพอดีไปแต่ไปวุ่นๆกันเรื่องงานก็เลยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันแหละครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ก็กลับมาถึงเมื่อคืนก
1: ็ครับ
0: ติดตามข่าวสารเหมือนเดิมใช่ไหมคะที่หมอเนาะหลายคนก็นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: มีอาการเนี่ยแฟนๆรายการของเราก็บอกเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนติดตามข่าวตลอดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าซึมเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีก็มีเวลาก็ช่วยได้นะที่หมอเนาะ
1: ใช่ครับก็แน่นอนครับก่อนอื่นก็ขอน้อมถวายความอาลัยนะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็บ่งตรงว่าเสียใจกันประชาชนคนไทยเราเลยนะมีความผูกพันกับพระองค์มากๆเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่พระองค์เริ่มประชวรนี่ก็ตามข่าวกันมาตลอดนะคอยฟังข่าวซึ่งบางทีเราก็ฟังข่าวบางทีไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ข่าวไม่ค่อยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เลยเป็นอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าเอ๊ะจริงเหรอนะหลายๆคนก็ไม่น่าเป็นไปได้นะก็ต่างก็รอคอยว่ามีความหวังว่าพระองค์จะกลับมานะครับ
0: แข็งแรงมีปฏิหารอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะคนไทยก็รอคอยว่าต้องมีปฏิหารแน่ๆนะ
1: ค
0: ะในช่วงเวลา3เกือบ4ปีนะที่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะจนสุดท้ายก็ไม่มีปฏิหารนะคะพระองค์ก็สิ้นพระชนม์จากไปอย่างสงบที่ข่าวนำเสนอคนไทยก็เสียใจเนื่องหลายคนก็อย่างที่บอกนะคะเคยได้มีโอกาสนะคะอย่างวันเนี้ยได้อ่านพี่คนหนึ่งเขาเคยเป็นรุ่นพี่กันที่โรงเรียนราชินีนะคะเขาก็มาถ่ายทอดมาแชร์ว่าพระองค์ทรงน่ารักมากเลยคือชอบให้รุ่นพี่ถักเปียให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วรุ่นพี่ก็เกรงว่าเอ้ยจะถักยังไงเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงจะดุไหมต้องไปถามก่อนอะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าอนุญาตให้ถักได้สวยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักคือเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอเนาะหรือแม้แต่การ การกินลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นหน้าโรงเรียนน่ะนึกออกไหมว่าเด็กอ่ะเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลิกเรียนน่ะเห็นลูกชิ้นหน้าโรงเรียนใครก็ผ่านนะรู้สึกว่าอยากกินไปทุกอย่างก็มีคนเนี้ยเขาเล่าเขาบอกว่าพระองค์พาก็อยากกินลูกชิ้นเหมือนกันซึ่งก็มาขอกับรุ่นพี่คนนี้ว่าขอกินลูกชิ้นด้วยได้ไหมซึ่งพี่คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าองคลักษ์หรือว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะดูเอาอะไรเงี้ยตัวองค์พาบอกไม่ดูหรอกอยากกินคือพี่กินอันไหนได้พาก็กินอันนั้นได้อะไรประมาณเนี้ยคือเป็นมุมน่ารักสุดท้ายก็ได้กินลูกชิ้นคือท่านเป็นคนที่แบบน่ารักสุดๆเลยอะพี่หมอนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เป็นมุมที่เราคนไทยไม่เคยเห็นถ้าไม่มีคนมาบอกเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าอ๋อมันไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนออกมาเขียนถึงพระองค์พาเจ้าฟ้าพาในช่วงเวลาที่แบบกำลังเศร้าใจอยู่นะคะเนี่ยคนเนี้ยเขาอายุมากกว่า3ปีเพราะว่าตอนที่พี่คนนี้อยู่ม.6เนี่ยพระองค์อยู่ม.3ที่โรงเรียนราชินีเนี่ยพี่หมอแล้วก็คือภาพจำของรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีหรือรุ่นเดียวกันก็ตามเขาบอกว่าเป็นภาพจำว่าพระองค์พาเนี่ยถ้าจะพูดถึงท่านเนี่ยมีไม่พ้นเรื่องความเรียบง่ายความเป็นกันเองและความไม่ถือพระองค์นะคะลูกชิ้นหมูปิ้งเลยพวกนี้คนนี้ก็บอกว่าก็ไม่ลืมเลยเรื่องหมูปิ้งเนี่ยนะคะตอนที่ซ้อมกีฬาสีกันเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยค่ะท่านก็พักทีเนี้ยคนที่พักก็เด็กก็ควักหมูปิ้งมากินนะคะซื้อมาจากหน้าโรงเรียนนี่แหละมากินกันอร่อยมากท่านก็เดินมาถามว่าทานอะไรกันคะเขาบอกว่าหมูปิ้งก็จะกินด้วยอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ได้กินร่วมกันนะคะแล้วก็มีความประทับใจก็บอกเนี่ยแค่ช่วงเวลาสั้นๆน่ะรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็เรื่องการแอบกินขนมของเด็กในวัยเรียนแอบกินน้ำน้ำหวานในประมาณนี้บอกซื้อแอบมาชงกินกันอะไรนะคะท่านก็บอกว่าขอชิมด้วยแล้วคนที่เป็นรุ่นพี่ก็บอกว่าโอ๊ยทำไงอ่ะเอาชิมก็ชิมแอบให้ชิมแล้วก็หัวเราะกันชอบใจบอกว่าแอบชิมกันอย่างเงี้ยก็สนุกเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกเขาเล่าเลยรู้สึกว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพี่หมอเนาะ
1: ครับก็นี่นะครับเป็นสิ่งที
0: ่ใครก็รัก
1: ถ้าเราก็เคยเห็นที่เห็นภาพนะที่เขาส่งกันมานะบางครั้งว่ามีภาพอะไรที่แบบหายากนะไม่ก็ลองไม่เคยเห็นนะว่าภาพที่พระองค์อารียบทต่างๆนะหรือว่ากับสายหลายคนนะที่กับในราชกุลนะในที่เห็นภาพหลายๆภาพนะพี่คิดว่าความผูกพันนะครับในหมู่ของราชในราชกุลของพระองค์นะก็เราจะเห็นเรื่องของ ความผูกพันกันนะในแต่ละทุกพระองค์อะนะแล้วก็บางคนก็คิดว่าโอ้โหแบบสนิทกันมากนะแล้วก็มีความผูกพันกันขนาดที่เวลามีอะไรที่แสดงออกมานะและยิ่งทุกวันนี้เราเห็นภาพนะภาพเวลาเข้าไปร่วมในพิธีนะพระราชพิธีเนี่ยนะครับอย่างกับพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนะครับแล้วก็ทุกพระองค์เนี่ยนะครับที่อยู่ในเหมือนกับอาการที่ไม่แบบเหมือนกับเศร้าโศกนะมันอยู่รู้สึกจะเสียพระทัยแล้วก็พวกเราเนี่ยนะครับมันคืออะไรก็มีแต่ทางเดียวก็คือว่าถวายกำลังใจนะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
0: ใช่ค
1: ่ะก็แน่นอนนะครับมันยังไงก็แล้วแต่นะมันก็พอจะทำใจกันได้นี่ก็สมควรนะครับ
0: ทุกงาน
1: นะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับพระราชพิธีในช่วงเวลาที่ต่อไปเนี้ยนะก็จะต้องมีเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เรียกว่าความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตั้งแต่หลายชั่วมันประหลุดมาแล้วเลยนะครับว่าบ้านเรา จะเสียก็เรียกจะ ถาบันพระมหากษัตริย์นี้นะครับจะอยู่คู่กับคนไทยไปราบชั่วนิรันดร์ก็เรียกนะครับแล้วก็ประเทศเราก็อยู่ด้วยความรักความสามัคคีนะครับด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั่นแหละครับนะฮะนะอันนี้เราก็ต้องก็นะก็แสดงความอาลัยถวายความอาลัยนะครับขอพระองค์ตรงไปสู่สวรรคาลัยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยังเป็นอะไรที่เศร้าอยู่เนาะสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าองค์พาพระองค์พาเนี่ยแค่47เท่านั้นเองนะแต่ว่าทำอะไรไว้เยอะมากนะ
1: บ
0: างคนก็เพิ่งรู้อย่างอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเนี่ยซึ่งก็เป็นรู้สึกว่าจะเคยสอนเจ้าฟ้าพาที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะตอนที่เรียนนิติศาสตร์กฎหมายค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็สอนที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ปริญญาก็เล่าว่ามีอยู่เรื่องนึงนะคะอาจารย์ก็เล่าว่ามันเป็นเรื่องที่อาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยอาจารย์ปริญญาทำโครงการนี้แล้วก็พอได้เจอกับพระองค์พานี่นะคะอาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบเหมือนกันว่าโครงการนี้พระองค์พาเป็นผู้ที่เริ่มนะคะอาจารย์กับพี่หม
1: อ
0: นี่ค่ะก็อาจารย์ปริญญาก็เล่าบอกว่าคนไทยไม่อาจรู้เลยคือพระองค์พามีผลงานที่ส่งผลระดับสากลเลยนะคะชื่อว่าก็การผลักดันความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วอาจารย์ปริญญาเนี่ยทราบตอนที่พระองค์เสด็จมาเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วยอินทากร100ปีวันนั้นจำได้ดีเลย17ธันวาคมปี62เนี่ยบอกว่าท่านเป็นรองอธิการบดีอยู่ของที่รังสิตแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่ก็คือรับเสด็จพร้อมกับท่านอธิการแล้วก็ในขณะนั้นก็คือบรรยายสรุปแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พระองค์พาก็ถามอาจารย์ปริญญาว่าอาจารย์สนใจเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือคะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยอาจารย์ปริญญาบอกว่าผมก็พาท่านเสด็จสีหน้าดูแปลกพระไทยที่นักกฎหมายโดยเฉพาะนักกฎหมายที่สอนวิชารัฐธรรมนูญกับกฎหมายมหาชนกับอย่างเช่นผมเนี่ยมาสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมก็เลยทูลตอบไปว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนผมทำลายเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะโอ้อาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบนะตอนนั้นเพราะว่าท่านผลักดันเรื่องนี้ตอนที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติเมื่อปี2557นู่นละค่ะพี่หม
1: อ
0: ครับก็นี่คือดึงตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
1: ครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปอยู่ที่ศาลที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับตรง
0: ใช่ค่ะอยู่เอเชียจะอยู่ทางอีสานอยู่ทางอุดรธานีนะคะที่ล่าสุดเห็นแม่ค้าส้มตำก็ออกมาบอกว่าอุ้ยพระองค์เสด็จมากินส้มตำนะครับร้านนี้ห้าครั้งร้านนั้นสิบครั้งคือแต่ละร้านส้มตำที่ท่านเสด็จไปรับประทานเนี่ยนะไปทานส้มตำเนี่ยนะแต่ละร้านคือเก็บอะไรที่เป็นที่ระลึกไว้เยอะมากเลยค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: เป็นบางเรื่องที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อน
1: ครับก็แน่นอนครับคือมาเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับคือว่าโดยเฉพาะท่านทรงอุทิศพระองค์นะครับเพื่อประเทศชาติเนี่ยแล้วก็เพื่อประสบนิกรชาวไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เราเห็นนะการยุติธรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะต่างๆเราเห็นเยอะไปหมดนะครับหลายๆโครงการนะฮะก็ถือว่าก็อีกเยอะเลยครับนอกจากอะไรคือผมเชื่อว่าพี่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องติดตามข่าวแต่ช่วงนี้เวลาเราเห็นข่าวอะไรโอ้บางทีเราก็ไม่เคยรู้อย่างที่น้องจิวไลพูดไปเมื่อกี้ว่ายังมีอีกเยอะนะครับคิดว่าคงจะเราจะได้รับชมและติดตาม บทบาทต่างๆของพระองค์นะของในทีวีเนี่ยนะซึ่งที่เราก็นึกไม่ถึงอย่างที่บอกนะครับครับ
0: ก็ตามข่าวกันต่อเนาะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องที่คนไทยก็อย่างที่บอกมิอาจลืมเลือนนะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาเกือบ4ปีนี่นะคะก็เหมือนกับเป็นช่วงที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาการของพระองค์เป็นยังไงเรื่องปฏิของปฏิหารอย่างที่บอกนะคะสุดท้ายก็ไม่มีจริง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้พี่หมอมีเรื่องที่จะเล่าไปจีนบ้างไหมคะ
1: อ๋อเลยก็มันก็ที่ไป7วันนะเนาะก็7วันก็ถือว่าเดินทาง1วันก็1เดินทางใช้เวลาเดินทางใน1วันก็เดินทางไป1วันเดินทางกลับ1วันก็ได้ทำงานแบบนี้ก็5วันนั่นแหละนะครับ
0: โอ
1: ้ครับก็จะเล่าก็ที่ว่ามันก็เกินความคาดหมายเหมือนกันนะเวลาเราไปเห็นเนี่ยที่ก็เราได้ยินว่าประเทศจีนเรียกว่าเป็นยังไงนะเมื่อก่อนก็พูดถึงเรื่องห้องน้ำใช่ไหม
0: ได้เรากลัวกันแน่
1: เออบอกโอ้ห้องน้ำนะเมื่อที่เขาไปมาเมื่อสัก10กว่าปี20ปีแล้วมั้งลึกทรัพยามมันก็ไปตอนนั้นก็ยังไม่เคยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เห็นกันก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยนะโอ้แต่ว่าพอไปจริงๆถึงอะไรมาที่
0: ไปลงที่เปลี่ยนแปลงยังไง
1: ไปสันตงนะ
0: ฮะ
1: มาสันตงโอ้โหมันพอดีพี่มีโอกาสได้คุยกับท่านที่ไปกับผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของของสมาคมนะของจีนทีนี้ท่านก็เป็นคนที่นั่นนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะท่านก็มาเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนนะลำบากมากเลยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็เหมือนเสือผืนหมอนใบเหมือนกันมาตัวไม่มีอะไรมาเลยนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเจริญกว่าจีนหลายเท่าตัวเลยตอนนั้นนะพอหวังที่มาพึ่งพาอาชีพก็มาถึงก็ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าทำที่เนี่ยที่คนไทยไม่ค่อยทำกันนะแกก็ทำโน่นทำนี่ทำอะไรสารพัดนะก็สามารถสร้างเงินสร้างตัว
0: ได้เงิน
1: ครับสามารถสร้างเงินสร้างตัวได้แกก็บอกโอ้เด็ดแต่ว่าทำไมหลังๆไทยมันก็แผ่วๆไปนะไม่แผ่วๆแผ่วๆนะคุณน้องเชื่ออะไรนะถ้าไปแล้วพี่ว่าเราก็ไปมาหลายประเทศนะออสเตรเลียตอนที่เรียนไปเนี่ยพี่ก็ไปแล้วก็ตอนแรกเออออสเตรเลียที่ไปเนี่ยก็รู้สึกบ้านเมืองก็สะอาดมากนะครับ โดยเฉพาะเรื่องถนนนะครับแล้วก็เรื่องของขยะนี่ไม่มีเลยนะก็เสาไฟฟ้านี่ไม่มีสายไฟฟ้าระยงระยางไปบ้านเราใช่ไหมจริงๆก็คงพอไปเมืองจีนโอ้โหต้องสิอะไรพี่ว่าน่าจะที่วันนี้พี่ไปเห็นนะพี่รู้สึกโอ้โหแบบมันยังไงอ่ะเหมือนกับที่เขาบอกโอ้ไปเปิดหูเปิดตานะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของแต่ละประเทศที่เขาพัฒนาไปแบบมันห่างจากเรามากครับนะคืออะไรถนนพวกนี้โอ้โหพี่ว่านะมันถนนรถไฟฟ้าถนนนี่กว้างมากเลยนะและโดยเฉพาะต้นไอ้นี้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ร่มรื่นมากๆเลยนะตลอดเส้นทางที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับหรือรถภายในประเทศด้วยภายในจังหวัดตัวเนี้ยมันสะอาดจริงๆนะบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเป็นระเบียบมากเลยนะแล้วก็ไอ้ทางจักรยานของเขาเนี่ยเขาก็นะไม่ได้มาวิ่งเพ่นพ่านแบบบ้านเราไม่ใช่ไม่จะมาใช้ร่วมกันกับรถตัวนี้มันถนนกว้างมากแล้วก็ตลอดจะมี
0: ผู้มีกฎจราจรเอาไว้ให้ปฏิบัติตามจริงๆ
1: ค่ะกฎหมายนี่เป็นกฎหมายจริงๆนะกฎหมายที่แรงจริงๆครับจริง
0: ๆกฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆครับก็บอกว่าโดยเฉพาะข้าราชการนี่บอกหมายวินัยเคร่งครัดอย่างมากเลย นะทุกเรื่องไม่ว่าด้านทุจริตก็ดีกฎจราจรนะครับหรือว่าเรื่องการในเรื่องของการวางตัวการระเบียบวินัยนี่นะสำคัญมากๆแล้วเรื่องของตรงเวลานี่ตรงเป๊ะเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังว่าพอดีไปเราไปรถไปเครื่องใช่ไหมทีนี้ต้องไปต่อรถไอ้ความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงอ่ะเพราะว่าเราไปรถไอ้เครื่องบินมันดีเลยใช่ไหมพอดีเลยปุ๊บเพราะว่าเขาจองตั๋วไปแล้วเราก็จองตั๋วแล้วโอ้วิ่งตามสุดเลยวิ่งปรากฏว่าไม่ทัน
0: โอ้
1: ไม่ทันไม่ทัน
0: เพราะทำยังไงเนี่ยคะ
1: พอไม่ทันทีนี้แกก็ท่านนี้ก็ไปหาคนเอาจ้างรถไปก็ไปก็เรียกว่าไปขึ้นสถานีข้างหน้าจ้างรถมารถไปเพราะว่ามันไปทางลัดใต้ไปทางลัดแล้วไปดักขึ้นพี่ไปเที่ยวนี้นะพี่เหนื่อยมากเลยว่าวิ่งกันหนูแบบเข้าไปมากเดินในวัยยังเท่าไหร่เดินแบบโอ้โห
0: แต่ว่าอากาศคืออากาศดีใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมคะเหมือนบ้านเรา
1: อากาศดีมากๆดีมากเสร็จแล้วคนก็ไม่มีนะอากาศดีมากเลย
0: ได้วิ่งเนี่ย
1: แต่27น่าจะเป็น27นะ27องศาไม่มีฝนนะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยก็เรียกอะไรอาหารเนี่ยโอ้โหแบบเพราะว่าพี่ไปกับผู้ใหญ่ใช่ไหมไปผู้ใหญ่คนต้อนรับเข้าไปแบบพอดีไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมด้วยพี่ก็ได้รับเกียรติเข้าไปอยู่ในร่วมเพราะมันเรื่องของการค้าพวกของการค้าพวกนี้นะซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเราไปเห็นอะไรที่มันก้าวหน้ากับบ้านเราเยอะเลยแต่พี่ก็ไปเห็นที่เขาไอพิเศษไอพวกพิเศษก็คือไอที่แสดงสินค้าแล้วก็ปลอดภาษีนะพอไปเจอแล้วก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมสินค้าของเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสินค้าบางคนที่มันเหมือนกับลักลอบเหมือนกับเอาไอ้ทะเบียนเอาไปใช้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาบอกที่นั่นนะเขาใหญ่มากนะครับที่ของรัฐบาลก็มาสร้างแล้วก็เพื่อให้กับการสินค้าเนี่ยใครมีสินค้าอะไรก็ไปจำหน่ายนะเข้าไปแต่ว่าเขาก็มีระเบียบกฎระเบียบพอสมควรนะเขาก็เช็คดูว่าได้มาตรฐานไหมถูกต้องไหมอะไรต่างๆนะก็มีโรงแรมมีที่พักมันที่ฟรีนะมันแต่ว่าที่พักไม่ฟรีแต่ว่าไอ้ที่เราไปโชว์ไปอะไรมันไม่ต้องเสียตังค์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยมันก็ต้องมีเรียกว่ามีโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะฮะครับเขาถึงว่าคนไทยเอ๊ะทำไมเราเอ๊ะทำไมพวกยาหม่องพี่เคยนะเคยคิดเคยอะไรกันเนี่ยนะโอ้โหมันรวยเหลือเกินนะขนาดยาหม่องตัวเดียวเลยนะเขาบอกว่าที่จริงแล้วที่นั่นถ้าเกิดเราได้ผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งนะที่
0: สักตัวหนึ่ง
1: แล้วขายมันมณฑลเดียวเนี่ยนะมันเยอะมากๆเลยพี่ว่านั่นถ้าเขาเท่าประเทศเรามั้งมณฑลหนึ่งแต่ผมเห็นจะประชาชนตรงอะนะมันมีหลายจังมันหลายตำบลหลายอำเภอมั้งนะแล้วก็มีไปที่ตึกอันหนึ่งก็ตึกแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่ออนไลน์ที่เขาจำหน่ายเป็นสินค้าออนไลน์นะโอ้โหเก่งมากเลยนะฮะก็มีสินค้าไทยก็เยอะสินค้าจีนก็เยอะพี่ก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสน่าจะได้มีส่วนที่จะไปหาเงินเข้ามาในประเทศเราได้บ้างอะนะพี่ก็คิดหวังอย่างนั้น
0: หวังว่าอย่างนั้น
1: ไปเห็นลู่ทางไปเห็นช่องทางไว้พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานเขาสูงพี่ทวีทำไมราคาเขาถูกไม่ว่าทั้งขวดผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนตอนที่โควิดนะอะไรบ้านเรานี่ผลิตไม่ได้นะพวกขวดพวกแทบสารพัดเลยนะครับเกี่ยวเรื่องมือทางการแพทย์หลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นมีหมดเลยแม้กระทั่งด้านการเกษตรเนี่ยพืชผ่ายพืชพวกสมุนไพรพวกอะไรต่ออะไรก็ทำกันอย่างจริงจังเลย
0: ม
1: ันเห็นแล้วที่ก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตนะพวกผลิต ไอ้สมุนไพรก็เรียกได้นะไอ้เกี่ยวกับเรื่องของพริกพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะโอ้ตัวงานเขาเนี่ยใหญ่มากนะที่ว่าก่อนจะเข้าไปก็เราก็มีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าปกติเขาจะไม่ให้แม่คนเข้าไปนะเข้าไปเนี่ยโอ้ขั้นตอนเขาบิดเสร็จอย่างต้นหอมนี่เวลาเขาทำเนี่ยเขาต้องตามแบบเริ่มตั้งแต่ไปเก็บมานะแล้วก็เอามาเข้าเครื่องมาล้างมาเข้าเครื่องเลยแล้วมันกระบวนการมันไปจนกระทั่งออกมาเนี่ยแท็กตรงเลยมันเข้าไปเห็นแล้วมันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ควบคุมเรื่องของมาตรฐานนี่สูงมากเลยนะก็ส่งญี่ปุ่นส่งยุโรปได้เราคิดดูนะเพราะปกติก็ออกไม่เคยให้ใครไม่เคยให้แม่ยับเข้าไปเยี่ยมได้หรอกนะพี่ก็ได้มีโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นบทพิเศษที่เขาเรียกเป็นเรื่องที่ทำให้เรามาคิดต่อเอ๊ะทำไมเขาทำได้ใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกในเรื่องของอาหารเสริมนี้น่าจะไปง่ายแต่ถ้าเป็นยานี่จะยากนะยาจะยากก็พี่เขาเล็งไว้พอสมควรแล้วแหละแล้วก็โอกาสที่จะน่าจะมีโอกาสสูงที่จะได้เข้าไปร่วมนะครับในการส่งออกหรืออะไรหวังไว้ก่อนหวังไว้ก่อน
0: ใช้เวลานานไหมคะในการรอขั้นตอนตรงนี้ค่ะพี
1: ่หัวไม่น่านานนะเพราะว่าของโรงงานพี่เนี่ยคือพี่ทำให้กับคนจีนอยู่แล้วเรา OEM ให้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกขวดพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ได้ทำผลิตภัณฑ์ให้กับคนจีนนี่ประมาณสัก 3-4 เจ้าแล้วก็โรงงานเราก็มาตรฐานเนี่ยมี PMP นะครับแล้วก็มีอาร้านมีอะไรพวกนี้เขาก็พูดง่ายว่าถ้าเราเลือกตรงไหนได้นี่เราก็ไปดูตลาดทางโน้นถ้าเราติดต่อได้ปุ๊บใช่ไหมเราก็มันทำได้หลายช่องทางมากนะน้องเป็นไรนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยถ้าเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยตัวเดียวนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีหลายๆอย่างนะที่เขาก็ฝากเรื่องของบ้านเราอะนะว่าไอ้มันมีหลายอย่างที่ทางคนจีนเขาเชื่อถือ โดยเฉพาะเครื่องสำอางเนี่ยเครื่องสำอางนี้พัฒนาไปไกลมากเลยนะพัฒนาเขาไปไกลมากๆแล้วพอดีเที่ยวนี้พี่ก็ไปเยี่ยมได้เครื่องสำอางนี่ยังไปไม่ทั่วเพราะว่าแต่ละเมืองที่เราไปดูโรงงานนั้นมันต้องนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้านั่งรถนี่โอ้ยแต่มันไวนะ300
0: ทันบ้างเนี่ยฮะ
1: อ่าแต่ว่ามันก็เข้มงวดมากเรื่องเวลานะถ้าไปเดินต้องแท็กเนี่ยไม่ทันนะปั๊บแล้วคุณเรียกว่าปิดไปนั่งเลยเรานั่งกินข้าวเลยเขาก็ไหวนะปุ๊บพอเสร็จได้ลุกขึ้นเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่ไป7 วันนะแป๊บเดียวทำไมมันแป๊บเดียวจบแล้วเนี่ย
0: แป๊บเดียวครบ7 วันแล้วเงี้ย
1: ฮะใช่แต่ว่าพี่ดูคือเราดูงานทุกวันนะวันหนึ่งเต็มวันเลยนะพาไม่ได้ซื้อเลยมาที่บ้านไม่ได้ซื้อเลยมาฝากลูกหลานอะไรเลยไปเข้าไปท่านหันนะโอ้แต่มันสนุกนะน้องสุไลมีโอกาสนะพี่ว่าน่าไปนะ
0: น่าไป
1: มากมากเลย
0: ที่ไปเนี่ยพี่
1: ไปซันตงกันเดียวแต่ว่ามันมีหลายจังหวัดอ่ะเออไม่มีหลายอำเภอหลายเมือง
0: มีหลายเมืองแต่ว่าหลายเมืองใช่ไหมคะ
1: หลายเมืองก็น่าจะเท่ากับประเทศเราหรือเปล่าพี่ว่านะจังหวัดอย่างนั้นน่าจะเป็นเท่ากับประเทศเราพี่ว่ามันคือเราไปแล้วมันได้อะไรเยอะแยะมากเลยนะความบรรยากาศที่เส้นทางที่เราเดินที่เรานั่งรถกันไปเนี่ยบางทีก็มีผู้ใหญ่ก็มารับใช่ไหมเราก็คือพี่ไปก็ VIP พอสมควรนะได้เข้าไปเยี่ยมชมอะไรต่ออะไรเนี่ยพี่ว่าถ้าคนมันจริงๆแล้วนะบางคนที่ซึมๆเศร้าๆไม่อยากโน่นนี่พี่ไปพี่กลับมาพี่มันรู้สึกโอ้อยากจะทำงานต่อเพราะมันก็ไม่มีเหนื่อยเลยนะพี่ก็ไปไม่เหนื่อย
0: มัน
1: แบบไม่เหนื่อยนอนก็ไม่กี่ชั่วโมงนะ
0: ค่ะแต่ก็ไม่เหนื่อย
1: ตรงเวลาเป๊ะเลยเต็มเวลาเป๊ะเวลานี่สำคัญที่สุดเลย ปเดินในนั้นไม่ได้เลยต้องถึงเวลานี้แล้วก็พี่ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมของพวกสมุนไพรหรือว่าการแพทย์จีนนะก็ไปอยู่ก็3หรือ4ที่เนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีส่วนที่ทำให้ความน่าเชื่อถือครับบังเอิญพี่วันนั้นพี่ไปยกกระเป๋านะวันก่อนที่จะไปเยี่ยมไอ้หาหมอจีนเนี่ยเขาก็พาเขาต้องการพาพี่ไปรู้จักเพราะผู้ใหญ่ที่พาไปคนเขาเคยรับราชการมาก่อนไงเขาเคยรับราชการมาก่อนเวลาเมื่อก่อนนี้ก็จะไปเวลาสมเด็จพระราชินีนะเป็นพี่หลวงอ่ะถ้าแม่เป็นพี่หลวงไปเขาเป็นคนมาต้อนรับประเทศเขาก็เป็นคนต้อนรับนั้นแต่พอทีเนี้ยตอนนี้ก็เกษียณแล้วแต่ว่าเขามีเป็นคนกว้างขวางอยู่เป็นเพื่อนกันกับผู้ใหญ่คนนี้ผมไปวันนั้นพี่ก็ไปยกปวดหลังมากตรงส่วนไหนจะมันเจ็บเอวหูแบบเราที่ทำไมมัน

0: ไม่น่าเชื่อประมาณ5นาที10นาทีอ่ะเฮ้ยมันหายเหลือเชื่อจริงๆเลย
1: ประหลาด
0: ใจมากมาตรฐานเรื่องมาตรฐานนี่นะพี่ถึงบางทีพี่สะท้อนมาถึงว่าประเทศไทยเราทำไมแค่เป็นไทยเราไม่เจริญมันมีปัญหาเยอะของเขาอนุสไลก็ทำมาเป็นเขาถามเขาบอกว่าศาสตร์อันเนี้ยนะทั้งยาทั้งการปรับสมดุลเนี่ยเป็นพันปีมาแล้วนะมีประวัติสืบทอดนี่มีให้เห็นชัดๆเลยแล้วเขาก็จะเขียนไว้เลยผังว่าบรรพบุรุษรุ่น1รุ่น2รุ่น3ก็ต้องทำเป็นโรงพยาบาลน่ะทำเป็นสถานพยาบาลมีเตียงไว้ข้างคืน พี่แอบไปเห็นอะไรอย่างรู้สึกโอ้รกก็เรียกรกแกะประเทศจีนก็ทำรกแกะ
1: รกแกะ
0: โอ้รกแกะที่เขามาฉีดไอ้เนี่ยมาฉีดไ
1: อ้ส่วนใหญ่รกแกะนี่มาจากเกาหลีญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
0: เมื่อก่อนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียใช่ไหม
1: อันนี้ของจีนก็มีรกแกะ
0: ของจีนเขาบอกที่มีสองโรไอ้สองอะไรนะสองซี่สองบริษัทอะที่มันผลิตอะแล้วมันเป็นสเต็มเซลล์นี่คืออะไรสเต็มเซลล์พี่ทงเอ้ยทำไมเมื่อก่อนเพื่อนชวนพี่ไปฉีดไม่ฉีดเราก็ไม่รู้นะโอ้พอไปรู้ไปเห็นไปอะไรนี่มันเข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์เรานะประการพัฒนาของเขาเนี่ยไอ้สเต็มเซลล์เนี่ยมันมีจริงนะ
1: มีจริง
0: ซึ่งของคนจีนเนี่ยเขามีแล็บเขามีงานวิจัยแล้วก็มีรูปไปเห็นเลยนะคนที่ฉีดมาเนี่ยแต่ว่ามันมีมันหน้าตาที่มันหิวเหี่ยวนะมันตึงออกมาเลยนะ
1: ตึงขึ้นมาเลย
0: แต่มันก็ต้องฉีดอยู่บ่อยเรื่อยๆแล้วก็คือชะลอเป็นแอนตี้จริงเป็นชะลอความชรา
1: คร
0: ับกระเฉงกระจุ่มกระชวยพี่ว่าจะต้องแอบไปฉีดบ้างอ่ะเนี่ยเดินแล้วพี่ไปนะก็ต้อนรับอย่างดีด้วยแล้วเฝ้าถือว่าเขารู้จักหมอนครนี่ก็ว่าโอ้ยหมอนครพอเขารู้ว่าเราเป็นคนมีชื่อมาสมควรใกล้ๆก็รู้จักนะนะเขาก็บอกว่าโอ้เป็นเขาให้เกียรติมากเลยเขาเรียกเหมือนกับเป็นอาจารย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะถ้าเกิดเรามีอะไรที่พี่ไปเห็นนี่มันน่าสะใจนะเรื่องจัดกระดูกเนี่ยไอ้เรื่องแผลอาการเนี่ยพี่ก็เจอนะคนไทยเราเนี่ยก็เคยเห็นแก้เห็นจัดกระดูกเห็นเอามือโน่นนี่นั่นนะนะปรากฏว่าไปเห็นที่นั่นเนี่ยมันพิเศษมากเลยอ่ะพี่ร้องโอ้แบบก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะก็มันหาย
1: ไปเทียบเลยใช่
0: ไหมเนี่ยก็อยากจะมาเมืองไทยนะก็อยากจะมาเมืองไทยมากๆเลยเขาเคยมาไปภูเก็ตมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันมีหลายศาสตร์แล้วก็มีการสอนหมอคนที่ทำให้พี่เนี่ยก็มีก็เรียกว่ามีคุณธรรมสูงนะเขามีการสอนรุ่นหลังๆนะแล้วก็มีมูลนิธิใกล้ๆอย่างเงี้ยเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสเขาก็จะดูแลแล้วก็ไม่ได้คิดเงินก็บางทีมันตอนเช้านี่ก็จะไปเลี้ยงเด็กคนไหนที่มีปัญหาไม่มีอะไรกินเนี่ยเขาจะมีอาหารจัดไปให้เลยแล้วพี่บอกว่ามันการพัฒนาของประเทศของนุสราพี่ดูนะเด็กก็ขยันมากเลยนักขยันแล้วเหมือนกับมีเขาเรียกคารวะผู้ใหญ่นะมีสัมมาคารวะมีอะไรต่างๆเนี่ยเด็กที่เข้าไปเรียนไปอะไรที่โรงพยาบาลเขาเนี้ยผมก็ชอบใจผมอยากจะมาเมืองไทยนะก็เที่ยวนี้พี่เข้าไปก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะนี่จะบอกไว้เลยน้องสุไลว่าน้องสุไลมีโอกาสไปเถอะไปแล้วจะเห็นอะไรเห็นแล้วมัน
1: ไปอีกเมื่อไหร่คะเนี่ยจะติดที่วานไปด้วยค่ะ
0: คงจะต้องไปกับไปจะต้องมีโอกาสได้ต้องไปเรื่อยๆเพราะมันน่าจะมีความทำอะไรอยู่ประมาณสักสองสามอย่าง
1: โอ้
0: น่าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ
1: ์ตามไปด้วย
0: อะไรเนี่ยเอาทีครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราไปไม่มีจุดหมายไม่มีอะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีคนเป็นคนที่ต้องขวัญ
1: ต้องมีคนพาไป
0: ใช่เพราะว่าท่านที่ใหญ่ท่านเนี่ยท่านมีเขาเรียกสมาคมอะร้อยกว่าแห่งเฉพาะในประเทศ
1: ถ้ามี
0: ไปได้หมดน่าไปได้หมดไปได้แบบพี่ว่ามันเป็นโอกาสดีนะฮะตอนแรกพี่ก็อคตินะว่า

0: คนจีนอย่างวันนี้แต่ไปเจอมันคนละเรื่องกันนะที่เราเห็นภาพว่าก
1: ับที่เรารับทราบข้อมูลใช่ไหมคะ
0: ใช่ท่านก็บอกท่านก็เสียใจนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันขู่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจจะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีส่วนหนึ่ง
1: ใช่ก็หลายคนอาจจะคิดว่าเออถ้าสมมติว่าซื้อของจีนมาเนี่ยนะมันก็จะมีแต่ของแบบราคาถูกไซส์ทีสองทีก็เจ๊งแล้วเสียอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายเกรดมากตั้งแต่ระดับ
0: มีหลายเกรดมีหลายเกรด
1: แบบนั้นก็มีใช่แบบนั้นก็มีที่เราพูดกันเนี่ยแต่มันมีไปจนถึงระดับ5ดาว6ดาวนู่นมีทุกอย่าง
0: ใช่ใช่
1: มีทุกอย่าง
0: ห้องโล่งห้องน้ำอย่างที่เราเคยกลัวนะโอ้ไปเดี๋ยวนี
1: ้
0: อัตโนมัติ
1: เปลี่ยนหมดแล้วนะ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เราคาดไม่ถึงว่ามันความเจริญเนี่ยการพัฒนาของเขาอะนะเราเองก็อยากจะให้ประเทศเราให้มันอย่าล้าหลังอย่าถอยหลังมากอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นแบบ
0: ผิวไรไปดิ
1: ได้ไหม
0: ความสุขที่บอกได้เลย
1: ค่ะ
0: มันจะมีความสุข
1: อยากไป
0: ค
1: ่ะ
0: ตัวน้องวิทย์เที่ยว
1: ก็มีโอกาส
0: อยากบอกได้เลยเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนะ
1: ได้ไปเปิดไปกันเดียวได้ดูงาน
0: มีหลายอย่างไม่ได้เล่าอีกเยอะเลยขนาด5วันนี่คือทำงานตลอดไงทำงานก็โดยที
1: ่ไม่ได้เล่ากันไป
0: ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะสถานที่เที่ยวอีกเยอะนะถ้าไปเที่ยว
1: ไม่ได้ไปกินร้านกาแฟสบายๆอะไรอย่างนี้ไม่มีเหรอคะไหว้พระ
0: อ๋อไอ้กาแฟมีไหว้พระก็มีบ้างแต่ว่ายังต
1: ้
0: องเป็นคนอิ่มที่ศักดิ์สิทธิ์มากเที่ยวหลังว่าจะไปแล้วพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะที่ไปที่นั่นนะสถานที่เที่ยวเยอะมากนะมีมันไปแล้วพี่บอกตรงนั้นถ้าคนไปแล้วมันจะรู้สึกความรู้สึกที่ดีแล้วก็มันรู้ว่าอ๋อมนุษย์เรามันมีคุณค่านะพี่เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้ว่าเออทำไมไอการที่จะทำให้คนมีอายุที่ยืนยาวนะหนึ่งในนั้นนะครับนุสแล้วก็คือการท่องเที่ยวนะแล้วก็ไปเห็นอะไรที่อย่างเงี้ยขึ้นขนาดพี่ไปนะพี่ขนาดเราง่ายๆว่าขนาดไปเหนื่อยๆนะยังเห็นอะไรที่มันเราอะบางคนเออปล่อยไปแก่แล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวนะให้มันไปยังไงก็เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็นู่นแต่ว่าถ้าไปเห็นอย่างน
1: ี้
0: นะโอ้ไม่ใช่หรอกเราไปเห็นมันเหมือนกับ
1: โอ้เราไปไม่ได้อะไปเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความหวังไหมมีความหวังนะคะ
0: ใช่
1: มีความหว
0: ังก็เนี่ยสัญญาท่านผู้ใหญ่ไว
1: ้
0: สัญญาท่านผู้ใหญ่คิดกับ
1: ใจฟูแสดงว่าพี่หมอใจฟูขึ้นมา
0: ใจฟูครับ
1: ค่ะใจฟูจริงๆนะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่านะคะ
0: ครับ
1: สบายๆกันไป
0: ไม่ใช่มาเสียเวลาไปโม้ไป
1: แล้
0: วไม่ใช่
1: พี่หมออาจจะ
0: ได้ดีเลยครับ
1: ไม่เปิดเพลงไหมหรือยังไงหรือว่าเวลากันเลย
0: ก็ได้ครับได้ถ้าเวลาก็ว่าตอบปัญหาไหมหรือยังไงดี
1: ได้เดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ได้ครับครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือ

0: ูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรง
4: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะขออนุญาตยกยอดเพลงไปในสัปดาห์หน้านะคะหมอเพราะว่า
5: ได้ครับ
4: มีคำถามของพี่ผู้หญิงอายุ48ปีคนหนึ่งนะคะเขาถามมาสั้นๆว่าขณะนี้รู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนสามีแอบไปมีคนอื่นนะก็บางครั้งเริ่มมีแต่พอสามีสดใสก็หมดอารมณ์ไปเฉยๆไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเข้าสู่วัยทองแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็พอจะมียาและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ได้ไหมคะขอแนะนำด้วยแล้วก็อาการวัยทองจริงๆเริ่มช่วงอายุกี่ปีกันแน่และซึ่งจุดตอนไหนเท่าไหร่คะพี่หมอคะ
5: เอาพูดถึงเรื่องวัยทองหน่อยแล้วกันนะถ้าที่ดูถ้าที่ฟังถ้าคำถามนี่น่าจะประเด็นหลักอยู่ที่สงสัยวัยเรื่องของการเข้าสู่วัยทองหรืออาการที่มันไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศนะครับคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงนั่นแหละนะก็โดยทั่วไปนะครับผู้หญิงในเข้าคำว่าวัยทองเนี่ยเริ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะน่าจะมีจากการเฉลี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มด้วยในช่วงที่อายุ45นะบางคนก็เริ่มเลยนะ45ไปถึง55ประมาณเนี้ยนะทีนี้ว่าอาการมันจะใกล้ๆมันมีอาการเตือนก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองแบบเต็มรูปแบบนะเช่นในช่วงที่มันประจำเดือนมันจะหมดแต่ว่าช่วงก่อนที่จะหมดถาวรเนี่ยมันก็จะมีอาการมาห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะบางทีก็มาไม่มากมาอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะมันอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะอายุเนี่ยถ้าเริ่มจาก45ถึง55น่าจะไปหมดก็น่าจะอยู่ในราวๆ50ประมาณ50นะ50 50 51พวกเนี้ยนะที่ส่วนใหญ่นะแต่เราก็เคยเจอนะในข่าวต่างประเทศที่เขาบอกอายุ60ผู้หญิงยังมีลูกมันธรรมชาติมันก็เล่นตลกดีเหมือนกันนะพูดถึงนะนะก็เรียกว่าก่อนวัยทองนี่บางคนก็แล้วแต่บางคนก็40นิดๆก็เริ่มละนะเริ่มที่มีความไม่สม่ำเสมอของรอบเดือนอะไรต่างๆอาการที่มันออกมาเนี่ยนะแต่ว่าก็ถ้าเป็น50ไปแล้วเนี่ยบางทีมันพอมีห่างไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหยุดหมดเลยนี่ก็ประมาณนั้นนะครับเต็มที่นะทีนี้อาการนะที่เป็นที่รู้กันเมื่อก่อนเชื่อบอกว่าผู้หญิงวัยทองนี่เป็นวัยที่แบบเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคืออะไรอาการที่แบบบอกว่าบางคนก็แซวบอกว่าลมพัดก็โมโหอะไรเงี้ยโทษนะครับผู้หญิงที่บอกว่า
4: ก็ไม่ได้อ่ะ
5: ไม่ได้ที่บางคนบอก
4: ไม่ได้เลยอ่ะ
5: ลูกบอกแม
4: ่พร้อมจะระเบิดได้ตลอดเลย
5: บอกแม่เนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นอะไรก็ฝังหูฟังตาบางคนบอกมนุษย์ป้าโอ้จะว่ากันไปให้ไอ้เลยให้ฉายาที่แหมน่ากลัวนะแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะอาการร้อนบูบวาบเหงื่อออกอะไรเงี้ยกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดแปรปรวนความจำไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะแล้วที่นี่ก็พูดถึงเรื่องของแน่นอนครับมันมีเรื่องของอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะความต้องการทางเพศมันลดลง

0: พราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ไอ
1: ้มีความเป็นไปได
0: ้ช่องต้องคลอดนี่มันจะมีปัญหานะครับมันอาจจะไม่ค่อยอ่อนนุ่มชุ่มชื่นเหมือนกับตอนที่มีฮอร์โมนเต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าวัยทองก็คือวัยที่มันประจำเดือนอ่ะมันไม่มีนะหมดประจำเดือนก็เท่ากับรังไข่ที่ผลิตออสโตรเจนมันหยุดทำงานใช่ไหมเขาก็เลยทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านเพศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะมีเพศเรื่องช่องคลอดแห้งนะแล้วก็อารมณ์ทางเพศก็ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยก็เลยไม่ตอบสนองไม่ค่อยแซ่บเหมือนกับตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องที่จริงแล้วเนี่ยน้องจุไรเราก็พูดค่อยเจอนะว่าคนที่อายุวัยทองเนี่ยบางคนเนี่ยบอกโอ้ยอย่าดูถูกนะผู้หญิงวัยทองไม่ว่าจะหมด
1: เวลาหมดพี่มาสี่ทุ่มพอดีได้ค่ะพี่บอกให้เบอร์นิดนึงเดี๋ยวก็มาต่ออาทิตย์หน้านะคะ
0: ได้ค่ะผมเบอร์นะครับ0876977666087-697-666ขอโทษด้วยวันนี้หนังสือเรายังซึมๆอยู่เลยมา
1: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาพี่หมอนะคะช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็โทรได้ช่วงสายๆของทุกวันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะกับคำถามนี้อีกนะพี่หมอเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: วันเวลาจริงๆลาไปพร้อมกันนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็

0: ช่
1: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง900

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดค่า

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: คู่แรกของวันอาทิตย์นะครับก็โอ้โหทีมแต่งต้นๆครับเยอรมันพบกับทางกือดาเซาครับโอ้โหจับมาที่กุนซือแจ็คแรดโบคาร์ด
10: นี่78ปีนี่เรียกน้าไม่ได้แล้วนะ
9: ต้องเรียกลุง
10: ต้องเรียกลุงรุ่นลุงรุ่นปู่แล้วนะครับ
9: ครับก็เป็นเกมในกลุ่มโอ้ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้ดูสีนะครับคือลาซาวเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นะครับ
10: กลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับ
9: ครับอ่ะก่อนที่จะไปประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวไล่เรียงสเสด็จผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งกันก่อนนะครับวันนี้เยอรมันในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้ทำประตูเป็นเมลนอยเออร์ครับแนวรับแบ็คขวาโจโจคิมมิชครับแบ็คซ้ายเป็นดาเนียลบราวน์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็คเป็นโจนาธานทาแล้วก็ดิโก้ชูลเตอร์เบกผู้กองกลางเป็นฟิลิกเมชาแล้วก็อเลซานดราพลาฟโลวิชนะครับตัวลุกครับเลอยซาเน่จะมามูซาล่าแล้วก็ฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวดนะครับ
10: ครับผม
9: ส่วนทางฝั่งทางด้านกือลาซาวนะครับระบบ 4-4-2 ครับดั้งเดิมนะครับของดิกแอดโวคาร์ดเสริมตูเป็นทางด้านเอเลียสรูมนะครับแนวรับมีทางด้านฟอนวิลแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฟอร์นิอุสผู้เซนเตอร์เป็นลิชารี่บาสโซอานะครับคนที่เคยเล่นเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาก่อนจะมาเล่นชุดใหญ่อย่างกือลาซาวนะครับจับคู่เซนเตอร์กับโอบิสโปจาก PSV ผู้กองกลางครับโอ้สองพี่น้องเลยพี่เอกเลนโดบากูน่านะครับกับทางด้านคนพี่เนี่ยเป็นทางจูนิโยบากูน่านะครับปีกขวาเนี่ยใช้เป็นทางโคเมเนเซียนะครับด้านซ้ายเป็นไทช่องนะแล้วก็หน้าคู่เป็นฮันเซนแล้วก็โจเกลโลคาเดียครับ
10: ครับเกมออกสตาร์ทมายังไม่ถึงนาทีนะครับเยอรมันปีนี้มาแบบไม่ถูกคาดหวังมากนะครับกับการที่เป็นเต็งแชมป์เพราะว่าพวกรุ่นใหญ่อย่างสเปนฝรั่งเศสอังกฤษนี่เต็ง1 2 3
9: ครับ
10: แต่ก็เป็นขาประจำบอลโลกอยู่แล้วนะครับทีมชาติเยอรมัน
9: ก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเต็ง7เต็ง8แล้วครับ
10: ครับ
9: วันนี้เยอรมันเสื้อขาวกางเกงดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนกือลาซาวเสื้อเงินเกงเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพพี่เอกและผมสนนะ
10: ก็ทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดอีก41สถานีนะครับในเครือของวิทยุอสมทช่วงบอลโลกเราก็จะอยู่กันยาวๆนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี5
9: ยาวไปฮะ
10: จนถึงรอบชิงเลยนะครับก็เดี๋ยวดูครับวันนี้เยอรมันเนี่ยคาดการณ์ว่าจะต้องยิงถล่มให้ยับเลยนะครับจะได้สักกี่ลูกแต่ว่ารูปเกมในช่วงต้นเกมนี่คลองบอลเยอะกว่านะทุกส่วนนะ
9: ใช
10: ่คอมเมนต์กันมาได้นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็รวมไปถึงข้อความก็ส่งมาลุยมาลูกนี้เยอรมันไม่ได้จบครับโอ้โหกือลาซาวเอาแล้วจะสวนกลับทางด้านซ้ายลุยมาโดนชนผู้ตัดสินเป่าฟาวให้หรือเปล่านะครับ
9: ได้ฟาวฟอนวิล
10: เป็นแบ็กที่ตัดได้นี่หูพยายามจะสวนกลับเยอรมันต้องระวังนะครับชื่อชั้นผู้เล่นของกือลาซาวเนี่ยหลายๆคนก็คุ้นหูคุ้นตานะครับการเล่นในบอลฮอลแลนด์นะครับ
9: ก็มาจากพวกเนเธอร์แลนด์ลีกดองนะครับเพราะว่าอย่างตอนประวัติศาสตร์นี่ตามเรื่องราวนี่
10: รู้จักเปล่ารู้จักทาฮิตชองหรือเปล่าร
9: ู้จักครับ
10: รู้จักโลคาเดียหรือเปล่า
9: พี่เอกรู้จักว่ารู้ไหมทาฮิตชองมีเชื้อจีนด้วยนะไปอ่านข้อมูลมา
10: เนี่ยดูก่อนดูก่อนมาแล้วครับคูราซาโลคาเดียนี่เด็กเก่าพีซีนะครับผมนี่เคยพากกับทางช่อง9สมท
9: แล้วนะโอ้ยน้องผมดูอยู
10: ่มาซัวโลคาเดียพวกเนี้ย
9: ต้องเรียกอาจารย์เอกเอเลดีบีซี
10: นู่นเอกนู่นเอกใหญ่นู่น
9: โอ้ยอันนั้นเขาเป็นผ
10: อเอกใหญ่นู่นเขาพาบอลฮอลแลนด์มาภาคนะ
9: ถ่ายรูป
10: อนาคตแต่ขณะโอกาสจะมีมาภาคต่อ นี่ได้ข่าวว่าคุณอวย99หวานเจี๊ยบเลยอ
3: ่ะโอ้พี่อันนี้คือบ้านของผม
10: อ่ะเหรอ
3: นี่นี่คือแบบโฮมเบสเบสแคมป
10: ์บ้านหลังใหญ่คุณอยู่แถวคลองคลอง3คลอง4ไม่ใช่ฮะ
3: ก็เราก็ต้องมีกินมีใช้พี่คร
10: ับ อ่ะมาเยอรมันฮะจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อไหร่นี่ช่วงต้นเกมนี่บุกหนักเลยนะครับ
9: อ่ะก็ถ้าใครอยากได้ผลบอลคู่อื่นนะครับซึ่งตอนนี้เบลารุสเตะไม่แคร์สื่อมีลีกชิลีมีพวกบอลฟินแลนด์ใครอยากได้คู่ไหนมารวมถึงไอซ์แลนด์ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
10: ครับไม่บังหน้าหล่องสนหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โต้งเข้ามาจัดให
9: ้ไม่เป็นไรฮะที่นี่เขาเน้นเสียง
10: เยอรมันมาอีกทีเมช่าจ่ายติดจังหวะ2ยังเข้าบอลก็น่าเร็วอ้าวแล้วหมุนแล้วฮะตอนนี้ ไม่ใช่นักเตะหมุนนะสัญญาณหมุนลุยต่อครับ
9: พี่เอกเมื่อกี้ผมขับรถมาเส้นรัชดาที่ฝนตกหนักแบบหนักมาก
10: อ่
9: ะแบบเพิ่งตกอ่ะแล้วคือแบบว่าโหบางทีบางช่วงบางตอนไม่เห็นทางเลยนะ
10: วันนี้เซียนสนชี้ชัดไปทางไหนฮะคู่นี
9: ้ผมว่าเยอรมันชนะขาดพี่เอก
10: หร
9: อวันนี้นี่รู้สึกว่าต้อง3ประตูใช่มั้ย
10: ผมคิดว่าไม่ถึง4
9: ต้อง4หรือ3นะพี
10: ่ถ้า4ก็โอเค
9: 3พอได้มั้ย
10: 3ไม่ได้
9: โอ้โหแกลำบากใจเลย
10: ต่อบินคนละแก้วมา
9: พี่เอกเอาอะไรอ่ะ
10: ผมว่าคิดว่ายิงไม่ถึง4
9: อ่ะผมเอาถึง4
10: อ่า
9: โอเค
10: เดี๋ยวครึ่งแรกรู้เรื่อง
9: ได้ครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับใครได้ผลคู่อื่นก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ SMS ยังเหมือนเดิม489899แล้วก็ช่วงบอลโลกไลฟ์นี่มีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube คุยกันได
10: ้ครับทำเกมขึ้นมายังไม่ได้นะครับกูราเซาบอลออกทางซ้ายทางซ้ายไหลทะลุช่องมาหลุดมาเยอรมันแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้โอ้โหมีตัวขวางครับยังไม่ได้อีกทีนึงมูเซียล่าออกไปซ้ายบราวน์ฮาวเวตตบเข้าในหน้ากรอบเบโทเวียดทำชิงยิงลูกเดียวโอ้โหมาแล้วครับเยอรมัน 1-0 ครับโอ้ทำชิงกันมาแล้วซัดสุดสวยเลยครับ
9: ฟิลิกเมช่านะครับโอ้โหทำนบแตกครับคือราเซาต้านได้แค่5นาทีเสร็จครับเยอรมันนีอินซีเล็กครับแชมป์โลก4สมัยครับขึ้นนำแล้ว 1-0 ครับโอ้โหแล้วฟิลิกเมช่ายิงลูกนี้ตุงตะข่ายสวยสดงดงามครับ
10: ครับ
9: หมดจิตเซฟครับทางด้านเอเลียตรูมครับผู้เสียประตูของกีราเซาครับ
10: ตู้ยิงสวยมากทำชิ่งกันดีนะครับฟิลิกเมช่าครับมิดฟิลจากเสือเหลืองส่งเข้าประกวดนะครับเยอรมันนี่เคยเข้าชิงมาแล้ว8ครั้งได้แชมป์ไปเสียรองแชมป์อีก4ครั้ง
9: 50%
10: โอ้โหคุณไม่ชมคนจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: ใครฮะ
10: ก็เบอร์17ไงดู
9: เพย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลนี่ปาดมาให้เมช่ายิงบริเวณหัวกะโหลก 1-0 ครับเยอรมนีนับ1อ้าวพี่เอกพอพูดปั๊บยิงป
10: ุ๊บไม่มีปัญหา เดี๋ยวพักครึ่งนะมันยิง3ลูกเดี๋ยวลงไปกดเตาบินเลย
9: ไม่ได้หรอกพี่โอ้แต่ว่าออกซ้าร้อนแดงครับเมื่อวานนี้สวิตก็นำเร็วแบบนี้นะผมภาคอยู่ที่นี่แหละไม่เอานะ
10: แล้วกาตาร์นี่แต้มแรกของบอลโลกใช่ไหม
9: ใช่เป็นเจ้าภาพไอ้ครั้งที่แล้วในบ้าน3นัดแพ้รวด
10: ครับ
9: นี้เล่นเมื่อวานเล่นนอกบ้านเล่นที่สหรัฐกลายเป็นว่าได้1แต้มจากสวิสนะครับ
10: ครับ
9: เอามาอีกแล้วพี่เอกมาอีกแล้ว
10: 2หรือเปล่าเยอรมันยิงติดบล็อกแถว2หน้ากรอบไปโทษสลอตเตอร์เบกดันมาสูงเลยครับซ้ายบราวเปิดยัดลูกนี้บอลฉลับอ้าวแล้วไม่ได้เตะมุมครับ
9: ตอนนี้นี่ขึ้นทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับเยอรมนีคือชุดนี้อาจจะไม่ได้มีสตาร์เยอะครับแต่ว่าจุดแข็งคือทีมเวิร์คครับแล้วก็พลังหนุ่มอย่างนาธานิเอลบราวน์ก็หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาครับเป็นแบ็คซ้ายเนื้อหอมนะครับจากแฟรงก์เฟิร์ต
10: ลุงดิกผมนี่เครียดตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะดิกแอดโวคาต
9: ก็ก่อนหน้านี้เคยมีออกไปจากการคุมทีมประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกสาวแกป่วยแต่ตอนนี้พอดีขึ้นก็กลับมา
10: เดี๋ยวไรรูมครับเปิดยาวโลคาเดียจะโมงเช็ดไม่ถึงไรช่องเก็บบอลได้อยู่ข้างหน้าเปิดยัดมาคิมิดดักไว้ได้ก่อนวันนี้ผมว่าคนที่น่าจะสบายสุดก็คงจะเป็นนอยเออร
9: ์ใช่งานค่อนข้างเบานะครับ
10: เยอรมันเคยชนะเยอะสุดซาอุ8ลูก
9: ครับ
10: 80นะครับ
9: หรือวันนี้เอาสัก7ได้ไหมที่เยอรมัน
10: เฮ้ย
9: 70
10: คุณเอาถ้าไม่8ก็9เลยเดี๋ยวยุ่งกับ7เลย
9: เดี๋ยวมันจะดราม่า
10: เดี๋ยวมีดราม่าอีกอ่ะลุยต่อไม่หยุดนะครับมูเซียล่า

0: หลไหมขออีกไหมเมชาซัดลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบนิดเดียวเกือบ 2-0 ครับ
1: โอ้โหฟิลิปเมชาครับตั้งป้อมง้างเท้ายิงด้วยขวาคือน้ำหนักอะดีครับแต่ทิศทางเนี่ยโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดเสาไกลนิดเดียวคือถ้าตรงกรอบนี้ใส่สกอร์ 2-0 แน่นอนครับ
0: ใครที่ฟังใครที่ชมเราเนี่ยมีคนไหนที่แบบชอบคูราเซาเชียร์คูราเซามีไหม
1: พวก
0: ส่งมาบอกหน่อย
1: โอ้โหผมบอกเลยลูกเกมตอนนี
0: ้เออ
1: โอ้โหหนักแล้วครับคูราเซา
0: เมื่อวานนี่เชื่อใจสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: โอ้เละเลย
1: เมื่อวานนี่บอกเลยเละน่าจะพับป่าเมื่อคืนเนี่ยสวิตอ่ะไม่มีใครเห็นต่างเป็นกาตาร์นะพี่เห็น
0: ใครจะเชื่อกาตาร์มันจะมีแต้มไงคุณสน
1: แต่ว่าไอ้ผมว่าไอ้ลูเบนวากาสแล้วก็บิลเอมโบโลเนี่ยใช้โอกาสโคตรเปลืองก็คือยิงไป30กว่าครั้งนะพี่เอก
0: มาแล้วไม่แน่นะครับ
1: ไม่ได้สักลูกอ่ะได้ลูกเดียวอยู่จุดโทษ
0: เล่นติดแอคไปว่า
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: ไม่เน้น
0: อ
1: ่ะ
0: จะ 2-0 ไม่ยอมเอาสักที
1: อ่ะอุ้ยแต่เยอรมันเสื้อตัวนี้สวยนะพี่เอก
0: ผมว่าเยอรมันเสื้อเขาสวยทุกทัวร์นาเมนต์
1: อ
0: ่ะพวกเยอรมันอิตาลีอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เสื้อจะสวย
1: อันนี้เดี๋ยวฝากทีมงานดู SMS อันนี้ได้ไหมเอ่ยไม่แน่ใจนะเหมือนเข้าไม่ได้อ่ะมาอีกแล้วครับเยอรมันวิยัตให้มาช่องนี้ไม่ถึงฮาวเวดครับแล้วบอลฝั่งซ้ายนะครับพยายามให้ช่องในเล่นกับมูเซล่าโอ้โหมูเซล่าจะควายมาฟอร์เรนวิยัตวิยัตขวาซัดไหมไม่ซัดจะไปต่อวิยัตขวายิงติดบล็อกกับ
0: จะได้ส่วนไหมคูราเซาโดนตัดได้อีกซาเน่ซ้ายลากตัดในโดนอัดเมชารับช่วงต่อโดนลุมอยู่หูชลตเตเบกดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
1: ใช่บอกเลยสนามเอียงอะตอนนี้ชลตเตเบกนี่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะพี่
0: ก็เพิ่งต่อสัญญากับดอทมุนไปแต่ก็ต่อเพื่อขายแหละผมว่า
1: วันนี้เล่นที่ฮูสตันนะครับ
0: ครับหมาอีกแล้วซ้ายซาเน่ยิงโอ้โหฉลับออกหลังแล้วไม่ได้เลยครับบอลสุดท้ายเลยเหมือนจะโดนลอยซาเน่ออกไปเองนะครับ
1: โอ้โหก็โอกาสเยอะทีเดียวครับเมชาเบิกสกอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่ทั้งเวียดได้ยิงติดบล็อกแล้วก็ลอยซาเน่ครับตรงนี้โอ้คือ 4-5 บล็อกของทางคือลาเซาครับบังหมดซาเน่ซัดไปก็ยังติดครับโอ้คือทำไม่ติดนี่ 2-0 แน่นอนไปติดบล็อกของทางบาซัวนะครับ
0: ครับบาซัวนี่น่าจะเคยเล่นกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม
1: ใช่
0: คู่นี้ฟีทีวีทางโมโนแม็กสปอร์ตน่าจะมีถ่ายแล้วสดด้วยนะครับพรุ่งนี้เห็นโปรแกรมนี้เป็นสเปนนะ
1: ใช่
0: ก็ปล่อยคู่ใหญ่มาให้คอบอลแฟนบอลได้ดูด้วยนะ
1: เมื่อวานนี้ก็ดูบราซิลกันไปแล้วลองดูบราซิลหรือดูบูอัตนี่โอ้โหโคตรเก่งเลยเว้ยแบบเล่นซากิมบาไลคาเซมิโร่ฟาบินโยไปไม่เป็นเลย
0: นี่ตอนเด็กเล่นยูให้กับฝรั่งเศสนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าโตมามันไม่มีพื้นที่ไง
1: ผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนเล่นกับลิวในฤดูกาลที่ผ่านมาในลีกเอิงเขาว่าได้ผ้าอยู่โหโคตรเก่งอ่ะ
0: ครับ
1: พอมาละ
0: พอฟอร์มดีนี่มีข่าวทีมใหญ่เพียบเลย
1: ใช
0: ่หมายทีครับทางด้านเยอรมันค่อยๆเคาะขึ้นมายกมาเมชาเกียวเข้าเหลี่ยมซ้ายดีดลูกนี้วิตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักเบาครับ
1: บอลแรกนี่ดูดลงมาสวยเลยครับเมชาแต่ว่าจังหวะจะดีดยิงนะครับบอลมันไปติดเท้าก็เลยยิงได้ไม่แรงครับยังติดทางด้านรูม
0: 2014ได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่บราซิลมาแล้วนะครับเยอรมันโหต้องรีบยิงครับลูกนี้
1: นี่มีคนเป็นเพื่อนพี่เอกแล้ว SMS ตอนนี้ใช้งานได้ละมีผมครับเชียร์คือดาซาวครับเชียร์ไปนิดหน่อยจากคุณสพงไอ้พวกพี่เอก
0: เดี๋ยวเราเฮไปด้วยกัน
1: ครับพี่บอกขอผลสต็อกโฮมแล้วก็โลเซนการ์ดสวีเดนสตาร์เบกด้วยครับนี่เป็นไงท่านนี้คุณ6คุณ6788บอกบอลโลกนี่ทำอะไรแกไม่ได้
0: ไม่เป็นไรเราจัดให
1: ้สต็อกโฮมนี่สวีเดนนะเดี๋ยวดูให้นอกนั้นมีอะไรอ่ะมีสตาร์เบกนะครับแล้วก็โลเซนการ์ดโอ้
0: โหบุกอีกแล้วครับเยอรมันอยู่ที่ว่าจะเร่งหรือเล่นตามทรงของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับออกไปทางด้านซ้ายครับสตาร์เบกเวียดครับขึ้นมาบราวน์ขึ้นไม่ได้ก็ย้อนมาตั้งกันใหม่ครับสตาร์เบกเมชาโจทานทาครับขวาซ้ายมีแต่ว่า คาะคืนหลังดีกว่าเอาชัวร์ครับดีดซ้ายบราวชลัตเบกเคาะหาช่องอยู่นะครับ
1: ส่วนเมื่อกี้ที่ถามผลสต็อกโฮล์มอินเตอร์ซองนาวนี่ชนะทางคาวสตัด 3-1 นะครับ
0: ครับพอได้ประตูเร็วก็ความกดดันมันก็คลายไปเยอะเลยนะครับทางด้านเยอรมัน
1: ขอความ SMS เริ่มมาเรื่อยๆครับแหมบางท่านอาจจะเพิ่งตื่นนะเพราะว่าตั้งเวลาดูไว้อย่างเมื่อวานพี่เอกไหวไหม4คู
0: ่ไม่ไหว
1: ตั้งแต่ตี2ถึงคู่11โมง
0: เต็มที่เต็มที่กับบราซิลอ่ะ
1: เมื่อเช้าผมนอนประมาณบ่ายโมงอ่ะจบคู่
0: พอดีไหมเวียดยิงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0โอ้ยใจเย็นๆมาโอ้มาเป็นพายุเลยครับเยอรมัน
1: นี่ครับเพลย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลครับพยายามจะส่องประตูครับตรงนี้คือมีพื้นที่เยอะเลยครับหนีทางฟอร์เรอุสมาครับแล้วก็ขวาเนี่ยตั้งป้อมซัดเปิดหน้าเท้าน้อยไปหน่อยครับบอลมันโค้งไม่พอหลุดเสาไกลเมื่อเช้าเนี่ยผมช็อกเลยเอ๊ะก่อนนอนโอ้โหตุรกีขึงครับสนามโดนออสเตรเลียสวน2ดอกแพ้0-2
0: ก็ชอบ
1: โอ้โหเรียบร้อยเมื่อคืนนี่ทีมที่ดูเป็นรองนี่ดีหมดเลยนะ
0: ใช่สกอตก็ชนะแค่ลูกเดียว
1: ใช่ช้ำเลย
0: อ่ะมาขึ้นมาทางซ้ายก็เก็บบอลไม่ได้นะครับจูรินโยบาคูน่าบนทุ่มของคิมิช
1: ก็เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดนี้ครับคิมิช
0: โมงมากราซาวยกสวนกลับมาเลยครับติดโจทันทาคิมิชต้องย้อนคืนได้แตะบอลแล้วครับนอยเออร์ออกบอลเร็วมาบราวน์ชลัตเบกข้างหน้าเนี่ยใช้ฮาวเวิร์ตยืนค้ำอยู่นะครับ
1: ก็ยิงประตูให้อาร์เซนอลในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยครับคายฮาวเวิร์ตแต่ว่าอาร์เซนอลได้แค่รองแชมป์นะครับตัวเลือกอื่นในกองหน้าก็มีพวกทางด้านแม็กซ์ไบเออร์แล้วก็พวกตัวอย่างนิกวอเตอร์มาเดอร์ครับแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
0: มาอีกแล้วเมชาเลือกใครไหลมาอุ้ยยังไม่ผ่านในรับของกูราซาวจะสวนกับบาคูน่าน้องให้พี่ยกไปขวาเลยครับถึงไหมโลคาเดียไม่ถึงครับโดนดักได้ครับชลัตเบกเลนโดบาคูน่า34นะครับส่วนจูรินโยบาคูน่า28และในยุโรปเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยนะทั้งสน
1: ใช่ก็ถือว่าประสบการณ์ไม่ได้น้อยเลยครับเกือซาวถึงแม้ชื่อชั้นจะดูเป็นรองเยอรมนีนะครับ
0: นี่เคยมาเล่นบ้านเรา
1: ใช่ก็ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ครับแต่ก็เป็นเต็งท้ายๆนะที่จะได้แชมป์เกือซาวเฮติแล้วก็อย่างเคปเวิร์ดนะครับ
0: ครับผม
1: แต่เฮติเมื่อเช้านี่โอ้โหพี่เอกเหมือนผมนั่งดูอาดามาเตาเล่11คนทรงนั้นแล้วหุ่นเดียวกันอย่างกับนักรักบี้สกอตที่ว่าเน้นๆตันๆยังแบบโอ้โหโดนชนกระเด็นน่ะ
0: นึกว่าจะไหลเหมือนกันนะคู่สกอตอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เก็บได้แค่ลูกเดียว3แต้มนะคร
1: ับ แต่สกอตนี่ก็ต้องพึ่งจอห์นแม็กกินนะชอบยิงประตูสำคัญตัวลุกจากวิลล่าย
0: ูโรปาลีกมาด้วยนะจอห์นแม็กกินก็เยอรมันชุดนี้11ตัวจริงแกนหลักก็มาจากไบเยิร์นเพียบเลยนะครับ
1: ไบเยิร์นกับดอทมุน
0: สอง
1: ทีม
0: คิมิทข้างหน้ามีขยับแล้วครับไหลจะให้ฮาวเวิร์ตยังไม่ผ่านครับเก็บได้อีกทีนึงออกมาเลอร์ซาเน่จังหวะอัดกับบาคูน่ายังได้ทุ่มนะครับทางด้านเยอรมัน
1: วันนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเป่าค่อนข้างง่ายนะครับวันนี้เป็นอาจารย์จาราวชาเยตจากโมร็อกโกเป็นผู้ตัดสิน
0: ครับ
1: โหนามสกุลนี้อ่านลำบากเลยพี่เอก
0: คล้ายๆกับไอ้นี่ไงไอ้ตัวมักเซยอ
1: ่
0: ะ
1: นี่มีที่ปลาเยต
0: ปลาเยต
1: แหละแต่อันนี้หนักกว่าอาจารย์จาราวชาเยตนะฮะ
0: ไทชองครับโอ้ต้องลงมารับบอลต่ำเลยฟูนาลุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับโอ้ขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายเลยรูมครับต้องมารับบอลจากเพื่อนไม่รู้จะให้บอลตรงไหนครับ
1: แต่เท่าที่เห็นนะผมว่าคือราซาวดูดีกว่าเฮติดูเป็นเกมดูทักษะดีกว่า
0: ครับใช้ช่องแตะหลบมูเซล่าเอาไม่ฟาวผู้สินเป่าช้าครับได้ฟาวครับคูราซาว
1: ต้องพยายามหาจังหวะครองบอลหน่อยครับทางกราซาวแล้วเฟลิกเมชาไปฟาวนะครับในจังหวะคือตาฮิชองถึงบอลก่อนครับโอ้โหแล้วโดนกระแท ก็

0: สองผมเอกลักษณ์ครับตาฮิตช่อง
1: จับบอลแม่เกือบจะพลาดควอนวิวครับพลิกอยู่เป็นบาคูน่าครับลงมาช่วยเกมรับออกไปมุมกว้างเลยครับทางด้านขวาบาซัวกูเมเนเซียครับเอ้าแล้วบอลออกไปแล้ว
0: คลองบอลได้แค่แป๊บเดียวครับทางกูราเซากำลังจะผ่าน20นาทีนะครับโอ้โหเยอรมันนำแต่แค่สกอร์เดียวมันก็ยังไม่ชัวร์
1: เล่นโดยังไม่ผ่านไปครึ่งแรกเลย
0: จบ 1-0 มานี่แยกย้ายนะ
1: บอกให้สนุกไหม
0: โอ้ยเนี่ยเริ่มสนุกแล้วแล้วมาแล้ว
1: กูราเซานอกกรอบไปโทษทางขวามีจังหวะยกมาทางฮิชชองมงแล้วโลคาเดียจับไหลต่อหน้ากรอบไปโทษช้าครับโอ้ยบาคูน่าเอายังได้อยู่แล้วยิงไกลลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ30กว่าหลา
0: โอ้โหมีโอกาสต้องซัดไปก่อนครับกูราเซาจังหวะนี้ครับบาคูน่าครับโอ้โหกัปตันทีมซ้ายช้อนใต้ลูกครับข้ามคานครับเลโดบาคูน่ามีคุณธนงทุนมาทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะนายเอกนสน2กูรูพี่ไม่รักน้องแต่น้องรักพี
1: ่
0: และแฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูเนี่ย851861แล้วก็51กับ61นะคะเน้นๆเลข1ค่ะทุกท่านโชคดี
1: ถึงแม้ว่าพี่จะรักเป็นห่วงสนอยู่ฝั่งเดียว
0: เนี่ย
1: แต่พี่ก็เป็นมืออาชีพรู้ว่าสนไม่ชอบพี่พี่ก็มืออาชีพนะ
0: พี่อ่ะพี่ผมมารักพี่เสมอถึงแม้พี่จะเรียกสนเป็นอู๋ก็ตาม
1: อุ๊ยเวียดเปิดมาให้แวดอู๋ค่ะ
0: โอ้เวียดเปิดให้แวดเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวต้องมีคอนเนคชั่นเวียดกับแวด
1: เวียดแวด
0: มี
1: ตัวไหนอีกไหม
0: เวิร์ด
1: ไม่มีมายเออร์นี่40แล้วนะ
0: ใช
1: ่40ปี79วันนะครับอยากรู้ว่านักเตะคูราซาวชุดนี้มีคนมาเล่นกับทีมชาติไทยไหมครับโอ้มันต้องไปเช็คดู
0: ใช่ต้องไปย้อนดูแลอัพวันนั้นน่ะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอลอยลูมเนี่ยน่าจะมาสประตูอ
1: ่ะเอาจริงลอยลูมก็เคยเล่นในยุโรปนะปัจจุบันได้มาเล่นกับไมอามี่ที่อเมริกานะคร
0: ับ จ้ะโอ้มีคนให้ตาม KR เล็กยาวิกด้วยโอ้โหวันนี้นี
1: ่ไอซ์เหรอ
0: น่าจะไอซ์แลนด์นักสู้ตัวจริงฟุตบอลโลก4คู่4ช่วงเวลาที่ทำอะไรพี่เขาไม่ได้
1: ขอดูช่องนี้ก่อนอู้คุณละเศร้าแล้วโลคาเดียยิงไม่ทันซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหคุณละเศร้าตีเสมอ 1-1 ครับเอาแล้วกูเมเนเซียครับยิงฉลับโอ้ดีมวยรองเป็นไงมาครับ
0: โอ้ยอาจารย์เอกคนไทยหัวใจคือลาเซาโอ้โหเรียบร้อยครับเยอรมันไปไม่มีใครเข้าบอลครับแล้วปล่อยให้ได้ซัดเด่งๆเลยครับคือลาเซาตามตีเสมอ 1-1 ครับนาที21โอ้โหได้เฮเลยครับ
1: เจอทีมรองบอลอย่าแอคครับ
0: ลุงดิกแอดโวคาร์ดโอ้โหตายแล้วเยอรมันเดี๋ยวดูครับโอ้โหนอยเออร์หมดสิทธิ์ครับก็พี่เอกไปพูดว่าแกอายุ40กว่าแกเลยโอ้โหน้าบอกไม่ทันลูกนี
1: ้คุณเตรียมตัวไปกดกระแพแล้วเลย
0: ล่ะได้พี่มีปัญหา
1: เฮ้ยแบบนี้มันสนุกนะเว้ย
0: โคเมเนเซียครับเนี่ยคือบอลตรงกลางครับเยอรมันไม่มีใครดีเลยแล้วให้มาขวานะไม่ล้ำแล้วสกัดไม่ดีครับชาร์ตเตอร์เบกแล้วโอ้โหโลเคเดียซัดแล้วบอลไม่โดนบอลแต่ว่าบอลมาเข้าทางโอ้โหแล้วโคเมเนเซียซัดท้ายเรียบร้อยเลยครับ
1: น่าจะเป็นโอกาสยิงโอ้ยฉลับแล้วหูบอลก็ปิ้นผ่านมือนอยเออร์ไปน่าจะเสียกว่าจากการไปฉลับนี่นะครับ
0: โอ้โหเอาแล้วกระตุกหนวดเสือพี่เอกเป็นดิวาโน่โคเมเนเชียครับกองกลางจากทาง FC ซูริก
1: มาอีกแล้วโลคาเดียมาอีกแล้วโลคาเดียหลุดมาโดนชนผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษครับโอ้โหอย่าเผลอนะผมบอกเลย
0: เอาแต่เดี๋ยวเช็คอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์จาราว
1: ไม่น่าจะมีอะไร
0: อาจารย์จาราวนี่
1: จาเย็ดเหรอจาราวจาเย็ด
0: นี่จังหวะเนี่ยครับโลเคเดียปะทะกับโจนาธานทาโอ้โหแต่โจนาธานทานี่ก็เข้าไม่เจอบอล นะแต่ว่าอาจจะแบบมันไม่ได้จัดแจ้งดื่มน้ำดื่มท่าทำใจร่มๆก่อนครับเยอรมนีโอ้โห
1: ของเราด้วย
0: โอ้ตาย
1: ใครที่รับฟังอยู่ก็ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
0: ผมจัดให้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมสนุกนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับสร้างสีสันครับร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Cord Super Fan นะครับ ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับโดยร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยไม่ยากครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเลือก Mcord Super Fans Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับโดยร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter นะครับโดยยาวไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond โดยได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีภารกิจพิเศษคือ Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสม100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขร่วมกิจกรรมพร้อมสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord แล้วก็ .net โดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20นะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับโอ้ยช่วงเบรกก็ถือใช้ช่วงเวลานี้ติวเลยนะครับใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้นะครับSMS ก็ส่งมาพูดคุยกันส่วนทางโซเชียลเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับคุณพุทธิพงศ์บอกเป็นกำลังใจให้พี่เอกพี่สนครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนักเตะเม็ดเล่นบอลโลกก็ตามมีไหม
0: ไม่มีครับเพราะว่าตกไปลีกเดอร์ครับ
1: ปีหน้าก็ไปเตรียมตัวขึ้นมาใหม่นะครับ อย่าเป็นแบบสวิตนะครับเยอรมันตอนนี้เป็นอยู่
0: ใช่แต่เป็นซะเร็วเลยสวิตโดน90+5วันนี้นี่เยอรมันโดนตั้งแต่โอ้โหยังไม่ครึ่งทางครึ่งแรกคร
1: ับนี่ผมเห็นแวบๆนะบอกว่าคุณหน่องนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกคุณสน
0: ครับ
1: ผมขอหุ้นกับพี่เอกได้ไหมครับแต่ไม่เอากาแฟฮะขอเป็นน้ำเก๊กฮวยนี่มีคนท้าลบแล้วนะ
0: ได้หมดอ่ะอย่างนี้คือผมต้อง 5-1 ถูกไหมพี่นี่ผมต้อง 5-1 เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้อง 5-1
0: โอ้ทำไมโจทย์มันยากขึ้นมาดูทันทีทันใดเลย
1: คุณประสิทธิ์รับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรี
0: ครับ
1: รับฟังจนสว่างแล้วก็ตัดยางอยู
0: ่
1: ใครที่ขับรถนะฮะทำงานอยู่ต่างจังหวัดตัดยงตัดยางก็ทักทายเราได้นะครับ
0: ครับผม
1: พี่ประสิทธิ์ทักทายมาคุณธีรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์เอกกุรุสนทักทายติดตามทุกวันนะครับขอบคุณมากก็ของเราเองจนถึงบอลโลกจบอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีไลฟ์มีลิงก์สัญญาณไปที่ภูมิภาคอีก41สถานีตลอดนะครับ
0: สวัสดีแฟนๆพี่น้องต่างจังหวัดด้วยนี่ถ้าเกิดผมว่าครึ่งแรกไม่ 2-1 ผมพักครึ่งผมกดเลยก็ได้พี่
1: ได้
0: เพราะผมดูแล้วโหนี่ต้องกลับมา 5-1 เลยนะ
1: คุณมนตรีสวัสดีครับคุณราชารอบคัดเลือกผ่านตัวเต็งทีมชาติไหนมาบ้างเดี๋ยวค่อยดูให้เกมกลับมาลุยต่อแล้วฮะคุณสนฮะอีก20นาทีนะครับครึ่งแรกคุณณัฐพงศ์บอกว่าอย่างน้อยก็ไม่7-0แล้วนะครับคุณเอกมาค่ะ
0: คือราชาวนี่ผ่านพวกทีมคอนคาเคฟอย่างจาเมกาพวกเบอร์มิวดาตินิแดดพวกเนี้ย
1: ครับเดลอยซาเน่ครับจะนับหนึ่งกันใหม่แล้วครับตอนนี้ซาเน่ได้บอล นี่โดนบีบโดนไล่2เลยครับชลตเบกมูเซียล่าจะแตะลอดขายังมาได้อยู่ไหลมาขวาครับเมช่ามูเซียล่าโดนกระแทกเรื่องความแข็งแกร่งบอกเลยกูรเซาไม่เป็นรองนะครับตัวใหญ่กว่างัดมูเซียล่าลูกนี้เยอรมันได้ฟาวครับ
0: คือรูปร่างเป็นรองครับทางมูเซล่าแต่ว่าความคล่องครับเรียกฟรีคิกให้กับเยอรมันได้ครับ
1: เกิดมุมทงเกือบๆคอนเนอร์นะครับ
0: เหลี่ยมเนี่ยพยายามมันใกล้กับมุมทงเตะมุมด้านขวานะครับคิมมิดอยู่ที่บอลครับ
1: มองแล้วคิมมิดจะมาสูตรไหนครับขึ้นมาเพียบเลยครับเยอรมันไคเฮลเวตเมช่าชลตเบกเปิดมาเสาไกลแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหต้องเซฟครับเลยลอยรูมต้องเซฟแล้วเนี้ยลูกมงของชลตเบกครับ
0: โอ้โหเกือบขึ้นน้ำอีกรอบครับเยอรมนีครับเปิดฟรีคิกมานะครับทางคิมมิชแล้วเทคตัวคนเดียวเลยครับชนะเกมรับเฟเนดิอุสของกูลาซาวครับทางชลตเบกแต่ว่าบอลกำลังจะเสียบใต้คานครับแต่ว่าเอรอยรูมก็ยังปัดออกไปได้เตะมุมต่อครับเยอรมนี
1: ใช้แบ็กซ้ายเตะเลยนะครับบราวน์ปั่นโค้งเข้าหาประตูนะครับ
0: เหลี่ยมเท้าซ้ายมันอินสวิงนะครับก็มีข่าวหลายทีมครับทางนาธานิเอลบราวน์ส่วนหลายท่านที่ขอผลมาทาง SMS เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงพักเบรกเดี๋ยวจัดใ
1: อ่ะขออีกรอบฮะลูกเซตพีซบราวคราวนี้เล่นมาตรงกลางครับโดนชกทิ้งบอลจังหวะ2เวียดให้บราวเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาเวียดเล่นเร็วจะตอกส้นลูกนี้มูเซล่ายังติดอยู่อีกทีนึงมูเซล่ามุดเข้ามาในกรอบเขตโทษสุดเส้นหลังยังไม่ได้เปิดครับโอ้โหโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับ
0: โอ้โหจะเลี้ยงไปไหนพ่อไปสุดเส้นหลังก็ยังไม่เปิดนะครับชามามูเซล่าสุดท้ายเนี่ยโดนแนวรับของกุลาซาวสกัดทิ้งไปก่อนนะครับสกัดได้ก็สะใจครับโคเมเนเชีย
1: เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับนาธานิเอล บราวน์คราวนี้ไปเลยครับเสาไกลชาร์ลอตเตอร์เบกงงย้อนมาไม่มีตัวโขกดีดทิ้งต่อเลยครับ
0: นี่คุณสีหนาดมาแล้วบอกว่ากุลาซาวเป็นอะไรกับงูแมวเซาครับโอ้
1: เป็นประเทศที่มีงูแมวเสาเยอะสุด
0: มุกนี้นี่คิดถึงปามประสิทธิ์เลยอ่ะ
1: อาคิมิดครับเคาะไว้โจทันทาครับแดนของเยอรมันเนี่ยเหลือนอยเออร์แค่คนเดียวนะครับเวียดเวียดไดจี้แล้วเวียดโยกอยู่ให้ใครครับใกล้ๆคิมิชมิชาขายฮาเวิร์ตครับออกมาขวาเวียดขยับมาเล่นทางขวาแล้วครับตอนนี้ลากจี้กระชากสุดเส้นหลังดีดคืนซาเน่เหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมซ้ายไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษแล้วซัดลูกนี้โอ้โหฉลับออกหลังครับพับลูบิดครับได้ยิงไว้ฉลับออกหลังครับ
0: โอ้โหระยะนี้ถ้าไม่มีใครขวางนี่ใส่สกอร์แน่นอนครับเป็นสตาร์พับลูบิดครับกองกลางจากไบเยอร์มิวนิกนะครับแต่พอบอลออกหลังก็เตะมุมต่อครับเยอรมนีนาทีที่30พอดีจะได้ขึ้นนำอีกรอบหรือเปล่าครับ
1: เตะมุมถี่มากครับจะมาสูตรไหน
0: โชว์นาธานทาครับนิโก้ชลัตเตอร์เบกครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหญ่ของเยอรมันครับขึ้นมาหมดแล้วมูเซล่าพาฟวิชอยู่ในกรอบหมดนะครับจะเปิดมาด้านไกลยังเคลียร์มาได้ครับบาสัวจังหวะ2เก็บได้ครับทางกุลาซาวแล้วเปิดทิ้งยาวมาข้างหน้าอุ๋ยเก็บได้ด้วยครับตาฮิชงตาฮิชงดีดมาซ้ายยังติดครับตามแก้ได้ครับเยอรมัน
1: ขอแบบนี้ถ้ามีโอกาสเรื่อยๆต้องระวังครับนี่มาอีกแล้วทางฮิชงมีจังหวะเบียดกับเวียดโอ้โหต้องลงมาตามมาช่วยเกมรับนะครับพับโรบิทชาร์ลอตเตอร์เบกโดนขึ้นไปไล่เพสสูงเหมือนกันนะครับแกะเพสมาได้คิมิชวอลเลนเวียสวอลเลนเวียสให้สั้นๆมาทางขวาไปแล้วมูเซล่าเลือกใครมูเซล่าจะไหลต่อติดแล้วจะได้สวนไทชองเพื่อนอยู่ไหนไทชองต้องวนก่อนครับตบกลับคืนบาคูน่าโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันคอมบอลได้อีกครั้งนึงครับมิชาบอลเลนเวียดโจทันทาครับจะมีผ่อนมีเร่งครับเยอรมันคิมิชครับให้ซาเน่คิมิชเหมือนยืน3เซนเตอร์เลยนะครับเนี่ยจังหวะรับนี่รับกันแน่นเลยครับมาที่มูเซล่าไหลไม่ทะลุถึงเมช่าโดนดักได้นิดเดียวเอาละครับจะมีจังหวะสวนไหมท้ายช่องขวาเติมมาแล้วไหลลูกนี้ไม่ผ่านเก็บได้อยู่เวียดไหลทะลุช่องมาซาเน่เข้าซ้ายยิงลูกนี้อู้ไม่ดีจังหวะซ้ำฮาเวดโดนชนจากด้านหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันเบาไป
0: โอ้โหแล้วตรงนี้จังหวะตามน้ำต่อเนื่องมาซาเน่โดนชนก็ไม่ได้ทุ่มด้วยครับโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญครับการตัดสินของผู้ตัดสินเนี่ยคือมีฮาเวดเนี่ยล้มไปในกรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้จุดโทษไม่เช็ค VAR ด้วยครับ
1: ครับโอ้คุณ19ที่บอกรับฟังจากตรังครับคุณจุ้ยซับรับฟังจากนครสวรรค
0: ์อืม
1: ได้หมดฮะ
0: ก็เข้าใจนะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ซื้อแพ็คเกจนะครับ
1: ครับ
0: พี่เอกสมัครยัง 6,000
1: ยังเนี่ยมาผมมาดูที่99นี่แหละ
0: หรือไม่ก็ดูคู่ที่โมโน29เขาถ่าย
1: ใช่ก็ไม่ได้รับแบบรถบัสจ๋านะมีส่วนเหมือนกันนะครับกุราเซาเนี่ย
0: ดูดีกว่าเฮติท่วงเช้าชัดเจนโอ้โมเมนตัมกลายเป็นว่าบุกมานี่เยอรมันอาจจะเยอะกว่าแต่จังหวะที่กุราเซาได้บุกก็ได้ประตูนะครับ
1: ร้าวครับให้เวียดโดนขวางนะริมเส้นต้องแตะมาข้างในเมชาขวาโล่งแล้วครับซาเน่ได้จี้ซาเน่กระชากมาในกรอบเขตโทษคิมมิดเอาบุตรศิลป์มายืนขวางยกมาลูกนี้ปล่อยออกหลังเลยครับโอลานุสครับ
0: ตรงนี้เปิดลนครับจะเปิดให้กับซาเน่ในกรอบแต่บอลออกหลังโอ้แอดโวคาดครับคุณซื้อไว้เก่าครับเนี่ยยังถือว่าถ้ายังไม่ตามหลังก็น่าพอใจครับแต่ก็ต้องชมเอรอยรูมด้วยครับเนี่ยลูกหม่งของชลอตเตอร์เบกก่อนหน้านี้คือโหถ้าไม่ปัดนี่เสียบใต้คานแน่นอน
1: ครับ
0: ในตัวสำรองครับที่ออกมาลุ้นนี่กุมหัวเลยครับจังหวะที่เอรอยรูมเซฟลูกหม่งของชลอตเตอร์เบกได้นี่มีคุณ4063บอกเชียร์กือราซาวครับหวั่นจะเย็บเนี่ยเริ่มมีแฟนทีมรองเยอะเนี่ยครับเนี่ยเกลส์มันอาจต้องปรึกษาผู้ช่วยแล้วครับเพราะว่าแม่เกมดีกว่าแต่ยังไม่นำอาจต้องหาตัวกองหน้ามาค้ำแนวรับคือราซาวครับพวกวอเตอร์มาเดอร์แล้วก็อย่างแม็กซ์ไบเออร
1: ์นานๆขึ้นมาทีบอรานุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับขอกับทางด้านเรนโดบาโคน่าก็30กว่าแล้วก็เอาเรื่องประสบการณ์ความเก่ามาช่วยทีมนะครับบาซัวครับทางด้านขวาโบรานุสไหลมาลูกคดีให้ไทช่องลากตัดเข้าในมีเวียดเข้าไปขวางเคาะคืนยังได้อยู่นะครับวางบอลยาวมาทางซ้ายถึงไหมถึงไหมถึงด้วยครับอันเส้นหลายมาตรงกลางบาคูน่าหลุดมาแล้วซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหระยะมันไกลครับเบียดกับทางด้านเมชาแล้วได้ยิง
0: ทำเป็นเล่นนะครับไม่ได้ว่ารับอย่างเดียวด้วยครับคือลาซาวมีช็อตได้เถียงนะครับโดยเฉพาะบาคูน่านี่แหมได้ยิงเยอะทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ
1: ครับ
0: ยิงได้3ประตูในตอนคอลีฟายนะครับจูนินโยบาคูน่าครับ
1: ก็เล่นอยู่กับบูเรนดัมที่ฮอลแลนด์นะครับบูเรนดัมนี่เอสเต้นะ
0: ใช่ครับขึ้นลงๆ
1: อ่
0: ะประมาณซันเดอร์แลนด์ของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
0: เสื้อสีส้มนะโฟลินดัมโอ้แต่ตอนนี้เยอรมันต้องหาทางเข้านะครับทำเป็นเล่นนะครับครึ่งแรกนี่เหลือแค่10นาทีนะครับ
1: ครับสุทันทาครับเคาะกับชลาตเบกเวียดสุทันทาขวาซาเน่นี่ลอยอยู่แล้วครับแต่บอลยังไม่ถึงครับคิมิสสุทันทาคนนี้บทบาทน้อยของเยอรมันกลายเป็นไคล์อัลแบตนะครับ
0: ใช่
1: อาจจะเป็นเพราะบอลไม่ถึงนะครับเวียดไฮมูเซียล่าโดนดึงยังได้อยู่บราวเตอร์มาแล้วครับทางซ้ายไหลคืนมามีข้ามหลอกโจชัวคิมมิชมูเซียล่าจับบอลยาวจังหวะปั๊มของพับโลวิชยังได้อยู่ไคล์อัลแบตลุยมาสุดเส้นหลังตวัดลูกนี้ฉลับออกหลังครับได้เตะมุมกับเยอรมัน
0: คือได้เตะมุมเยอะจริงครับเยอรมันแต่ยังสร้างประโยชน์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ฮาแบตเตะไปยัดใส่แนวรับคือดาซาวออกเอ้าแล้วเตะมุมเล่นเร็วไปแล้วครับแต่ว่าให้ไหมผู้ตัดสินไม่ให
1: ้เล่นใหม่หรือเปล่าน่าจะให้เล่นใหม่ไม่ตรงจุดหรือเปล่าจะฉวยโอกาสเล่นเร็วเยอรมันเมื่อสักครู่นี้อ่ะตอนนี้ซ้ายจะได้เปิดเน้นๆหน่อยครับนาธานิบราวน์ต้องอาศัยชลอตเตอร์เบกนะครับกับโจทันทาขึ้นมาเล่นลูกเซตพีซแบบนี
0: ้เนี่ยครับต้องผู้ตัดสินมาเคลียร์หน่อยครับฟอรานูสกับมูเซล่าครับมีปัญหากันก่อนหน้านี้ในกรอบเขตโทษ
1: ราวซ้ายหยอดมาตรงกลางโขกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหชลอตเตอร์เบกจนได้ครับเยอรมันขึ้นนำ 2-1 ครับ
0: โอ้โหก่อนหน้านี้มงก็โดนปัดได้ครับตรงนี้เนี่ยเทคเต็มศีรษะเลยครับมงเข้าไปครับนิโก้ชลอตเตอร์เบกครับแนวรับจากบรูเซียดอร์ทมุนด์นะครับทำให้เยอรมันขึ้นนำคือราซาวอีกรอบครับ2ประตูต่อ1นาที78นาที38ครับ
1: ครับแล้วแนวรับของกุราเซานี่เจ็บไม่จำนะ
0: ใช่
1: เพราะชาร์ลอตเตอร์เบกนี่เตือนมาครั้งนึงแล้วนะครับจังหวะโมงแล้วเป็นเลไลรูมได้เซฟนะครับ ตามไม่สุดครับ

0: ครับ
1: นี่ครับเปิดเตะมุมมานะครับโอ้โหแล้วเทคตรงเสาแรกตัดหน้าเกมดับของกูราเซาครับคือถึงบอลก่อนบากูน่าครับคนเปิดนี่เท่ากับว่าทางด้านนาธานีลบราวน์ได้แอสซิสต์ด้วยนะนี่ครับได้เฮครับนาเกลส์มัน
0: คือประตูนี้
1: มาเหมือนเดิม
0: ประตูนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ 2-1 มันช่วงท้ายๆเกมครึ่งแรกนะ
1: ใช่ลดความกดดัน
0: ใช่ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้ว่าที่เด็กใหม่ลิพูว่า
1: ชลาเตเบกนะ
0: ชลาเตเบก
1: ของดีเซนเตอร์เท้าซ้ายนะครับก็มีข่าวแล้วมาริดด้วยนะคร
0: ับ
1: ใช่แล้วเมื่อกี้ผมอ่านข่าวก่อนเข้ารายการเขาบอกว่ามาริดตกลงกับมาร์คคูเรียแล้วพี่เอก
0: หนีอลองโซ
1: ่
0: โอ้ที่โปรเจกต์ของเปเรสกับน้ำมูนี่แบบ
1: ซื้อยับอะดุมฟรีสโคนาเต้คือเขาซ่อมเกมรับหมดเลยนะ
0: ใช่คือน้ำมูของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้น
1: กับตัวเก่า
0: เน้นเกมรับไว้ก่อนก็ครึ่งแรกกำลังจะเข้าสู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับยิงเพิ่มได้ก็ต้องยิงครับหรือว่าถ้ายิงเพิ่มไม่ได้ต้องรักษาสกอร์นี้เอาไว้ครับเยอรมันเดลารูมครับเปิดยาวขึ้นมาติดชลาเตเบกจังหวะปั๊มเป็นเยอรมันที่ได้ทุ่มเลยครับ
1: เว้ยเดี๋ยวมีอาจารย์เจษฎาเขาเห็นเหมือนพี่เอกนะ
0: ว่า
1: เขาบอกเยอรมันเอาอะไรมา4เม็ดนี่ไงก็2เม็ดแล้วนี่ไง
0: ผมเชื่อพี่เจษนะ
1: เขาทักมาดึกๆนี่ผมว่าเขาไม่อยู่บ้านนะ
0: กลับมานี่เปล่ากลับมาจากธุระมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเปล่า
1: น่าจะไม่ใช่นะผมอ่ะตรงนี้เยอรมันได้ฟาวต่อครับกับช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
0: 3เดือนที่แล้วกูราเซาเพิ่งแพ้จีนมา 2-0
1: ใช่ที่ดูขนาดเจอจีนกูราเซาแต่ชุดนั้นอาจจะไม่ได้เต็มเหมือนรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกวันนี้
0: เหมือนส่งมาเล่นคิงส์คัพบ้านเราก็ผมว่าก็มาไม่เต็ม
1: ครับ
0: แต่นี่มันเป็นฟุตบอลโลกนะพาบลูวิชครับเล่นกับทางด้านโฟลินเวียตเมชายืนตรงกลางแน่นเลยครับไหลมาไม่ถึงฮาแวดอีกแล้วโดนดักได้แล้วแน่นเลยครับทางนั้นกูราเซาตรงนั้นแล้วเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษเยอรมันแย่งมาได้หน้ากรอบเขตโทษเวียดยกมาลูกนี้ยกให้ใครครับโอ้ยสาเน่ไม่วิ่ง
1: ยกให้ทางด้านฟอนวิลฟอนวิลขับจ่ายแล้วก็เนี่ยครับบอลออกหลังไปไม่ได้เตะบูมครับเยอรมัน
0: ดิวของกูคูเดย่าอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวผมดูให้เมื่อกี้ดูผ่านๆก็รีบมาเข้ารายการนะครับ
0: ของเชลซีเหลือใครอะฮาโต้
1: โหเหลือจาเรลฮาโต้ใช่ไหมแบ็กซ้ายก็เผื่อต้องซื้อใหม่อ่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่ามูรินโญ่ไม่พอใจไออัลบาโรคาเรลาสเด็ด
0: โหคาเรลาสเพิ่งเด็กเองเพิ่งย้ายมาจากเบนฟิก้า
1: อ
0: ดีตเด็กของแมนยูนะ
1: ครับ
0: คาเรลาส
1: ชื่อเดิมอัลบาโรเฟรนันเดสโรมาโน่บอกว่า
0: เยวิโกยัง
1: คูคูระย่าเฮียวีโกแล้ว
0: โอ้เรียบร้อย
1: ทำไมมันเร็วจังนะคูคูระย่าเนี่ยเด็กบ้านบาซ่านะลามาเซีย
0: คือไอ้พวก
1: ห้าโอ้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วทำไมเชลซีขาย50ล้านปอนด
0: ์ไม่ยี่ห้อบาซ่ามาดริดอ่ะถ้ามันสนใจอ่ะมันก็หมูเซียล่าไหลต่อมาลูกนี้ดูวิ่งไหลลูกนี้เพื่อนไม่ได้เปรียบครับก็เลยรูมก็เข้ามารับสบายครับ
1: เนี่ยถ้าครึ่งแรกทั้ง 3-1 บอกเลยหวานจิ๊ด
0: ๆ 2-1 ก็พอ ค่อยไปลุยต่อครึ่งหลัง
1: 50ล้านปอนด์นี่แหละคุณเลยยาก
0: ก็ประมาณนี้แหละ
1: แต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมเชลซีขายกันเพราะว่าตัวเลือกแบ็คซ้ายเขาก็คูเลยากคือเบอร์หนึ่งหรือว่าไม่เข้าระบบลอนโซ่ลอนโซ่จะเล่นวิงแบ็คแต่เล่นวิงแบ็คยิ่งน่าจะเข้านะ
0: ไปอยู่สเปนก็อาจจะใกล้หูใกล้ตาเดลาฟูเอนเต้หน่
1: อ
0: ยสู้กันตรงกลางอยู่นะครับบอลตอนนี
1: ้ส่วนยาโก้กวาดิโอที่เขาบอกว่ากำลังจะต่อสัญญากับแมนซิตี้นะ
0: มีข่าวมาดริดเหมือนกัน
1: แต่มาดริดได้คูเลย่าไปแล้วก็คงจบอันนี้เขาก็ไม่ยุ่งไอ้คาราเฟลลี่ผมแล้วเนี่ย
0: ไม่แน่คูเมเนเซียครับไหลมาบาคูน่าโดนสกัดได้แล้วบอลอยู่ที่โฟรเรนเวียสจะสวนเร็วเลยไหมซ้ายบราวเติมไปแล้วครับเวียสไหลลูกนี้บราวเอาแล้วครับแต่ทีนี้บราวอยู่ทางซ้ายได้โดนเดียวกับแนวรับกูราเซาต้องดึงจังหวะรอเพื่อนเปิดมาตัวทันทาครับเป็นเมชาโฟลินเวียสขอเองไหมเวียสโยกขวาไหมโยกขวาไหมเวียสไหลต่อพับโลวิททำชิ่งกับเมชาคิมมิสคุณสนช่องมันจะมีตรงไหนวะนะ ยืนโคตรแน่นเลย
1: คือกีราซาวตอนนี้สารภาพว่าครึ่งแรกขอตามแค่นี้มันยังมีลุ้นนะครับก็ตามสกอร์เดียว
0: เบียดจะเลื้อยลูกนี้แฉลบออกหลังแต
1: ่
0: เยอรมันได้ลูกคอนเนอร์นี่ก็อันตรายนะ
1: มุมเพียบเลยวันนี้เยอรมันบอกเลยเวียดจะเปิดอีกแล้วครับนี่บอกว่ารับชมฟังสดจากสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีฮะ
0: ขอบคุณมากๆถ้า

0: เตอร์เบกไม่มีใครประกบติดเลยนะครับนะอย่าปล่อยแบบนี้ครับไม่ดีคอนเนอร์เปิดมาเสาไกลชาร์ลอตเตอร์เบกบวกลูกนี้โอ้ยอีกแล้วครับแม่ไปฉลับออกหลังครับ
1: ไม่จำใช่ไหมไม่จำแนวรับคือดาวเซาเจ็บไม่จำปล่อยจะเตอร์เบกโล่ง
0: ดิกเอเบอร์คายแล้วหมูจะจับมาเบิร์ดกระโหลก
1: คือปล่อยประกบทับโลวิ
0: ทไง
1: เออแล้วเนี่ยได้ม่งแล้วครับชาร์ลอตเตอร์เบกแต่ว่าจังหวะจะม่งชงเข้าไปยังมีเพื่อนคอยขวางอยู่ครับคือดาวเซาแต่เตะมุมต่อครับเยอรมัน
0: คือต้องหาคู่ให้ชาร์ลอตเตอร์เบกครับจะไปปล่อยเขายืนห่างแบบนั้นไม่ได้นะครับอีกทีนึงครับจากซ้ายมาขวาพาบลูวิทก็ขึ้นมาแล้วนะครับบราวน์หยอดมาต้องทุบทิ้งครับเลยรูมแตะทิ้งไปก่อนเลยครับบูราซาวไปไกลๆแต่บอลมันไม่ไปไกลเลยครับตกอยู่หน้ากรอบไปโทษคิมิสยกออกทางซ้ายมูเซียล่ามูเซียล่าลากที่โพลานุสโยกมาหลุดมาแล้วมูเซล่าสุดท้ายหลังดีดคืนมาลูกนี้ยังติดนะครับยังเก็บได้อยู่ซัดติดแล้วอีกทีนึงไปยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกมองอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับโอ้ยเกือบโดน3อ้าวแล้วจะสวนกลับได้ไหมกูราเซาโดนชนครับผู้ตัดสินให้ใครอุ้ยเกือบ3ครับเยอรมัน
1: โอ้ยเมื่อกี้นี่เส้นยาแดงผ่าไปครับเกือบโดนครับคือราซาวเนี่ยแฟนคือราซาวในสนามนี่เสียวครับเนี่ยคือซาเน่ไม่ยิงครับแล้วปล่อยให้พับลวิทยิงติดบล็อกโอ้โหแล้ว 2-3 ขนานก่อนหน้านั้นเนี่ยลูดิเกอร์ลุ้นลูก3 อยู่นะครับเซ็งครับไม่ได้
0: น่าจะเป็นทางด้านโพลานุสที่ขวางลูกยิงของพับลวิทเมื่อสักครู่นะครับ
1: ทด4นาทีไปอย่างน้อยครับครึ่งแรก
0: จริงเป่าจบเลยก็ได้นะ
1: โอ้ยพี่เอกคือตอนนี้มันมีไฮเดรชันเบรกคือ 3นาทีแน่ๆแล้วเพราะนั้นคือครึ่งแรกของทุกสนามเนี่ยจะมี3นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วคือจะส่วนใหญ่ก็ใส่มาเพิ่มอีก1
0: ครับยกมาครับคิมิสไม่ถึงฮาเวิร์ดโอ้แล้วก็บีบเอาบอลกลับคืนมาเลรอยซาเน่ต้องโดนลุมครับเสียบอลกูราเซามาคูน่าเจอกับคิมิสโยนมาลูกนี้ให้ไทชองแต่ว่าแม่บอลเหลี่ยมไม่ได้เปรียบอ้าวบอลยังไม่ออกเต็มใบครับทงไม่ขึ้นลุยต่อคุราเซาได้สวนกับกูเบเนเซียหน้ากรอบเขตโทษสายโล่งๆแต่อู่ไปยึกยักได้อยู่ลุยมาฮันสันโยกเข้าเหลี่ยมขวาปั่นลูกนี้อุ้ยเบาครับเข้ามือน้อยเออสบาย
1: แต่ก็ต่อบอลจนได้ยิงนะครับคือราเซาเอ้าแต่เดียมันมาใหม่ครับ2นาทีสุดท้ายครึ่งแรก
0: ฮาวแบตติดจังหวะแรกจังหวะ2ยังได้อยู่ครับมูเซล่าเบิ้ลเร็วลูกนี้นะโดนกุราซาวดักไว้ได้ก่อนต้องย้อนคืนครับรูมเปิดยาวขึ้นมาครึ่งแรกบอลไม่ค่อยถึงโลคาเดียนะครับโดนชนไม่ได้ฟาวครับแหมลุกขึ้นมาโวยบุรุษศิลป์นะเดี๋ยวมันไม่สนเวียดซ้ายบราวเติมมาแล้วครับเวียดเล่นกับแวดมูเซล่ารออยู่เวียดให้ใครฮะขอเล่นเองในกรอบเขตโทษไหลต่อบราวเปิดมาเมชาจับซ้ายไหลลูกนี้โอ้ยไปพุ่งล้มบุรุษศิลป์
1: ชี้
0: โอ้โหมันได้จุดโทษครับ
1: โอ้โหกำลังจะครบ3นาทีครับแต่ว่าเมชาครับพยายามสเต็ปหนีนะครับซ้ายไม่ยอมยิงสุดท้ายเนี่ยโดนทางด้านบาซัวไอ้เกี่ยวล้มในกรอบครับจุดโทษเยอรมันครับ
0: เข้าบอลช้าครับบาซัวอาจจะดูจังหวะของทางด้านเมชาก็ถึงบอลก่อน
1: อาจารย์จาราวจาเยตนี่ชี้เป็นจุดโทษแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามโอ้โห
0: ชัดเจน
1: ครับชัดเจนครับ
0: ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์
1: คือเนี่ยเมชา
0: ขาซ้ายไม่โดนบอลนะแต่ขาขวาขาขวานี่แหละมาเตะเนี่ยครับ
1: ใครยิงคราวนี้ฮาแวดไหม
0: แวดนะ
1: หรือเจ้าเบียด
0: ถ้าเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นใครฮาแวดนะ
1: ใช่เนี่ยฮาแวดอยู่ที่บอล
0: อ้าวคิมิดถือบอลนะอาจจะถือหลอกเปล่า
1: แต่คอนเฟิร์มว่าจุดโทษเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: สำคัญไม่ต้องไปถามเลยลูกนี้ในโนบาคุน่าไปคุยกับผู้สินอยู่ครับก็ค่อนข้างชัดเจนไคฮาแวตครับจะเป็นคนยิงประตูสำคัญนะครับลูกเนี้ยถ้าเข้าจะนำ 3-1 สกอร์จะห่าง2ลูกแล้วจะเล่นสบายในช่วงครึ่งหลังนะครับ
1: ดวลกับเอลอยรูมครับ
0: เรื่องเก่านี่เก่าอยู่แล้วครับทางด้านเอลอยรูม37ปี
1: แต่อายุน้อยกว่าหน่อยเออ

0: อืมแล้ว40 พี่โดเท่าไหร่นะ41
1: 41 41ครับหาวซ้ายของฮาเวดครับดวลกับเอรอยรูมเพื่อประตูที่3ของเยอรมันในฟุตบอลโลก2026ครับ
0: ถอยไม่ไกลประมาณ 2-3-9 หลุนลูก3ครับเยอรมันฮาวแวดซอยแล้วขยับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยไปคนละทางกับเลยรูมเลยครับยิงได้เฉียบขาดมากครับทางด้านไคฮาวแวด
1: คือฮาวแวดเนี่ยสเต็ปหลอกนิดนึงครับแล้วก็ซัดไปซ้ายมือตัวเองเด็ดเตียดเข้าเสาไกลครับ 3-1 ครับเยอรมันขยับหนีออกไปครับนาที45บวก4เลยครับ
0: โดนจนได้ครับกูเดนเซา
1: คือพอตอนโดน 1-1 นี่มาทำท่าจะแย่ครับเยอรมนีแต่ตอนนี้สบายขึ้นครับก็พวกกลุ่มตัวสำรองก็ออกมาดีใจกับฮาวแวดนะครับถือว่ายิงดีครับแล้วก็หมดสิทธิ์เซฟครับเอรอยรูม
0: ดูมุมนี้โอ้ยิงแทบจะเบียดเสาเลยนะครับเปิดหน้าเท้าหลอกเรารูมไปคนละทางนะครับเนี่ยมีเหลือบมองไปมุมขวามือตัวเองแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าเนี่ยมันไปซ้ายมือนะครับ
1: ก็ประตูคลายความกดดันของเยอรมันครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่แฟนๆเข้ามาเต็มสนามเลยครับเล่นกันที่ฮูสตันนะครับโอ้กีดาซาวเสียดายครับแล้วจบครึ่งแรกเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบก็เป็นว่าเยอรมนีครับออกนำกีดาซาวในครึ่งแรก3ประตูต่อ1นะครับโดยได้1-0ก่อนจากฟิลิกเมชานาทีที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางด้านโคเมเนเซียครับมาดีเสมอให้กีดาซาวเป็น 1-1 นาที21แต่หลังจากนั้นครับนิโก้ชลเตเบกครับมาหม่งให้เยอรมนีขึ้นนำอีกรอบเป็น 2-1 นาที38ก่อนที่ปิดท้ายครับนาที45บวก4ครับเป็นจุดโทษของคายฮาวัตทำให้เยอรมันทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ก่อนจะไปเบรกกันเนี่ยฝากด้วยนะครับกิจกรรมของอสมทเรานะครับก็สร้างสีสันร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Quad Super Fans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโดยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งเสียงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอน2ก็เลือก M-Quad Super Fan Package นะครับแล้วก็กดเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะในการเชียร์ทีมโปรดนะครับขั้นตอนที่3ก็แพ็กเกจเริ่มต้นจะเป็น M-Quad Super Fan Starter นะครับยาวไปถึง M-Quad Super Fan Diamond เพื่อจะรับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับสมาชิก M-Quad Super Fan เนี่ยสะสมคะแนนได้ถึงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก
0: ็
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับโดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์จากทาง YouTube กันนิดนึง
1: เดี๋ยวผมขอเก็บผลการแข่งฟุตบอลนิดนึงพี่เอก
0: อ่ะเชิญ
1: อ่ะก็เอาที่แข่งอยู่ลีกอื่นๆก่อนนะครับมีทางเบลารุสเนี่ยโซดิโน่เสมอกับสลาเวียมอร์ซี่ถุน0ฟุตบอลจอร์เจียนี่กากล้านะครับนำทางเดนโมเทเบลิซี่ 2-1 ไอซ์แลนด์นี่มีต่อคูเรลี่ตามหลังเวสต์มาเนียา 0-3 แล้วก็เคฟลาวิกตามหลังฮาฟนับจอดู 0-2 นะครับนอกนั้นก็อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเก็บทาง
0: ผมดูทางเพจนิดนึงออนไลน์ฟังไม่ได้ครับแนะนำพี่ปอให้เข้าไปโหลดแอปของ M-Quad Connect นะ M-Quad Connect ก็แทนอันเก่าไปเลยนะครับแอปพลิเคชันของ FM99 อันเก่าที่เป็นรูปสีฟ้าลบทิ้งไปเลยแล้วก็ไปโหลด mcord connect เข้ามานะครับ อย่าเป็นแบบสวิตช์นะครับบอกสวัสดีครับกูเดอร์เซาอันนี้บอกไปแล้วเนาะวันนี้คู่จะมันถ่ายโมโนหรือเปล่าครับใช่ฮะถ่ายโมโนทักทายพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับการเอกกูรูสนทักทายติดตามตลอดนะครับคุณนองอันนี้ทักทายกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือสนเหมือนดาราฮ่องกงที่เล่นกะเฉินหลง
1: อุ้ยโหใครครับ
0: นึกไม่ออก
1: เล่นกะเฉินหลงมีหลายคนนะขอบคุณมากนะ
0: กดทุกเมนูที่มีเลยครับ คุณบุติพงศ์เฮ้ยแต่ตอนนี้เสียวๆจะโดนสนกินแล้วนะคุณธีรพงศ์บอกว่าชอบใครครับครู่นี้ก็นั่นแหละคนละฝั่งเลย
1: ผมเยอรมันนี
0: ่ผมชอบทางด้านกูเดอร์ซ
1: าแต่ปกติพี่เอกต้องชอบทีมที่เหนือกว่าสิ
0: โอ้โหเมื่อวานโดนทุกคู่เลย
1: ก็วันนี้มันเมื่อวานมันโดนไปแล้วมันจะโดนทุกวันได้ไง
0: บอลวีรายงานตัวกรีดยางอยู่ครับฟังก็19ยาว

0: ดาวยันคู่สุดท้ายแล้วก็คุณกิติศักดิ์ท่าทายมาห้องใหม่เหรอครับก็เป็น
1: มีสปอนเซอร์ฝากด้วย
0: เฉพาะช่วงบอลโลก
1: ครับ
0: ของอย่างอื่นมีไหม
1: ส่วน SMS เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุใดทำให้ออสเตรเลียสามารถพลิกล็อกชนะตุรกีได้ครับก็ง่ายๆเลยผมดูอยู
0: ่
1: คื ตุรกีเนี่ยขึงเกมบุกแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดไม่มีย ิงนกตกปลาเจอออสเตรเลียสวนกลับ2ครั้งเป็น2ประตูแล้วก็วันนี้พวกตัวหลักๆอย่างกือ แลอย่างชาโน
0: ล
1: ูพวกนี้ดิวดิดฟอร์มตก
0: ผลงานไม่ดีเลย
1: อักเตโคกูพวกนี้ก็เรียบร้อยไป
0: ครับผม
1: นี่บอกว่า4ประตูเยอรมันเนี่ยไม่ไกลเกินฝันครับทรงนี้อัดอั้นมานานยิงให้สวิตมันดูนี่อย่าลุ้น2โ
0: หด
1: นะครับแล้วก็มีบอกว่าผมเชียร์คู่เรือมันเนี่ยครึ่งแรกยิงเยอะโอ้โห
0: ทะลุเป้าส
1: ี่ไปพักได้เลยบอกเลยแล้วนี้บอกว่าพี่ครับผมเชียร์คือดาวซาวครึ่งแรกขอตื่นเต้นหน่อยโอ้โหเละอะไรอย่างงี้ครึ่งแรกนะ
0: ครับ
1: นี้บอกว่าการที่มาร์คคูเลียเดี๋ยวเตะบาร์ซ่าย้ายไปเชลซีย้ายไปเรอัลมาดริดผมแฟนเชลซีเสียดายมากครับเอลกาสติโกปีหน้าคิดว่าคูเลียจะโดนแฟนบาร์ซ่าโหแน่นอนก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นบาร์เซโลน่ามาก่อนนะครับ
0: ครับก็เส้นทางของฟุตบอลนะเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ย้ายกันแบบโดยตรงไง
1: ครับ
0: ยังมีมาขั้นอยู่นะครับ
1: ที่บอกว่าพี่เอกจริงๆคือดาซาวเคยอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์มาก่อนเป็นรัฐอิสระอ่านว่าอ่านว่าเป็นรัฐเดี่ยวเมื่อคศ2010เพิ่งใช้คำว่าเป็นประเทศแต่ครบองค์ประกอบ4อย่างในทางรัฐศาสตร์ช่วงหน้าเนี่ยคนนั่งแจ็คหล่อสวยผมมาผมไปดูทีวีดีกว่าจากคุณตั้มหงแดงช่วงหน้าบิ๊กจุนมาไง
0: จุนกับชิตี
1: ้ก็โอ้โหคู่หน้าโคตรน่าดูเลยพี่
0: ใช่ใช่
1: ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นะ
0: ใช่
1: ครับอันนี้บอกว่าขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะดิวิชั่น1นอร์เวย์เหรอจบไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ดิวิชั่น1นอร์เวย์นะครับโอ้โหมีกี่คู่ล่ะโอเคสรุปให้นะครับมีอาร์เซเน่ชนะออด 2-1 ฮาเกซุน ชนะเลนแฮม 4-1 ฮอตแพ้คองสเวียร์ 1-2 ลินแพ้บลาย 0-3 แซนเนทชนะสตอมเมน 2-0 ซองดาวแพ้มอส 2-4 สตาร์เบกชนะเอเกซุน 3-1 แล้วก็สตอมกาเซ็ตถล่มลัวฟอร์ด 6-1 นะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้บอกว่าตายแล้วเยอรมันคือลาซาวมาว่ะอ๋อดูทรงแอฟริกาใต้แย่สุดเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่บอกว่าคือดาซาวเคยเป็นแชมป์ทัวร์ราชทานคิงส์ครับครั้งที่47เมื่อปีพ.ศ. 2562โดยชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4 เสมอในเวลา 1-1 โอเคจากคุณตั้มหงแดง
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าอีก2ลูกเยอรมันเอาหน่อยอ๋อจากคุณ2677
0: ครึ่งหลังไงมีลุ้นอยู
1: ่ครับ
0: รูปเกมรูปทรงอ่ะดีกว่าเยอะนะครับ
1: แล้วพี่เอกดูใน Facebook ยัง
0: ดูไปละ
1: โอเคใน YouTube ก็ดูแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เบรกเลยก็ได้คุณผู้ชม
1: ได้ครับ
0: ก็จะเข้าสู่ช่วงที1ละ
1: ครับ
0: ก็นาทีนายไลฟ์บอลโลกขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ
2: นาทีนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: คยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
4: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
9: เชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net mcot radio network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับมาอยู่กันต่อนะครับ99 Live บอลโลกนะครับครึ่งแรกก็ 3-1 นะ
8: ครับก็ครึ่งหลังยังไม่เริ่มนะครับดูเดี๋ยวต้องแก้เกมยังไงครับดิกแอดวอคาร์ดกุนซือของกราเซานะครับส่วนนาเกลส์มันก็น่าจะพอใจกับสกอร์นี้ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าช่องว่างก็2ลูกนะครับส่วนผลรายการอื่นนะที่สอบถามเข้ามาก็ยังสอบถามได้นะครับ468 9899นะครับรวมถึงพูดคุยกับเรา2คนนะเชื่อวันนี้ฟุตบอลก็คึกคลื้นแล้วก็หลายท่านอาจจะนอกจากดูเยอรมันทีมระดับท็อปแล้วก็เดี๋ยวรอดูคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นต่อด้วยนะครับ
7: เกมฮอลแลนด์ญี่ปุ่นจะเล่นกันตีสามตรงนะคร
8: ับ ใช
7: ่ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม FM 99ก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันคุณปั๊กสวัสดีครับคุณรัตพงศ์สวัสดีมานะครับคุณเอ๋ใช่ไหมเนี่ยทักทายมาดีจ้าสวัสดีครับบอลโลกคุณวิรัตนะครับชื่อของคูเรซาวเนี่ยเล่นในยุโรปทั้งนั้นเลยอ่ะใช่นะครับ4เยอะเกิน อีก2ต้องอีก2นะครับ
8: ตอนนี้4ไม่พอแล้วเพราะว่าคูเรซาวดันยิงได้นะครับ
7: ต้องเท่าไหร่ต้องชนะ
8: ต้อง 5-1
7: นะครับ
8: ใช่ครับ
7: คุณณัฐพงศ์บอกว่าแจ้งวัฒนะฝนก็ตกครับบอกว่า 2-2 แววเนี่ยไส้แตกแน่อะไรประมาณนี้นะครับ คุณโซโลมาสเตอร์เยอรมันคืนนี้มาอย่างกับพายุเลยนะครับก็มาลัวในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกอะเนาะ
8: ดูแล้วคู่นี้อาจจะมีสกอร์มากที่สุดในทุกคู่ที่เตะมาของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะเนี่ย
7: กี่ลูกอะ5ลูก
8: เยอะสุดคือคู
7: ่ของครั้งนี้ใช่ไหมก็อเมริกา
8: อเมริกายิงไป 4-1 ตอนนี้เนี่ยถ้ามีอีกสักหนึ่งประตูจะเทียบเท่าคู่นั้นแต
7: ่
8: ถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้2026เริ่มทีคอฟอะนะ
7: โคเลนเวียดนี่เป็นทำไมคนละล่างกับตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับอย่างเทพเลย10นาทีผ่าน
8: เวียดต้องเล่นกับแว
7: ตใช่
8: ต้องมีมูเซล่าต้องมีซาเน
7: ่แต่วันนี้ที่ผมชอบนะตรงกลางของเยอรมันผมชอบไอเมชา
8: อ๋อเมชานะเกมขึ้นหลังกำลังจะเริ่มนะครับที่ฮูสตันเยอรมนีกับกูราซาวครับครึ่งหลังในเยอรมันจะเขี่ยบอลบ้างนะครับแล้วก็จะบุกจากขวาไปซ้ายโอ้โหแล้วกูราซาวจะเปลี่ยนเร็วตั้งแต่ครึ่งหลังเลยพี่เอกหมายเลข11นะครับกำลังจะลงเป็นทางด้านอันโตนิเซ่นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้โหแก้เกมเร็วเลยครับส่งกองหน้าลงมาเพิ่มครับดิกแอดโวคาร์ดอัลเชเดมี่อันโตนิเซ่กองกลางจากคีวีซีอัสในลีกกรีซลงมาโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าหมากนี้จะแก้ยังไงแล้วเลือกถอดทางด้านแฮนเซ่นออกพี่เอกกองหน้าที่ค่อนข้างเงียบนะครึ่งแรกนะครับ
7: ก ็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าครึ่งแรกโดนไปแล้ว3แต่ช่วงที่กุลาซาวเล่นครึ่งแรกก็ชัดเจนนะรับแล้วรอสวนนะครับหลายหลายครั้งขึ้นมาก็ได้จบด้วยนะครับ
8: แต่ผมชอบตาที่ชงนะคือก็เล่นได้ดีเบอร์ต้นๆของกุลาซาวในครึ่งแรกนะ
7: อ่ะครึ่งหลังจะเป็นทางด้านเยอรมันเขียนะครับเยอรมันน่าจะชุดเดิมอยู่นะครับ
8: ใช่ก็ยังไม่ได้เติมตัวลุกลงมาหรือพักผู้เล่นนะครับเพราะว่านำแค่ 3-1 มันก็ยังไม่ปลอดภัยครับเยอรมันนี
7: ้ขออีกสักลูกอ่ะ
8: ใช่อ่ะมีบอกว่าพี่เอกครับสาวกอย่างพวกผมขอแค่3แต้มก่อนดีกว่าครับเพราะ2นัดหน้าเนี่ยเยอรมันต้องเจอโกดีวัวแล้วก็เอกวาดอร์
7: ถูกต้อง
8: ไม่ง่าย
7: มันจะไม่จำเป็นต้องชนะขาดหรอก 3-1 4-1 ก็หรูแล้ว
8: ครับ
7: ดูว่าทางด้านนาเกลส์มันเองเขาจะให้ลูกทีมเล่นเล่นเพื่อประคองผลการแข่งขันแค่ชนะ3แต้มหรือว่าจะลุยต่อนะครับ
8: บอกทำไมฟุตบอลโลกปีนี้ไม่โปรโมทเมสซี่กับเนย์มาร์เลยครับก็เนย์มาร์ก็ยังเจ็บอยู่ไงโอ้แต่เยอรมันเหมือนดึงจังหวะช้าลงหน่อยครับครึ่งต้นครึ่งหลัง
7: เมสซี่เนย์มาร์พวกนี้เขาก็พวกสไตล์อยู่แล้วนะครับมาอีกทีมูเซล่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นแค่นาทีเดียวครับเยอรมัน 4-1
8: โอ้โหให้มาเหมือนมุมจะแคบครับแต่ว่าจามาลมูเซล่าครับตัวลูกจากไบมินิกครับกดได้ขวาแล้วบอลเรียดแล้วก็เข้าโคนเสาไกลเป็น 4-1 ให้เยอรมันหนีคือดาวเสาออกไปครับครึ่งหลังเล่นมานาทีครึ่งครับกดเลยไหมเอกไปกดเตาบิน
7: กดให้พี่ไหม
8: โอ้โหเท่ากับตอนนี้เหลือประตูเดียว
7: ประตูเดียวเด็ด
8: 5-1 ไม่ไกลเกินฝันครับเยอรมันนีโอ้โห
7: กุลาซาวไม่น่าไปเสมอเลย
8: นี่ครับซาเน่คืนกลับมาที่คิมมิชมองไกลๆแล้วให้ทะลุช่องแล้วโอ้โหมูเซล่าครับน้ำหนักไม่ต้องเยอะแต่ทิศทาง 100% ครับ 4-1
7: แล้วบาซัวไม่คิดที่จะบล็อกเลยครับ
8: บาซัวบอกยิงก็ยอม
7: คอนเนคชั่นของบาเยิร์นนะครับโอ้ยิงดีมากนะครับลูกเนี้ยโอ้มาแล้ว
8: นี่ก็เท่ากับว่าทำสถิติเป็นคู่ที่ยิงเยอะเทียบเท่าเกมระหว่างสหรัฐกับปารากวัยถ้ามีอีกก็
7: ผมว่าน่าจะมี
8: คู่นี้ยิงจะเยอะสุด
7: ณ
8: ตอนนี
7: ้จะยอมหรือจะสู้ฮะกุลาซาวแต่จริงๆลูกได้เสียสำคัญนะเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปวัดกันที่แต้มแล้วลูกได้เสียด้วยนะน่าจะเปิดหน้าสู้แล้วนะครับตอนนี้โดนเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับมาคุณหน้าย้อนมามาซัวเคาะสั้นๆกูมาเลเซียวอลานุสแบ็กต้องดันขึ้นมาช่วยเกมรุกนะครับจะไปอุดอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับฉายช่องพยายามจะเข้าไปแย่งเป็นบอลของเยอรมันได้ทุ่มครับ
8: ก็ถือว่าครึ่งหลังเริ่มต้นได้ดีครับทีมอินซีเล็ก
7: 2ประตูหลังสุดของเยอรมันมันท้ายเกมครึ่งแรกแล้วก็ต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
8: คือก็ต้องยอมรับว่าคือเราซาวเสียสมาธิช่วงท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังนี่เสียหายเยอะครับ
7: ครับ
8: คือจาก 2-1 เป็น 4-1 นี่บอกเลยว่ามันต่างกันมากนะคร
7: ับ อ่ะคุณสนทายมาจะจบที่เท่าไหร
8: ่ผมให้ 6-1 เลย
7: ตอนนี้5ประตูใช่ไหม
8: ผมว่า 6-1
7: 6-1 นี่7ลูกนะ
8: ใช่เพราะว่าเยอรมันคือเป็นบอลที่เร่งได้เรื่อย
7: ๆ
8: ไม่เหมือนสวิตเมื่อว่าเร่งไม่ขึ้น
7: ครับเนี่ยมาแล้วเนี่ยแล้วบราวจะไหลมาข้างหน้าไม่ถึงมูเซล่าแต่ก็ยังตามมาเก็บได้ต่อครับมูเซล่าย้อนคืนพาโบวิชโชรันทาเมชามูเซล่าจะง้างยิงลูกนี้โดนสไลด์ยังเก็บได้อยู่ครับคิมิชทางด้านขวามีฟอนวิลขวางอยู่ต้องเคาะเล่นกับเพื่อนเอาแล้วไปขึงลูกนี้เสียบอลแต่คือราซาวโดนบีบเลาะริมเส้นทางซ้ายดีดออกมาโดนตัดได้ก็เข้ามาแย่งอยู่สไลด์ลูกนี้เสียฟาวครับกูราซาวเดี๋ยวดูให้ฟาวหรือให้ทุ่มครับ
8: คือเอาไม่อยู่ครับจังหวะลากเลี้ยงของเลย์ลอยซานเน่ได้ทุ่มเป็นฟรีคิกครับของเยอรมนีครับ
7: ครับ
8: หลุนจะบวกสกอร์เพิ่มครับ
7: ทุชลัตเบกยืนนี่ไม่มีใครประกบติดเลยอ่ะ
8: คือไปประกบ
7: อันนี้เลนสั้นเมชายิงยัดลูกนี้เลยโอ้โหมุมมันแคบครับโดนปลายมือหรือเปล่า
8: ใช่ได้เตะมุมคือไปประกบพับโลวิดหมดเลยครับแนวรับคือเดือดสาวโอ้โหแล้วปล่อยชลอตเบกกับทานี่ค่อนข้างโล่งถ้าไม่ปลายมือทางรูมนี่บอกเลยว่ามีลูกห้าน
7: ะมาที่พับโลวิดเล่นกับเมช่าชลอตเบกตอนนี้ผ่อนได้นะครับนำอยู่ขาดเลยเบียดให้กับบราวน์แตะบอลยาวไปเคลียร์ทิ้งไปก่อนแต่ก็เข้าทางเยอรมันหมดแล้วครับชาร์ลอตต์เบกไหลมาข้างหน้าครับเบียดโดนบีบต้องย้อนคืนชาร์ลอตต์เบกจะให้มูเซียล่าได้อยู่นะให้ช่องไปทำฟาวครับ
8: เนี่ยครับย้อนกลับมาให้ดูกราฟิกจังหวะที
7: ่มาอีกแล้วตัดตอกส้นซาเน่ล็อกเข้าขวาตัดว่าพื้นที่น้อยครับไม่ได้เปิด
8: ตอนนี้เป็นเกมรุกกันสนุกสนานเลยครับเบลอยซาเน่จะมามูเซล่ามีพื้นที่ให้เล่นเยอะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ซาเน่พยายามจะไปต่อแต่ว่าทำมันออกหลังนี่บอกว่าเดี๋ยวก็มาครับคือเดาครับพี่เอกจากคุณสะพงมานี่มาโดนเพิ่มหรือยังไง
7: มาสัก 2-4 อะไรอย่างเงี้ย
8: วันนั้นก็บอกเลยว่าบันเทิงตอนนี้เล่งไม่ขึ้นครับคือลาซาวลูกทุ่มด้านขวานะครับฟอรานุส
7: เอาจะได้สวนลูกาเดียออกไปซ้ายครับแต่จะสวนกลับเร็วก็ไม่ได้นะครับลูบิสโฟเปิดมาอ้าวตรงกลางยังเก็บบอลได้ข้างหน้ามีใครขยับไหมขวามีเติมมาแล้วครับไอชองไอชองหลบมา1โดนดึงเสื้อผู้ตัดสินให้ฟาวครับ
8: ก็แนวรุกที่จะสร้างปัญหากับเกมรับเยอรมนีได้มากสุดก็เนี่ยแหละครับตาฮิตชองรวมถึงโจเกนเลคาดีครับ
7: ครับ
8: นี่แหละตอนนี้คือดูแล้วเยอรมันเริ่มรับมือได้แล้วครับ
7: บาซัวครับต้องดันขึ้นมาช่วยทีมให้มากขึ้นนะครับไทชองบาคูน่านี่เป็นฝั่งที่ต้องเปิดขึ้นมาบ้างไทชองไหลทะลุช่องมาบาคูน่าจับจังหวะแรกยาวไปหน่อยครับพาโปรวิทคืนนอยเออร์เตะจุดพุยาวขึ้นมาเยอรมันได้ฟาวครับไคฮาวเวน
8: ตอนนี้เล่นได้นิ่งขึ้นครับเยอรมันในครึ่งหลังนี่บอกเยอรมันระยะห่าง4ประตูไม่ไกลเกินฝันครับเน้นๆหน่อยอย่าผ่อนอ๋อจากคุณ2677
7: ก็เหลืออีกลูกนึงนะฮะต้องชนะ 5-1 ฮะดูด้วยว่ากูราเซาเองจะถอดใจหรือเปล่าหรือเลยรูมโดนบีบเตะทิ้งเลยไม่บิ้วเลยครับบิ้วมันอันตรายครับเดี๋ยวโดนฉกได้นี่ยอมเตะทิ้งออกข้างเลย
8: คือตอนนี้เหมือนอาจจะเริ่มต้องมองถึงการแพ้น้อยหน่อยครับ
7: เปิดมาเวียดขวายิงติดบล็อกอู้ยไม่ได้ประตูที่5ครับเยอรมัน
8: ตอนนี้หลังพิงเสื้อครับคือราเซาโอ้บาซัวนี่ก็เริ่มเอาไม่อยู่ครับอายุเริ่มเยอะครับ
7: มัวเลยครับบาซัวเนี่ยคอนเนอร์เดลอยซาเน่เล่นกับเวียดคืนไปซาเน่คิมิดครับโคลินเวียดคิมิดเปิดยัดมาลูกนี้ผู้เล่นโดบักคุณหน้าต้องลงมาช่วยหน่อยเออออกมาเล่นกลางสนามเลยโอ้โหมงเข้าไปเพราะว่าผู้เล่นของเยอรมันดันสูงไปหมดแล้วนะครับเอาละทุ่มเร็วเลยครับเยอรมันเยอรมันได้ซัดครับฮาวแวดติดบล็อกเก็บได้อยู่ฮาวแวดไหลมาเมชาปล่อยพาฟโลวิดขวาเอียงยิงลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
8: เมื่อกี้ต้องชมไหวพริบของผู้เล่นเยอรมันเลยนะครับคิมิชครับทุ่มเร็วแล้วคือล้ำไอ้ทุ่มเนี่ยไม่มีล้ำหน้านะครับ ก็เลยหลุดไปในกรอบแม้แต่ว่าก็ยังยิงประตูที่5ไม่ได้แฟนๆคือดาซาวที่มาดูในที่ฮูสตันนี่ก็ยังเฮฮานะครับถึงแม้ว่าจะโดนไป4ประตูโจนาธานทาครับวันนี้นี่งานเบาครับโจนาธานทาเดี๋ยวมาต่อเลยครับเยอรมันโอ้โหเหมือนครึ่งหลังนี่วันเวแล้วครับจังหวะจะเถียงของคือราเซาไม่ค่อยมีแล้ว
7: เหมือนพอวิ่งเยอะๆก็มีหมดเหมือนกันนะครับมาที่บราวน์แต่แม่โดนดักไว้ได้ก่อนนะครับคุมเบเนเซียต้องย้อนคืนครับเลยรูมเปิดมาติดทางให้ช่องแต่ขึ้นเร็วไม่ได้ต้อง เลี้ยงบนรอเพื่อนอยู่โดนกระแทกจากด้านหลังได้ฟาวครับกดลงพื้นแล้วเล่นเร็วมาแล้วยูราซาวไหลมาลูกนี้จะเล่นเร็วไม่แม่นอีกพาโบวิชมูเซียล่าออกไปขวามันย้อนหลังแล้วก็ไม่ถึงคาเวตครับ
8: คือตอนนี้ข้างหน้ามีแค่คาเวตกับฟอเรนเวียสอยู่นะครับของเยอรมนีเนี่ยแล้วโอ้โหณตอนนี้เนี่ยคนที่สร้างสรรค์โอกาสสูงสุดเป็นเวียดนะครับ5ครั้งบราว3ครั้งแล้วคิมมิด3ครั้งซึ่งโอกาสทั้งหมดของเยอรมันคือ21ครั้งเลยนะครับเกมนี
7: ้เอาจริงถ้าไม่มีช็อตเซฟของรูมนี่อาจจะ5ไปแล้วนะครับจังหวะมงของชลาตเบกมาอีกแล้วครับพับโลวิชไหลต่อคายฮาวเวดดีดคืนพับโลวิชเคาะสั้นๆนำห่างเนี่ยเคาะให้ผู้เล่นของกูราซาวนี้ออกมาแย่งบอลนะครับซาเน่ไหลต่อคิมมิดล็อกเข้าซ้ายยังไม่เปิดครับไหลย้อนคืนมาอ้าวโดนดักได้จูรินโญ่บาคูน่าโดนบีบเหมือนกันนะเสียบอลให้เยอรมันคิมมิดเอามามุมกว้างก่อนครับทางด้านขวาแล้วมันแน่นละหลายยัดมาฮาแวดย้อนคืนชลอตเบกพาโบลวิชครับเมช่าลิกเมช่าเล่นกับซาเน่ไม่จำเป็นต้องเร่งแล้วนะครับเนี่ยเคาะบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับขวาแน่นมาซ้ายเวียดรับบอลจากชลอตเบกจี้แล้วครับฟูรินเวียดเล่นกับมูเซียล่าโดนอัดจากด้านหลังไม่ฟาวครับกูราซาแต่ก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้อีกนะครับ
8: คือตอนนี้เริ่มแกะเพซซิ่งของเยอรมันไม่ออกครับทางกูราซาอาจจะต้องมีเปลี่ยนตัวเพิ่มในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าโอ้โหเกมกลายเป็นว่าดรอปกว่าเดิมเนี่ยจังหวะพยายามจะพลิกหนีของทางโคเมเนเซียที่ครึ่งแรกเด่นเนี่ยตอนนี้หายไปเลยครับกลายเป็นต้องมาตัดเกมแล้วก็ไปเบรกฟาวใส่มูเซล่าครับ
7: ครับคุณพจนีบอกสวัสดีค่ะพี่สนพี่เอกทักทายมานะครับ
8: สวัสดีครับ
7: ใครที่ชมอยู่นะครับยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่วงบอลโลกก็จะมีบรรยายสดแบบนี้จนถึงรอบชิงเลยนะครับ
8: นี่บอกพี่สนพี่เอกต้องเรียกชื่อเต็มจนทันทาทายังด้วยนะครับจะคุณนะฮะ
7: ไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับปู่ต้องเรียกเจนะครับนั่นแหละ
8: ใช่แต่ไอตอนจนทันทาฟอร์มไม่ดีนี่ก็มีฉายานะจนทันทาถูตอนนี้เริ่มฟอร์มดีก็อ่ะจนทันทา
7: ปีนี้เขาดับเบิ้ลป่ะ
8: ใช่
7: ดับเบิ้ลแชมป์นะ
8: เดเบย์พวกเขากับบุนเดสลีก้านะครับกับบาเยิร์น
7: 57นาทีครับ
8: นี่เท่ากับเบียดลูดิเกอร์เป็นสำรองเลยนะพ
7: ี่คิมิดยกมาทางขวาทันไหมสปีดซาเน่โดนกุลเซาย้อนคืนหลังมาครับเตะทิ้งมาก่อนเลยครับรูมโอ้แล้วเตะทิ้งมาเหมือนกับเตะให้เยอรมันได้บุกต่อครับเมช่าชอตเบกวอร์เรนเวียสเล่นสั้นกับมูเซียล่าแหมมูเซียล่าโดนดักได้กูราซาจะสวนกลับกูเมเนเซียสายเลยมีโลคาเดียเอาแล้วโลคาเดียข้างหน้ามีขยับแต่เพื่อนเติมมาช้าออกมาทางซ้ายฟอนวิลชองเจอกับโจทานทาต้องย้อนคืนครับนั่นแหละครับเคาะไปเคาะมาเสียบอลให้เยอรมันนะ
8: นี่ผมเช็คข่าวเขาบอกว่าอโมริมนี่กำลังจะไปคุมเอซิมิลานเหรอพี
7: ่เอาเหรอ
8: จริงเนี่ยเขาบอกมิลานจะเซ็น2บวก1 2ปีเบื้องต้นแล้วบวกอีก1ปี
7: ก็ว่างงานอยู่ก็น่าจะอยากกลับมาทำบอลแล้วมั้ง
8: เพราะว่าอย่างกาสเนอร์เขาปฏิเสธ AC มิลานไงแล้วก็ลังนิกก็ปฏิเสธ AC มิลาน
7: ก่อนเอาจริงอ่ะมีข่าวกับนารอตด้วยซ้ำ
8: โอ้แต่เยอรมันตอนนี้บุกต่อเนื่องเลยคร
7: ับ เล่นแบบมั่นใจแล้วเยอรมันนี่ครับพยายามจะเข้าไปบี้เข้าไปเพรสหนักแล้วได้ทุ่มด้วยนะครับทางด้านขวาทุ่มสั้นทุ่มเร็วครับมูเซล่าให้คิมิชคิมิชเจอกับฟอนวิลมุมธงต้องงัดกลับคืนมาครับคิมิชย้อนมาใหม่ครับทาเวียดลงมาเชื่อมเกมครับโจทันทาฮาวเวดปล่อยบอลไหลทะลุช่องมาบราวลูกนี้โอ้โหไม่ได้จิ้มครับเฮลอยรูมถึงก่อนไม่งั้นละ 5-1 เลยครับลูกนี
8: ้คือนาธานีลบราวน์เนี่ยวิ่งอ้อมไลน์เกมรับของคือเราซาวมาแล้วโอ้โหแต่ว่าไลน์มันล้ำเลยครับยิงเข้าไปก็ไม่น่าได้อยู่ดี ซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ในลูกฟุตบอลมีชิปอยู่นะครับคือไม่มีดีเลย์แฟลกครับล้ำก็คือล้ำไปเลยแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องกราฟิกการตีแบบสมิออโต้นะพี่ชัดเจนอะว่าล้ำไม
7: ่ล้ำเล่นมาถึงวันเนี้ย 4-5 วันยังไม่มีแบบช็อตเหลื่อมแบบต้องมาวัดกันม
8: ือ
7: จังหวะล้ำในบางทีหักเลย
8: ไม่ล้ำเหมือนคุณสะพงพิมพ์ SMS มาว่าจะมอบแล้วอาจต้องตามต่อที่ญี่ปุ่นครับพี่เอก
7: ใจเย็น
8: พ
7: ี่ เราต้องเอาให้มันคาตา
8: เฮ้ยนี่ก็ยังคือถ้าตราบใดยังไม่โดนอีกลูกหนึ่งก็ยังรอดอ่ะ
7: คือถ้าเราโดนลูก5เดี๋ยวเราค่อยมอบคือตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะ มันยังลุ้นได้อยู่นะครับ
8: ส่วนคู่เนเธอร์แลนด์เก็บญี่ปุ่นนี้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายเราแจ้งไลน์อัพให้
7: ฟรีคิกครับของคูราเซาโอ้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะหยอดมาในกรอบเขตโทษเยอรมันมงจังหวะ2ทายกมาโอลินเวียสเอาละครับแต่ได้สวนเหลวซาแน่ครับจังหวะงัดยังติดทางนั้นคูราเซาฟอนวิวครับเปิดมาโลคาเดียโอ้โหใสเท่ากันโลคาเดียเจอกับโจทันฮาโดนดึงผู้สินให้ฟาวครับโอ้พลิกหลบมาได้ต้องดึงครับทางนั้นโจทันทาครับ
8: ก็มีปัญหาเหมือนกันครับในการดวลกับเจเกนโลคาเดียครับโจนาธานทา
7: คู่หน้า
8: ช
7: ม
8: ชัดเจนคู่หน้าผมคือถ้ามีมิโตมะผมชอบญี่ปุ่นแต่พอไม่มีมันก็ตัดสินใจยากอ่ะพี่เดี๋ยวพอดูแล้วก่อนละกันแต่เนเธอร์แลนด์อ่ะไอ้วันนั้นกว่าจะชนะอุซเบกพี่เอกได้ดูป่ะไออุ่นเครื่องอ่ะเกือบไม่ชนะอ่ะแบบ90-9
7: ขาบ้านด้วยนะ
8: ใช่แพ้แอลจีเรียผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดีมากนะ
7: โอ้โหฟรีคิกลูกนี้น่าลุ้นอ่ะทางด้านซ้ายเกือบริมเส้นเลยนะครับเหลี่ยมยิงก็ได้เปิดมาก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
8: เอาให้ดีครับเยอรมันครับเกมรับ
7: มาซัวขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะอาจจะอยากขอแค่ตัวหน่อยเปิดแม่นไม่แม่นนะ
8: ฟอนวิลเขาอยู่ในกรอบครับ
7: 6-7 คนเลยนะครับเล่นของกุราเซาลูกนี้ถ้าไม่ได้ก็ระวังโดนสวนนะครับเปิดมาเสาแรกได้บงเช็ดลูกนี้อู้กดไม่ลงครับเป็นทางด้านเลนโดบาคูน่าครับ
8: ลูกนี้เปิดดีแล้วนะครับ

0: โอ้โหแต่ว่าบาคูน่ามงสะบัดน้อยไปหน่อยครับเนี่ยบอลตกที่ศีรษะบาคูน่าเลยครับผ่านแนวรับเยอรมันมาแล้วโอ้โหสะบัดมงแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวครับ
1: พอไม่โดนเยอรมันก็เซตมาใหม่ครับโจทันทาเล่นกับคิบิชซานเน่ครับเคาะบอลคืนมาก็ต้องเล่นเพื่อประคองของตัวเองด้วยนะครับยกมาลูกนี้ซานเน่จับหลุดเดียวแล้วซัดลูกเดียวไม่เข้าครับโว้ยนึกว่าหายลูก5ยังไม่โดนครับคุณเซา
0: เรียบแต่ไม่ร้อยครับโอ้โหเลยร้อยซานเน่คือพอยิงบอลผ่านมือทางดูมไปแล้วเหลือแค่ปากประตูเปล่าๆแต่บอลมันไม่ตรงกรอบโอ้โหแฟนๆเยอรมันที่สนามเนี่ยไม่ล้ำด้วยจังหวะเปิดให้ของโทนาธานทาบอลแรกดูดอย่างเทพแต่ว่าปั่นด้วยซ้ายหลุดไปไหนไม่รู้โอ้โหเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วตวัดยิงตามน้ำปั่นแล้วโอ้โหบอลหลุดเสาไกลครับ
1: ยิงเสร็จเนี่ยรอตะข่ายดิ้นอย่างเดียวครับโอ้โหพอตะข่ายไม่ดิ้นแสดงว่าไม่เข้าแล้วฮะ
0: โอ้โหเหลือ27นาทีครับเวลาของเยอรมัน
1: รับชมอยู่กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเห็นแค่คนภาคบอกว่าพี่เอกพี่สนเชียร์ญี่ปุ่นครับทำไมไม่เห็นภาพก
0: ็ลิขสิทธิ์ด้วย
1: ใช
0: ่ของเราก็สไตล์นี้อยู่แล้วตั้งแต
1: ่เขาเรียกว่าอะไรคุณสน
0: รีแอคชั่น
1: รีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: รายงานสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเยอรมันจะเปลี่ยนครับเดนิสอุนดาฟที่ตอนอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากกำลังจะลงมาแทนจามาลมูเซล่าคร
1: ับมูเซล่านี่ก็เหลือเชื่อนะว่ากลับมาเล่นได้ฤดูกาลนี้นะเพราะว่าเขาเจ็บไปตอนฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพอ่ะ
0: ครับเจ็บอาการดูน่ากลัวนะตอนนัดบาเยิร์นเจอเปเช่อ
1: ่
0: ะที่มูเซล่าเจ็บอ่ะแล้วจะเปลี่ยนครับมาการิต้าโอ้โหเมาไปคนนี้ชื่อยังไงเครื่องดื่ม
1: ลูคาเดียออกนะครับ
0: ครับก็ลูคาเดียวันนี้เล่น64นาที
1: ทาง YouTube ห้ามเปิดซาวหรอครับคุณสนมันเงียบไปจากคุณสุขุมา
0: เออหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบเหมือนก
0: ัน ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ไม่น่าได้มั้งถ้าเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะ
0: จาเรามาการิต้าครับกองหน้าจากเอเวอเรนนะ
1: ครับ
0: ลงมาให้กับกูราเซา
1: ใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2แล้วนะครับกูราเซาส่วนอุนดาฟก็ลงมาแทนมูเซล่านะครับ
0: ก็น่าจะเล่นหน้าต่ำ
1: โหนี่เอาแล้วนะดังนั้นกูราซาวนี่เปิดหน้าสู้เลยครับทางที่ช่องลากตัดในแต่โดนขวาง2คนต้องคืนครับโวรานุสโอ้โหคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วทางที่ช่องเยอรมันเวลานี้เข้าเนี่ยหลุม2คน3คนนะครับมาการิต้าทางด้านขวาโวรานุสต้องเล่นกันสั้นๆทางที่ช่องครับลูกหนึ่งนี้มันตัดสินได้หลายอย่างนะ
0: ใช่
1: เปิดมาลูกนี้ยังติดที่โจทันท้าไม่ถึงเกมรุกของกูราเซา
0: แสดงว่าเขาวางไม้บรรทัดมาแม่นเป๊ะนะพี่มันแบบก้ำกึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: บากูน่าได้ฟาวครับจังหวะนี
1: ้ไม่แม่นสวิตนะเมื่อวาน
0: เมื่อวานบอกเลยสวิตยิงไป30กว่าครั้งแต่ว่าไม่คม
1: คุณบพิษสวัสดีด้วยนะครับทักทายมาแล้วถ้าลูกบอลหายนะครับชิปนะครับโครชิป
0: นี้ไมโครชิปไงที่อยู่ในลูกบอลน่ะแต่ถ้าชิปแล้วมันหายมันจะอย่างนึง
1: เปิดภาพได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวปิวนะฮะชอบ
1: ก็เหมือนเราฟังวิทยุได้แหละครับเหมือนกับเป็นการภาควิทยุแต่ว่าได้เห็นภาพของนักภาคนะครับลุ้นก่อนครับกุราเซาฟรีคิกเปิดมาโดนหม่งทิ้งจังหวะ2ยิงลูกนี้เก็บตกเข้าไหมเข้าแต่ต้องมาเช็คครับลูกนี้ยิงได้แต่น่าจะล้ำแล้วครับมาคูน่าครับ
0: แต่เดี๋ยวตามหลักการก็เช็ค VAR ให้ครับบอลมันเข้าไปในประตูแต่แฟนๆคือดาวซาวที่ฮูสตันโดดเฮไปแล้วแต่ผู้ตัดสิน
1: แนวรับเยอรมันค่อนข้างมั่นใจว่าลูกนี้ล้ำหน้าแน่ๆโอ้โหล้ำเยอะครับ
0: คนที่ห้อยต่ำสุดคือโชนาธานทาครับก็ล้ำหน้าชัดเจนไม่ได้ครับประตูที่ไล่มาของคือดาวซาว
1: อีกประมาณ24นาทีนะครับแฟนเยอรมันลุ้นลูก5อยู่นะครับ
0: คุณ1164ถามมาว่าพี่เอกคุณสนครับคู่ญี่ปุ่นทั้งไหนครับหลายคนเริ่มมองผ่านข้ามช็อตคู่นี้ไปละ
1: ผมชอบญี่ปุ่นอ่ะแต่คุณสนชอบฮอลแลนด
0: ์เดี๋ยวผมขอดูไลน์อัพเพราะว่
1: า
0: บางทีญี่ปุ่นน่ะผมว่าฮาจิเมะโมริยาสึ

0: ชอบจัดตัวแปลกๆพี
1: ่ครับ
0: แต่ทางเนเธอร์แลนด์ก็คงชุดเดิมอ่ะกักโปไงของพี่อ่ะ
1: แต่กักโปเล่นทีมชาติมันเล่นดี
0: ตอนเยลมาเล่นไงฟอร์มกำลังดีกับโรม่าฮะ
1: เดี๋ยวเดปายลงมายิงสักสองลูก
0: โอ้โหเดปายนี่ปัจจุบันไปเล่นกับในบราซิลกับโคลินเทียนแล้วนะ
1: เยอรมันเองก็ไม่ได้เร่งนะครับเล่นตามจังหวะมาคลีครับอุดาฟเล่นกับฮาวเวตชอตเตอร์เบกครับวอร์เรนเวียดจี้แล้ววอร์เรนเวียดลากตัดในไหลมาลูกนี้โดนสกัดตวัดข้ามอังทีซัดเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้เป็นแบ็กซ้ายที่ยิงในขวาแล้วยิงในกรอบ18หลาอย่างนาธานิเอลคลายครับเยอรมัน 5-1
0: นาธานิเอลบราว
1: น์นาธานิเอลบราวน์ครับ 5-1
0: โอ้โหเรียบร้อยเหมือนจะไม่มาครับแต่ถึงฝั่งฝันครับเยอรมนี 5-1 ครับนาที68จากนาธานิเอลบราวน์ครับแบ็กซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตครับ
1: โอ้มันจะไม่หยุดที่5เลย
0: ผมว่าประมาณ6เพราะว่าก็ไล่เด้งไล่เรื่อยๆเนี่ยครับจังหวะ
1: เฮ้ยๆดู
0: ขาไงพี่ขาไงอ๋อแต่ขามันไม่ได้เหยียบ
1: บา
0: คุณหน้า
1: อยู่แต่ก็
0: แต่ต้องเช็คครับ
1: ต้องเช็ค
0: แต่ว่าโอ้โหฮาร์ฟวอลเล่ด้วยขวาครับนาธานิเอลบราว
1: นี่เป็นดาวรุ่งแฟรงเฟิร์ตวัย22ปีแต่ยิงสวยครับแต่ดูแล้ว
0: ก็มีโอกาสจะไม่ล้ำ
1: แต่ผมว่าไม่น่าจะล้ำ
0: เพราะว่าถ้าล้ำผู้ตัดสินของเปล่าแล้ว
1: ขาของบาคุณ่าเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าแล้วครับ
0: เรียบร้อยไหม
1: แบ็กซ้ายขึ้นมายิงในกรอบ18หลา
0: เรียบร้อยไหมอันนี้เช็คบินไหมลูกนี้เดี๋ยวรอดู VAR นิดนึงครับแต่แฟนเยอรมันที่สนามอ้าวนี่ตีเส้นออนไซด์ครับถ้าแบบนี้ออนไซด์ครับไม่ล้ำเรียบร้อยครับ 5-1 ครับเยอรมนีโอเคนะพี่เอก
1: เฮ้ยเผื่อกุลเซาได้มาสักลูกนึงใจเย็นดิ
0: แล้วแต่พี
1: ่ถ้า6อ่ะพี่มอบ
0: โอเคไฮเดชันเบรกกันก่อนครับดื่มน้ำปัสสาวะตามมัธยาศัย
1: โอ้อ่ะช่วงนี้ทำไมบิ๊กจุนถึงได้ภาคคู่ใหญ่ๆครับสงสัยเป็นลูกรักผอ.น่าจะให้บิ๊กจุนไปภาคอุซเบกกับกาตาร์จอร์แดนอันนั้นเขาสายในนะเขาสายใน
0: เดี๋ยว
1: คู่หน้าเลยเป็นคุณจุนกับคุณชิดนะคุณประชาบอกว่าคุณสนรีบกลับไปพักผ่อนนะครับ9โมงมีงานใหญ่รออยู่
0: อ๋อเดี๋ยวผมกลับไปผมนอนเลย
1: คน
0: ไม่ง
1: ั้
0: นนี่ผมมาอยากดูคู่
1: 9โมงคู่อะไร
0: สวีเดนตูนิเซีย
1: แต่
0: ผมไม่อยากดูญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์มาก
1: ดูต่อเลย
0: แต่ต้องนอนไม่ได้เดี๋ยวชีวิตไม่ดี
1: คุณจักรินบอกว่าคนขวาคุณเด็กปืน
0: ครับ
1: คุณประสิทธิ์ว่าดีใจจังจบครึ่งแรก 3-1 เยอรมันนะครับ
0: ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆสนุกๆของ Mcord เรานะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcord Super Fans นะครับก็ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แหละนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์ mcord.net นะครับขั้นตอนครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็คือเลือกกิจกรรม mcord fan pack mcord super fan package นะครับแล้วก็ร่วมลุ้นรับสิทธิ์โหวตทีมโปรดนะครับ3ก็คือแพ็คเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ mcord super fan starter นะครับยาวไปจนถึง mcord super fan diamond แล้วก็ได้รับสิทธิ์โหวตสุดคุ้มนะครับโดยนอกนั้นเนี่ยมี Mcord Super Fan สะสมคะแนนสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ
1: ครับผม
0: ก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับคุณก้องเกียรติถามว่าอยากรู้ในสนามที่อเมริกาคนดูเอาหมูปิ้งลูกชิ้นไปกินในสนามเหมือนในไทยได้ไหมครับ
0: น่าจะมีไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย
1: ไม่ได้นะยกเว้นบ้านเราอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้บ้านเราก็ไม่ได้แล้ว
0: ก็เริ่มจำกัดมากขึ้นขวดบงขวดเบียร์อะไรเงี้ยห้ามเอาเข้าอะไรที่เป็นขวดแข็ง
1: ๆอัศนัยบอกว่าคนไทยย้อนยุคครับวิทยุเลยย้อนไป40ปีฟังแค่เสียงส่วนเปิดภาพนี้ไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: นี่คุณรีวิวสินค้าเนี่ยบอกว่าจบ 6-1 ไม่แน่นะเวลาเหลืออีกผมว่าอีกเพียบเลย
0: ใช
1: ่ญี่ปุ่นจัดตัวแปลกคงไม่เท่าทีมชาติไทยหรอกครับทัศน์จัดแปลกสุดแล้ว
0: ครับแบ็คขวาดาวรุ่งวัย40เนี่ยสุดชาติสาลีพิมพ์แต่เยอรมันจะเปลี่ยนนะครับ3คนพี่เอก
1: อ
0: ันนี้พักตัวแล้วแหละ คือยาเกลสมันน่าจะรู้ว่าถึงฝั่งฝัน
1: ใช่ผม 5-1 มาแล้วอ่ะ
0: เลออนกอเลสกา ดาวิดรวมแล้วก็โดนาธานทาเนี่ยออกไปแล้วลูดิเกอร์ลงมาคนแรกนะครับแทนโจนาธานทาครับก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กลูดิเกอร์นี่ต่อสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดต่ออีก1ปีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กอเลสกาครับลงมาแทนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางลงมาแทนเมชาโอ้นี่เมชามี1ประตูนะครับแล้วก็อีก1คนนี่คือ18ทางด้านนาธานิเอลบราวน์โอ้โหได้ไปพักแล้วก็ดาวิดรวมลงมา
1: ชอร์ตเบกก็เหมือนโดนถอดออกนะ
0: ใช
1: ่ก็น่าจะตามตำแหน่งเลยเนาะ
0: ชอร์ตเบกยังอยู่พี่เอก
1: ผมเห็นชูป้าย
0: ยังอยู่ยังอยู
1: ่เป็นเมชา
0: ใช่เป็นเมชาไงเมชาแล้วก็เลสกาลงแทนก็กองหลัง2ตำแหน่งแล้วกองกลาง1ตำแหน่ง
1: แต่ไอ้พวกที่ลงมามันก็ไม่ใช่
0: มันก็คือเกรดดี
1: มันก็ของดีนะครับ
0: ครับยังเหลือ17นาทีครับเยอรมันนี่คือราซาวครับเยอรมัน5คือราซาว1
1: ครับ
0: นี่บอกว่าอุนดาฟเป็นในทางหน้าต่ำหน้าเป้าแล้วก็ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ก็เก่งอย่างคุณตั้มหงแดงนะครับ
1: เกมแบบนี้ทำไมไม่ส่งนิกลงมา
0: เออนิกวอเตอร์บาร์เดอร
1: ์เก็บฮาวเวดเลยเงี้ย
0: อาจจะรอนาที80แล้วพี่
1: คือเพราะเป็นเด็ก U21 นะเขาขาประจำอยู่แล้วเป็นชุดใหญ่ก็เนี่ยต้องใช้เวลานะโฟเรนเวียสยังอยู่นะครับบางคุณหน้าโดกคนบีบนะครับเปิดมาอ้าวดักได้แต่เยอรมันไปฟาวก่อน
0: คุณพุทธิพงษ์แฟนเมดบอกว่ามอบสิครับลงไปกดตัวเต่าบินครับ
1: ยังผมยังอะผมขออีกลูกนึงก่อน
0: ดื้อพี่เอกดื
1: ้อ
0: คุณสันติบอกคืนนี้ต้องญี่ปุ่นครับทางหนึ่งบอกว่าสอบถามครับทำไมในคลื่นวิทยุเปิดไม่ได้ครับผมอยู่นนทบุรีอ้าวหรอน่าจะฟังได้ปกตินะ
1: ลองโหลดแอป M-Cord Connect นะพี่เพราะว่าแอปของเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะ
0: นายที่นาย Active Radio เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ
1: ครับ
0: คือไปใช้รวมที่ M-Cord Connect ดีกว่า
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่เยอรมันก็ห้ามโดนลูก2นะคือถ้าเอาลูก6ได้ต้องเอานะครับ
0: คุณจริงเจ้าน้อยบอกตอนเย็นมาเล่นนี่แล้วตอนกลางวันนี่เขาเล่นด้วยไหมครับ
1: พักผ่อนนะนอน
0: ตอนเย็นมาเล่น
1: อ้าวนี่มาแล้วฮะทาฮิตชองทาฮิตชองกระชากแหวก2มาในกรอบโทษเปิดมาเสาไกลโอ้ยเพื่อนไม่เข้าชาร์จครับ
0: ก็บุกครึ่งหลังนี่ไม่ได้น้ำได้เหนือเลยครับคือราซาวเงียบไปเยอะครับตาฮิตชอง
1: มันแบกคนเดียวมันแบกไม่ได้เนาะลุงนิกแอดโวคาร์ดก็ต้องสารภาพนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆวันนี้เพราะเยอรมันก็เป็นทีมเต็งของสายนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ก็ต้องเน้นหน่อยพี่เอกเพราะจำได้ไหมเยอรมันตกรอบแรกมาหลายครั้งแล้วไง
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ใช่
1: สเปนก็โดนญี่ปุ่นนะ อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคือราซาวตัดบอลได้ทางซ้ายดีดมาอ้าวแล้วครับลุยมาในกรอบเขตโทษกูราซาวแต่งเข้าขวาสัดลูกนี้อู้ยเกือบ2ครับ
0: โอ้โห
1: มาการิต้าหรือเปล่าตัวสำรองลงมาครับ
0: มาการิต้านะครับหลุดมาทางด้านซ้ายครับเนี่ยพลิกหนีลูดิเกอร์แล้วปั่นด้วยขวาบอลโอ้โหหลุดสามเหลี่ยมนิดเดียวครับ
1: ถ้ามุดกว่านี้สักคืบนึงเลยไม่น่าเหลือนะครับ
0: เกือบมาเป็น 2-5 ใครเชียร์มันบอกเลยเมื่อกี้ครับมิบตาฮิตชองนี่ปัจจุบันนี้ไปอยู่เชฟยูอะพี่เอก
1: ใช่ส่วนไลน์อัพญี่ปุ่นเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวน้องสนจัดให้นะ
0: เดี๋ยวรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันยังเหลืออีกชั่วโมงเสร็จ
1: เยอรมันชอร์ตเบกเปิดยาวขึ้นมาดิวิตรวมครับเปิดมาให้อุนนับแม่อุนนับจะเปิดต่อมีซาเน่มาเสาไกลวิบอลมันโด่งไม่หน่อยครับแล้วมันก็เลยโรยไม่ถึงอุนดาฟ
0: คือถ้ารูมไม่ออกมาตัดนี่เข้าเต็มหัวอุนดาฟแน่นอนหุ่น0137ถามก่อนมาเตะบอลโลกญี่ปุ่นเขามีปัญหาอะไรครับตัวหลักเจ็บเยอะไงมินามิโนะใครรู้มิโตมะ
1: ก็ล่าสุดก็เอ็นโด
0: วัตารุเอ็นโดหายหมดเลย3คนนี้ผมว่าหลักๆสำคัญสุดก็มิโตมะ
1: ใช
0: ่คนยิงประตูชัยใส่อังกฤษที่เวมลี่ตอนอุ่นเครื่อง
1: ชาร์ลตเบกครับเล่นกับพับโลวิดซาเน่เวียดแคบๆไม่สนมันเคาะบอลแม่นอยู่แล้วนะครับแล้วกูราซาวเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้วิ่งไล่เพชรแกะเพชรหนักๆได้นะเนี่ยเคาะกันเล่นๆนะ

0: แวดเปิดมาคิมมิดจอจอเปิดมาสัดเรียบร้อยโอ้โห6-1เป็นอุนดาฟครับ
1: โอ
0: ้โห6-1เอาอีกครับไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะ
1: นี่คิมมิดหรือแม่น้ำเจ้าพระยาพี่เอกทำไมใจมันกว้างกว่างยิงเองไม่ยิง
0: เขารุ่นใหญ่แล้วอันไหนที่มันชัวร์ต้องให้น้องๆหน่อย
1: ป้อนตลอดเนี่ยรูมต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับคือเริ่มปล่อยจอยครับทางกีดาซาวปล่อยเยอรมันต่อบอลกันสนุกสนานเลยครับในกรอบแล้วก็ได้ประตูที่6นะครับนาที77ครับจากโอ้แล้วคิมมิดถือว่าลูกเมื่อสักครู่นี่ให้เหนือเลยครับอุนดาฟครับยิงเข้าไป
0: แต่ลูกนี้โอกาสโดนเยอะนะ
1: เน่ง
0: ๆเลือกใครก็ได้ครับ
1: นี่คือไปยืนดูกันหมดเลยครับนอรับคือเดอร์ซาวเนี่ยตั้งแต่ปล่อยให้หลุดมาด้านซ้ายครับรวมแล้วให้มาคิมมิดพื้นที่ไม่จ่ายปาดกลับไปแล้วโอ้โหอุนดาบอกขอบใจ
0: จริงๆตัวย้อนหลัง2คนน่ะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าเขาเลือกตัดมาข้างในฮะอุนดา
1: โอ้โห
0: ผมมอบแล้ว
1: 6-1
0: เอาลูก7แล้วนะไหนๆก็ไหนๆละ
1: โอ้เท่ากับตอนนี้คู่นี้เนี่ยประตูรวมเยอะที่สุดในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้ละ
0: เฮ้ยเวลาเหลืออีก
1: 7ประตูแล้วเนี่ยตอนนี้ประตูรวมเนี่ย7-1เลยเหรอ
0: 7-1
1: เออไปกันต่อครับ2นาที
0: เพราะกุลาซาวก็ไม่สนจะโดนไม่ยอมอ่ะ
1: โดนเยอะเดี๋ยว
0: ประตู
1: จะติดลบด้วยติดลบเยอะนะ
0: ไม่เป็นไรอันดับ3ยังพอได้ลุ้นอยู
1: ่พี่บอกว่าคุณวาวให้ทีมไหนบ้างครับคืนนี้โอ้เมื่อวานเขาท็อปฟอร์มมากพี่เอก
0: เ
1: มื่อคืนพี่วาวใส่เสื้อสวิตใส่เสื้อตุรกีใส่เสื้อบราซิล
0: ดูก่อนเยอรมันมาไหมไหลมาลูกนี้หมูยังติดอยู่อุนดาฟครับพยายามจะไหลยัดเข้ามาข้างในอ้าวแล้วจ่ายบอลพลาดจะสวนกับยูรินโยบาคูน่ามาการิต้ายังได้สดอยู่แต่โอ้ลูดิเกอร์ก็เพิ่งลงมาครับเร็วเหมือนกันครับลูดิเกอร
1: ์นี่เท่ากับตั้งแต่ทอโดน1-1นี่เรามันรัวอีก5ประตูหลังจากนั้นอันนี้ว่าหวยพี่หญิงมาหรือยังคะนายเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากคุณธนทุนแฟนนอน
0: เหมือนแกส่งมาแล้วนะพี่หญิงฟังอยู่ส่งย้ำมาหน่อยแต่ว่าในไลน์ส่วนตัวยังไม่เห็นพี่หญิงส่งมานะครับ
1: คุณเธอลงทุนเชียร์ทีมชาติทีมไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้เด็กนั่นเด็กนั่น
1: ถ้าเมื่อก่อนต้องฝรั่งเศสพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือก็มันก็กระจาย
0: เฮาเวตนะ
1: เยอรมัน
0: เหรอเยอรมันเคอินคาบิเย่แหละ
1: เอกวาดอร์เลยเหรอ
0: ใช
1: ่เอกวาดอร์มันมีไอ้นี่ดีอีกตัวหนึ่งพี่โอโดเนสเดี๋ยวคอยดูฟอร์มนะมีข่าว
0: ตัวดีเยอะนะวันนี้เจอกับไอวอรี่โคสต
1: ์ครับไอ้วิลลี่โคนี่ล่าสุดอุ่นเครื่องชนะฝรั่งเศสนะพี
0: ่อามัดอามัด
1: ใช่ไอ้นี่ไงดูนี่ยานดีโอมองเด
0: ้
1: ดูซิว่าของแท้เปล่าที่ลิเวอร์พูลจะเอาเนี่ยของแท้เปล่า
0: อย่าเล่นดีนะ
1: เดี๋ยวแพง
0: ถ้าเล่นดีมันจะแพง
1: ให้มันเล่นดีดิพี่จะได้รู้ว่าพอเวลามันเล่นนอกจากบุนเดสแล้วมันเล่นได้ไง
0: จะได้แบบนะ
1: พิสูจน์ถ้า
0: จะขึ้นมาเป็นระดับท็อปมันต้องผ่านเวทีบอลโลกนะเอาครับตัดบอลได้บ้างครับกุราเซาทางนี้ชองตัดโอ้โหต้องชมเยอรมันมากครับกุราเซาคือได้บอลเนี่ยเยอรมันถึงบอลเร็วตลอดคายฮาวแบตมาแล้วครับโกเลสก้านี่ก็รุ่นเก่าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของโกเลสก้าแล้วครับให้ซาเน่ลากจี้กระชากมาเปิดฉลับออกหลังยังได้เตะมุมครับ
1: ลุยต่อเนื่องเลยครับเยอรมันเดลอยซาเน่ครับหลุดมาด้านขวาแล้วเปิดยัดเข้าไปได้เตะมุมต่อครับคุณพุทธิพงศ์บอกอุนดาบอกมีหนุนอุ้งเท้านุ่มสบาย โอ้ยิงง่ายจัดครับอุนดาลูกที่6เอาเมื่อกี้มีสติขึ้นมาบอกว่าอุนดานี่เล่นทีมชาติ7นัดล่าสุดตอนนี้ยิง7ประตูนะครับหมายความว่าค่าเฉลี่ย1ประตูต่อ1นัด
0: ครับก็เดี๋ยวอาจจะมียิงเพิ่มอีกแต่พอย้ายมาเล่นในบุนเดสลีก้าฟอร์มดีนะ
1: ใช่แต่ตอนเล่นไบตันนี่ไม่ได้นะ
0: อ่ะเตะมุมของเยอรมันครับสายเปิดโค้งมาเสาไกลไม่มีใครเติมครับบอลออกหลังไป
1: โอ้เปิดเสียของเลยครับลูกนี้ทางซาเน่แต่คือเราเสาก็ไม่เร่งแล้วครับดึงไว้หน่อยไม่อยากโดนเยอะกว่านี้ตอนนี้เหลือ8นาทีนะครับอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับทางกราเซา กำลังจะส่งทางด้านคาสตาเนียลงมาครับ
0: ครับ
1: เป็นกองหน้านะโอ้โหจากตรังกานูพี่เอก
0: เหรอ
1: เกอร์วานเน่คาสตาเนียกองหน้าจากตรังกานูในมาเลเซีย
0: ถอดให้ช่องออกนะ
1: ครับโอ้โหเอ้ยมีนักเตะลีกมาเลมาเล่นฟุตบอลโลกด้วย
0: คาสตาเนีย
1: ครับ

0: ีเกอร์มาเล่นแบ็คขวาแล้วเอาแอนตอนลงไปยืนเซนเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: เปลี่ยนครบแล้วครับเยอรมันตอนนี้ครบ5คนนะ
1: เหลือไม่ถึง10นาทีก็เก็บตัวแล้วนะฮะ
0: เท่ากับวันนี้เนี่ยวอเตอร์มาเดอร์ไม่ได้เล่นพวกไอทางด้านมาเล็กเจ้าวันนี้ไม่ได้เล่น
1: นี่ถ้าผมว่านักเตะอย่างโพเลนเวียสน่าจะได้ลงเล่นครบนะ
0: ก็เปลี่ยนครบแล้วเท่ากับวันนี้เล่นเต็มไอ้นี่ไม่ได้เล่นเจมี่เลเวลลิ่งคุณประสิทธิ์บอกยินดีกับแฟนเยอรมันด้วยครับยังไม่จบนะ
1: เปิดมานี่ลูก7ยังเอาอยู่นะครับเนี่ยกุราซาวตัดบอลได้จะสวนกลับเร็วแต่ก็เสร็จเยอรมันอีกนะครับเหมือนยอมเหมือนใจมันหมดแล้วนะครับกุราซาวเปิดมาคาสเนียข้างหน้ามีไหลออกมาทางซ้ายจะยิงได้สักลูกไหมเปิดมาลูกนี้น่ะโดนจิ้มออกหลังไว้ครับ
0: นะบุกขึ้นมาหน่อยครับทางกุราซาวบอลติดวิดามาแอนตอนนะครับลงมาก็สกัดได้ครับจังหวะแรกพยายามจะเปิดเข้าไปครับเนี่ยมาดูช็อตประตู6ของเยอรมันโอ้โหยิงง่ายมากครับทางอุนดาฟแค่วางเท้าให้ตรงกรอบครับ
1: ไม่ต้องอุนดาฟนะให้สนเอกไปก็ยิงเข้าลูกนี
0: ้โอ้คิมมิดนี่ปั้นขนาดนั้นนะฮะแต่มุมครับกุราซาวโยนมาตรงกลางยังติดครับมงเครียกมา
1: ขอปลอบใจอีกสักลูกได้ไหม2-6ก็ยังโอเคอยู่นะหรือ7-1ไปเลยนะครับน
0: ี่
1: ครับโฟเรนเวียสออกไปขวาฮาวเวดวนอยู่ครับฮาวเวดเจอกับอันโตนิเช่ต้องย้อนคืนลูริเกอร์ครับขอค่าเวลาไปด้วยนะครับทางด้านเยอรมันโอ้ต้อง6-1ก็ถือว่าขาดมากนะ
0: โอ้ครึ่งโหลวะพี่นี่คือผิดแผนคือเสียไปลูกนึงไงไม่ง
1: ั
0: ้นนี่6ลูกก็ถือว่าค่อนข้างขาด
1: โชลตเบกดันขึ้นมาสูงเลยครับเดวิดร่วมนี่ยกมือขออยู่ขอสั้นๆเดวิดร่วมเข้าซ้ายสัตว์ลูกนี้ต้องเซฟครับซ้ำคีนึงก็ยังไม่ได้อุ้ยเกือบ7ครับเยอรมันนี่แบ็คซ้ายจะยิงทั้ง2คนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: โอ้โหลูมบอกพอแล้วนะฮะแหมยังเซฟได้ครับตรงนี้หลุดมาแล้วอื้อหือเลยสัตว์ด้วยซ้ายครับเดวิดร่วมแต่ยังใช้ขาเซฟครับทางรูม
1: ผมมีบอกฝนตกหนักมากแถวนี้ฮะ
0: แถวนี้แหละพี
1: ่เดินทางยังไงก็
0: ระมัดระวัง
1: ระมัดระวังด้วยนะคร
0: ับแล้วบอกเลยช่วงนี้ฟุตบอลโลกใครดูนี่ถ้าจะดื่มให้ดูอยู่บ้านนะเมื่อวานเนี่ยผมขับรถมานี่แค่เส้นราชดาเส้นเดียวอ่ะมี 3-4 ด่านนะพี่
1: จิบเมียเชียร์บอลไ
0: ปจิบเมียอะไรเหรอฮะ
1: จิบน้ำเก็บหวยดูบอลที่บ้านเลย
0: เพราะว่าถ้าจะดื่มก็ไม่แนะนำไม่ขับนะมันช่วงนี้คือ
1: ดูบอลตีสองตีสามมันดื่มที่อื่นไม่ได้แล้วไง
0: ใช่
1: นอกจากบ้านเพื่อนอ่ะมาคุณหน้าเปิดยาวมาทรัตเบกถึงก่อนมงคืนให้กับนอยเออร์ครับ
0: เหลือ4นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดครับโอ้โหแฟนกีดาซาวนี่คือก็ไม่เป็นไรนะโดน6ประตูแต่ก็ยังเฮฮาครับ
1: ก็มันเป็นระดับแชมป์โลก4สมัย
0: คือได้มาก็เอนจอยแล้วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเนี่ยแอดวอคายก็ยังไม่ได้เครียดอะไรมาก
1: ไม่มอบก็ต้องมอบอ่ะ
0: ครับ
1: สกอร์มันขาดเลยเดิน
0: นี่บอกว่าหวยเด็ดงวดนี้พี่ๆชอบเลขอะไรบ้างครับผมแฟนนอนแต่เลือกทีมเชียร์ไม่ถูกเลยครับลำบากใจมากโอ้คุณ9479ก็คุณต้องดูว่าคุณชอบใครที่สุดในอาร์เซนอลไงถ้าคุณชอบโยเคเลสคุณก็เชียร์สวีเดนค
1: ุ
0: ณชอบโอเดการ์ดคุณเชียร์นอร์เวย
1: ์
0: แต่ถ้าคุณชอบเดคันไรส์คุณต้องเชียร์อังกฤษ
1: ก็มีซาก้ามีเดคันไรส์ไง
0: มีเอเซ่
1: ก็ยืนพื้นเชียร์อังกฤษไปก่อน
0: มันมีอยู่รูปหนึ่งที่ซาก้าเอเซ่เดคาไลท์ยืนอยู่แล้วมีโรเจอร์อยู่ในเฟรมไปดีลมา
1: ป่ะใช้เอเย่นทำงานในแคมป์ทีมชาติอะไรเงี้ยบราซิลไง
0: บราซิลก็มีมาตินเนลล
1: ี่ก็มี
0: กาเบียลอูตากาเบียลไอวันเจอโมร็อกโกเมื่อคืนนี
1: ้
0: มั่วเลยไอลูกที่โดนยิงนี่กาเบียลก็ประกบพลาด
1: ก็มีข่าวริมเส้นกับใครอาร์เซนอล
0: นี่พี่ไอโซ ครีตอสโซลิส
1: เออตัวนี้ริมเส้นโคตรจี๊ดเลยนะ
0: ปีกกรีซของ
1: คาบูชที่เล่นในเบลเยียมอ่ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้เคยเล่นกับนอริชพี่ใหญ่ในพรีเมียร์แต่ไม่เวิร์กไงเอาแต่เยอรมันมาอีกแล้ว

0: มาเดียว
1: หลุดเดียวฮาวเวิร์ดหลุดเดียวหลุดเดียวจิ้มลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยกสวยๆเลยครับ 7-1 ครับเยอรมัน
0: โอ้โหเรียบร้อยครับคือต้องชมตั้งแต่จังหวะจ่ายทะลุช่องครับแล้วถึงแม้ฮาวเวิร์ดสปีดต้นจะไม่ได้จัดจ้านเนี่ยแต่บอลมันให้มาดีครับแล้วก็ถึงบอลก่อนเกมรับคือดาซาวครับแล้วก็ยกบอลผ่านทางรูมเข้าไปเป็น 7-1 ครับนาที88
1: มันเมื่อวานนี่ชอบบอลเหนือกว่าโดนวันนี้ชอบมวยรองก็โดน
0: คือก็ต้องยอมแล้วว่าความคมของสวิตมันไม่เท่าเยอรมันนะเนี่ย
1: นี่ลุ้นแฮตทริกนะฮาวเวิร์ดอ่ะ
0: ใช่
1: เวลาเหลืออยู
0: ่นี่ครับโอ้โหแฟนๆเยอรมันแฮปปี้ครับจังหวะเนี่ยกอร์เลสก้าตัดได้ก่อนครับตัดได้ก่อนแอนโตนิเซ่แล้วทะลุช่องมาฮาวเวิร์ดที่ว่าไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยแต่ว่ายังถึงก่อนแล้วยกบอลผ่านทางเอเลสซูมก็แบบ
1: ต้องชมอุนดาฟด้วยนะจังหวะอะไรมาไอ้ประตูที่ยิงเปเช่เขาก็ไม่ได้เร็วนะแต่เขาไปกับบอลได้ดีนะฮาวเวิร
0: ์ดแล้วยิงผ่านโอบิสโปด้วยเนี่ย
1: โอ้เจ็ดหนึ่งคุณชาคิดบอกว่าฝนตกทุกวันกรีดยางไม่ได้เลยครับจากอุบลกรีดยางไม่ได้ก็พักผ่อนเชียร์บอลไปก่อนครับพี
0: ่โอ้โหนักเตะคือดาซาวเกาหัวกันแล้วแบบโอ้โหโดนเยอะเลยครับจาน
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับคงทดไม่นานนะครับสกอร์มันขาดไปแล้วแล้วก็จังหวะหยุดเกมนานๆแทบจะไม่มีเลยนะครับ
0: มี8ลูกแล้ววันนี
1: ้ขออีกเอาอีกได้นะครับเนี่ย
0: มาอีกแล้ว
1: นี่โอ้ยไม่ถึงเดวิดรวมยังได้อยู
0: ่มาแล้ว
1: มาแล้วเดวิดรวมซ้ายขอเองไหมยกมาตรงกลางครับโดนโขกทิ้งเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนจะบิ้วก็ไม่ได้ครับกลัวฉกนะค่อยเซตกันขึ้นมาครับกุราซาแต่ถ้าไม่สวนไม่สู้ก็จะโดนอีกครับฮาเวดเล่นกับเดวิดรวมเปิดมาตรงกลางน้ำหนักไม่ได้ครับนักเตะคงแบบเมื่อไหร่จะหมดสักทีวะ 7-1
0: แล้วพอแล้วกำลังจะครบ90นาทีนะครับ5นาทีไปอย่างน้อยครับเวลาที่ใส่มาเพิ่มของคู่นี้ครับเยอรมนีกับกีราเซา
1: 5นาทีนี่เอาลูก8ได้นะน่ะถ้าเน้นๆเนี่ยในโดบาคูน่าครับเล่นกับจูนินโญ่บาคูน่าอันโตนิเซ่เนี่ยคือผมกุลาซาก็เคาะบอลให้มันหมดเวลานะครับ
0: มอบแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีแรงฮึดมันสู้ไม่ไหวแล้วนะครับโอรานุสเล่นดังฝั่งของตัวเองอยู่เยอรมันเองก็ปล่อยกุลาซาเคาะไปนะครับพื้นที่ยังไม่ได้อันตรายหมายทีครับเลนโดบาคูน่าข้างหน้าเลยมีอยู่2เคาะมาจูนิโอบาคูน่าไหลทะลุช่องมาลูกนี้ก็โดนดักได้เอาไหมเยอรมันจะสวนเร็วได้ไหมนอยเออร์จับบอลแรกเกือบยาวยังแก้ไขได้อยู่แอนทรอนจะเลาะริมเส้นทางขวาไม่ได้ครับโอ้แล้วคู่ละเสามาเร่งอะไรช่วงถ่ายเนี่ยสกอร์ให้มันห่าง
0: อยากยิงเพิ่ม
1: อยากขออีกสักลูกนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเจาะไม่เข้าเนี่ยครับคองบอลได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันจบไม่ได้มาการิต้าริมเส้นลุยเข้ามามุมธงทางฝั่งซ้ายแต่อยู่คนเดียวไปลำบากครับรูดิเกอร์เอาจะบิวกับแอนทอนเปิดบอลแล้วออกข้างไปเอง
0: อ่ะได้ทุ่มต่อครับกือดาซาวช่วง3นาทีสุดท้ายนะครับ
1: เปิดมาติดชลัตเบกบอล2กือดาซาวยังเก็บได้อยู่บาคูน่าปล่อยบอลแล้วก็จะวิ่งตามลูกนี้เจอกับเดวิดร่วมไม่ได้เสียทุ่มอีก
0: เป็นบอลของเยอรมนีครับนี่ครับนายเกลส์มันแหมประเดิมสวยก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเยอรมนีก็ดูลูกที่7ของฮาวเวิร์ดเลยครับคือแหมไม่ได้มีสปีดแต่ว่าแตะบอลหนีไปแล้วก็กดด้วยซ้ายยกผ่านทั้งเกมรับแล้วก็ทางผู้สัมประตูของกุลาซาวครับเป็นลูกที่7 ก็ไม่เร่งนะครับเยอรมันอ้าวแต่ไปเสียบอลหน้าบ้านตัวเอง
1: โอ้ไปเล่นยากครับจูเรนโจ
0: อุนดาบลงมาช่วยเกมรับครับ
1: แอนทอนไหลขึ้นมาซาเน่โกเลสกาเวียดโอ้จะเอานะครับนะโกเลสกาลุยขึ้นมาลุยขึ้นมาโดนดึงฮาเวตว่างอยู่แต่ไม่มีจังหวะไหลครับโอ้ยังติดยังเก็บได้อยู่ว่าเยอรมันพาบโลวิชขวางไปทางขวาเลยครับเวียดเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงโกเลสกาแต่ยังปั๊มบอลได้อยู่พาบโลวิชหน้ากรอบไปโทษพาบโลวิชไหลมาโกเลสกาจับบอลลูกนี้โอ้โหมันโดนแย่งไปก่อนเลยครับยังมีอีกนาทีครึ่งครับเยอรมันพาบโลวิชเปิดยัดมาโดนดักได้อ้าวเราจะได้สวนไหมเยอรมันได้ฟาวครับขอเบียดสักลูกได้ไหมฟรีคิกลูกเนี้ย
0: ลุ้นดูได้ฟรีคิกครับระยะพอยิงได้ครับประมาณ30หลาจังหวะที่อเล็กซานดราพาฟโรวิชนะครับไปโดนเข้าบอลหนักครับจากทางโคเมเนเชียครับคนยิงประตูเดียวให้กับกุลาเซาในเกมนี้ฟาวไป
1: โอ้แต่ระยะถือว่าไกลแต่ว่ามันห่างแล้วเสี่ยงยิงได้ครับ
0: แต่คนถือบอลเนี่ยเดวิดรวมครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับค่อนข้างยิงหนัก
1: แทบจะตรงประตูเลยนะครับเนี่ยแทบจะกลางเลยนะครับเวียดแย่งเลยขอยิงเลย ไม่ต้องไปสนแล้วสกอร์มันห่างเผื่อจะมีเครดิตกับเกมนี้หน่อย
0: เวียดยังไม่ได้ยิงนะวันน
1: ี้ใช่
0: ลำแพง4คนครับทางกราเซาเดวิดรวมในลอยซานเน่ครับ อยู่ที่บอล2คนซึ่งเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายทั้งคู
1: ่แต่ไกลแบบนี้หูน้ำหนักมันจะได้หรือเปล่าเวียดอาจจะเป็นพวกสายแบบสายยิงแรงเดวิดรวมเนี่ย
0: เนี่ยเดวิดรวมซานเน่คนหนึ่งคือเวียดต้องดูครับว่าใครจะยิง
1: หมดช็อตนี้ก็น่าจะจบเลยเน
0: าะเดาคิดเตียนทีเก้มายิง
1: โอ้โห ไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับสายเดือดรวมยกมาให้ฮาแวตมองย้อนมาโกเลสกาเอาบอลตกพื้นแล้วมันกระดอนหนียังได้อยู่เปิดมาลูกนี้เปิดทิ้งไปเลยครับโอ้ยไม่ได้ลูก8ครับเยอรมันจบเลยไหม
0: จบเลยครับเป็นอันว่าเปิดหัวสวยครับสำหรับเยอรมนีกับฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้นะครับถล่มทางกราซาวไปขาดรอ7ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับ
0: เยอรมนีนำก่อนจากฟิลิปเมช่า 1-0 นาทีที่6นะครับแต่หลังจากนั้นครับช็อกเลยครับทางด้านโคเมเนเซียครับตีเสมอให้กราซาวเป็น 1-1 นาที21หลังจากนั้นเยอรมันมาลัวอีกทั้งหมด6ประตูนะครับเป็นชาร์ลเตอร์เบกครับมง 2-1 นาที38แล้วก็จุดโทษคายฮาวาร์ดเป็น 3-1 นาที45บวก4
1: ครับ
0: หลังจากนั้นครึ่งหลังนะครับเป็นจามามูซาล่ามาบวกเพิ่มให้เยอรมันเป็น 4-1 นาที47แล้วก็นาธานิเอลบราวน์นะครับเติมมายิงเป็น 5-1 นาที68อุนดาฟยิงเพิ่มเป็น 6-1 นาที78แล้วก็ปิดท้ายเป็นคายฮาวาร์ด 7-1 นาที88นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคครบถ้วนเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกวันอาทิตย์นี้นะฮะ
1: ช่วงหน้าคุณชิดคุณจุนมารับช่วงต่อนะครับเกมของทางด้านเนเธอร์แลนด์กับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็ไลน์อัพยังไงเดี๋ยวฝากคู่หน้าเลย
1: ครับผม
0: แล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันยังไงก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุนจัดให้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนข้อความใน SMS เนี่ยเดี๋ยวขอรีบเก็บนิดนึงนะครับก่อนจะลากันไปมีบอกว่าถ้า 7-1 นี่ย้อนรอยบราซิลกับเยอรมันปี2004เลยนะครับ
1: รับรอง
0: เราบอกว่าแล้วว่าพี่เอกโดนถอดหมวกกับบิ๊กจุนใส่กางเกงขายาวอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับ
1: น่าจะจุนใส่ขายาวก่อนนะ
0: อ
1: ่ะลาไปเลยนะคุณสน
0: ยังไงขออภัยบางข้อความไม่ได้อ่านนะครับอ่ะช่วงนี้พี่เอกนพดลและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโกกลมสีทอง
8: เรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: บอลโลกสตอรี่
10: ซินดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
11: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
12: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ mcot connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก mcotติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
14: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
15: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณ

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับ2:10 นนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่การรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอตอน3:00 นะครับเกมที่ AT&T นะครับก็จะออกสตาร์ทนะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับทางเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นนะครับโดยช่วงนี้มีผมจุ่มเพ็ญกวินนะครับแล้วก็พี่ชิตจิตตะบนซับคำครับสวัสดีครับ
1: ลูกพี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
0: สวัสดีครับลูกพี่ไม่เอาสิ
1: โอเคก็มาลากยาวๆกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลโลกไม่เปิดโอกาสให้คุณได้พักผ่อนแล้วนะ
0: ครับผม
1: ทำร้ายคุณทุกวันด้วยโปรแกรมวันละ4 คู่วัน2 วันติด
0: นับตั้งแต่ออกสตาร์ทมา
1: 2 วันแรกเขาให้คุณวอร์มก่อนวันละ2 คู่
0: วันแรกผมก็ไม่รอดแล้วนะผมก็แค่คู่เดียวนะคู่เกาหลีใต้กับเช็กเกียผมก็ดูแค่ไฮไลท์
1: เหมือนกัน
0: วันที่2ก็คู่เดียวเหมือนเดิม
1: ดูแคนาดา
0: ดูแคนาดา
1: แล้วก็น็อกเลย
0: แล้วก็น็อก
1: ครับผม
0: ครับผม
1: วันที่3เมื่อวานเนี่ยเอาจริงนะทัวร์นาเมนต์เอาจริงกับคุณ4 คู่ไล่ตั้งแต่2:00ไปถึง
0: 19:00ใจผมอ่ะคิดไว้ทีแรกว่าจะลากยาวตั้งแต่คู่กาตาร์กับสวิตไปจนถึงจบคู่ออสเตรเลียกับตุรกีแต่ที่ไหนได้เพียงแค่จบคู่ของโมร็อกโกกับบราซิลเท่านั้น
1: ครับผม
0: ผมก็ไปละเรียบร้อย
1: อ่อนจริง
0: ๆคุณพี่ชิดล่ะครับ
1: ผมเมื่อวานนี้เหรออ
0: ื้อ
1: คู่แรกสวิตดูแล้วโกรธด้วยโดนตีเสมอท้ายเกมแล้วก็ตีแท้ต้องดูดิเพราะว่าโหครึ่งแรกสนุกมากเลยครึ่งหลังหักหลังเท่าไหร่
0: มันเหนื่อยไปหน่อยครึ่งหลัง
1: โมร็อกโกบราซิล
0: ครับ
1: คู่สกอตเฮติอำลาแล้วแต่ว่ายังนอนไม่หลับนะ
0: ติ
1: ดขาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: เปิดเหมือนเปิดฟังเสียงอะไรไปไหม
1: ไม่เปิดบอกอยากพักหัว
0: อยาก
1: หยุดดูบอลสักพักนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็หลับต
0: ื่
1: นมาเที่ยงกว่า
0: ครับ
1: มาดู20 นาทีท้ายตุรกีตื่นมาตกใจเอ้า2-0ก็ดูตุรกีบุกอยู่ฝั่งเดี๋ยวบุกแบบไม่ได้เรื่อง
0: ครับผมโอกาสมากกว่าครองบอลมากกว่าแต่เจอความคมของออสเตรเลียเข้าไป
1: คือพามาถึงจุดเนี้ยมันก็มีคู่แบบพลิกล็อกต่อเนื่องให้เราได้เห็นครับอันดับแรกคือ1 แต้มของกาตาร์
0: ถูกต้อง
1: พลิกล็อกใหญ
0: ่
1: แล้วก็รวมไปถึงไอ้คู่สุดท้ายในตอนกลางวันที่ผ่านมา
0: ออสเตรเลีย
1: ซึ่งชาวบ้านทุกคนส่วนใหญ่มองว่าไม่มีอะไรแล้ว
0: แต้มเดียวก็เก่งแล้วถ้าจะได้จากตุรกี
1: ก็เป็นตบตุรกี 2-0 นิ่ม
0: ๆครับผม
1: ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยของ World Cup ครั้งเนี้ยมาบวกกับวันนี้ด้วยที่มีคู่เร็วที่สุดตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มาแล้ว
0: ครับผม
1: เที่ยงคืนเพิ่งจบไปสกอร์อีกทีถ้าผมจำผิดว่า 7-1 แล้ว
0: 7-1 จ้ะ
1: 7-1
0: ครับ
1: ตบกุโรเซาเท่าตบบราซิลตอนคว้าแชมป์โลกนั่นเป็นมินิหมายที่ดี
0: โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้แต่กุโรเซาเองเนี่ยถ้าเทียบกับบราซิลก็ยากหน่อยต่อให้กุโรเซาเองอาจจะมีนักเตะที่เรามองว่าเอ้ยเหมือนกับเคยโฉบเฉี่ยวอยู่ในเอเลดิวิซิลีก
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะโดนเละเทะขนาด
1: จับมือครับ
0: ก่อนเกมนี่ผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าให้เลือกเชียร์ผมไปกุลาซาวเพราะอ่ะกุนซืออย่างดิกโอเวอร์คาร์ดก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็นักเตะหลายคนสองพี่น้องบาคูน่าโยเกนโลคาเดียไทชองลิเชลิบาซัว
1: มันก็เป็นเรียกว่าดัตชุดซี
0: หลายคนมีประสบการณ์เคยเล่นในลีกเอเลดิวิซี
1: มันหล่อหลอมมาจากฟุตบอลที
0: ่ไทยแลนด์เล่นอังกฤษก็มีถ
1: ู
0: กไหมพวกโลคาเดียพวกเลอันโดบาคูน่าถูกไหมแล้วก็
1: ก็มีสกุลรุ่นชาติ
0: ก็เนเธอร์แลนด์อยู่21 ปีเก่าม
1: ันไม่ได้โนเนม
0: ที่ไหนได้
1: โอ้
0: แล้วเยอรมันบวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าชุดนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายขนาดนั้น
1: ใช่ก็ยิงเล่นๆเขามีกระตุกนิดหน่อยตรงประตูตีเสม
0: อ
1: มีกระตุกเล็กน้อยในช่วงนั้นก็กลายเป็นว่าภาพรวมของ World Cup ครั้งนี้จากทั้งหมด100กับอีก4เกม
0: ครับ
1: เล่นไปแล้ว9 คู่แล้วจำนวนประตูเนี่ยมันมาบวกเยอะไอ้คู่ล่าสุดนี่เองบวกอีก8 ลูกทัวร์นาเมนต์นี้มีไปแล้ว27 ประตูนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยกลับมาสวยจาก9 คู่27 ประตูหาร3 ลงตัวตกคู่ละ3 ประตู
0: เอ้ยแต่แปลกนะก็จะบอกว่าแปลกไหม ก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงคือมันยังไม่มีเกม0-0เลยนะ
1: ใช่
0: ใ
1: ช่แล้วก็ที่ผ่านมาผมชอบใจมากอันดับแรกก็คือ เรื่องของกติกาใหม่ที่พยายามที่จะปรับให้เกมกระชับเออมันกระชับจริง
0: ๆก็เราจะได้เห็นพวกทีมนำๆทั้งหลายที่เวลาเปลี่ยนตัวผมว่ากุนซือกระชับแล้วแหละว่าต้องรีบออกภายใน10 วินาทีนะครับก็ได้เห็นความจังหวะการทุ่มบางทีก็รีบทุ่มละ
1: ลีลาน้อยลง
0: น่า จะมีก็แต่ที่โดนไปแล้วอาจจะเป็นแซอัดคุราซินัทเกมบอสเนี่ยนะคุ้นๆว่ามันผมเห็นข่าวอยู่ว่าไม่ทันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทุ่มไปนะครับ
1: ก็โอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของคู่ที่3เปิดไลน์อัพให้ดูกันหน่อยสิเราจะได้ประเมินเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะ
0: ครับผมก็ไปดูไลน์อัพของเนเธอร์แลนด์ก่อนละกันนะครับโรนัลด์คูมัน 4-3-3 หรือบางแหล่งก็จะมองว่าอาจจะเป็น 4-2-3-1 เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะจัดยังไงนะครับในหมากจริงๆเวลาลงสนามนะครับประตูก็เป็นบาสแฟบูเกนนะครับเป็นมือหนึ่งให้กับทางเนเธอร์แลนด์จริงๆมีข่าวว่าเขาเจ็บอยู่เหมือนกันนะ
1: อ๋อ
0: เหรอแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เฝ้าเสานะครับแบ็คขวาเดนเซลดุมฟรีสนะครับว่าที่นักเตะทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแบ็คซ้ายมิกกี้ฟานเดลเฟนคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นทางด้านของยานพอฟันเทเกอร์จับคู่กับเฟอร์จิลฟันไดตรงกลางมีเฟรงกี้เดยองและแอนกาเฟนแบกนะครับด้านบนไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลทางขวาซ้ายโคดิกักโปตรงกลางทีนี่ไรเดอร์สแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนเกียวมาเล่นนะ
1: มีอะไรผิดปกติไหมไลน์อัพ11ตัวจริงทั้งจากตามคาดแล้วก็ของจริงเทียบกัน
0: ก็ผมมองว่าค่อนข้างจะตามคาดก่อนหน้านี้ถ้าจะมีสลับนิดๆหน่อยๆก็คือบางแหล่งมองว่าอาจจะเป็นทางดอนเยมาเล่นออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งบอกอาจจะเป็นเมมฟิสเดปายออกสตาร์ทก่อน
1: แต่ว่าเมมฟิสด้วยว่าร่างกายไม่สมบูรณ์มาเจ็บเอ็นร้อยหวายมาในช่วงก่อนเข้าเวิร์คครับก็เลยเป็นดอนเยมาเล่นแล้วก็จริงๆฟอร์มหลังดอนเยมาเล่นดีกว่าเมมฟิสด้วย
0: โอ้โห
1: แต่ถ้าเรื่องสถิติทีมชาติเมมฟิสเขาขลังกว่าเยอะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเนาะเรามาอยู่จนถึงจุดที่แบบจากดูเป็นฟิสเตอร์ปายเป็นดาวรุ่งนู่นนี่นั่น มีช่วงดีมีช่วงแย
0: ่ครับ
1: ใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้ถือสถิติเป็นดาวซันโบทีมชาติตลอดการด้วย
0: ถูกส่วนญี่ปุ่นนะครับของทางฮาจิเมะโมริยาสึประตูเป็นไซออนซูซูกินะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็มีทางด้านของซูโยชิวาตานาเบะนะครับมีทางโชโงะทานิกุจิ
1: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมไล่ให้คุณไล่ชื่อไปแล้วผมไล่สังกัดต่อ
0: ได้ได้ได้ได้ได้เริ่มจากเซนเตอร์ใหม่แล้วกันนะอาซาซูซูกิก็ปาม่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็3เซนเตอร์นะครับตรงกลางมีโชโงะทานิกุจิ
1: ทานิกุจินั้นอยู่กับแซงทุยดองในเบลเยียมก็เป็นตัวเก่าแล้ว
0: ครับผม
1: มี34แล้ว
0: มีทางซูโยชิวาตานาเบะ
1: วาตานาเบะนั้นเล่นอยู่กับเฟยานอสก
0: ็
1: เป็นตัวมีประสบการณ์พอตัว
0: ฮิโรกิอิโตะ
1: อิโตะจากบาเยิร์นมิวนิกครับผม
0: แล้วก็มี
1: เฉพาะตอนทีมชาติ ตอนกับบาเยิร์นเจ็บอย่างเดียวว
0: ิงแบ็กด้านขวาลิซึโดอัน
1: ลิซึโดอันก็ถือว่าโอเคตำแหน่งตามธรรมชาติเลยหลังๆแฟรงก์เฟิร์ตเล่นระบบนี้เอาลิซึโดอันเล่นวิงแบ็กขวาตลอด
0: ครับผมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเคโตะนากามูระ
1: เคโตะนากามูระนั้นเล่นอยู่กับแบงค์ในลีกเอิง
0: แล้วก็คู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับก็มีทางไดจิคามาดะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของไคชุซาโนะ
1: คามาดะจากคริสตัลพาเลทเป็นมนุษย์ที่ทำได้ทุกอย่างสมัยวัยรุ่นเป็นปีกก่
0: อ
1: นตอนนี้เป็นตัวขยันตรงกลางก็คู่กับทางไคชุซาโนะนั้นเป็นมิดฟิลด์จากไมซ
0: ์ครับผมด้านบนมีทาเคฟุสะคูโบะ
1: คูโบจากโซเซดัด
0: แล้วก็มีไดเซนไมดะ
1: หลวงพี่จากเซลติก
0: เอาจริงๆไดเซนไมดะนี่ถือว่าก็ถ้าดูจากไลน์อัพจริงๆ อ่ะหลายคนคาดว่าจะเป็นจุนยะอิโตะนะที่จะได้ลง
1: ใช่ๆๆๆ
0: แล้วก็หน้าเป้าเป็นทางอายาเซอุเอดะ
1: โอ้โหตัวนี้น่าจับตาดู
0: กองหน้าจอมถล่มประตูจากเฟยานอส
1: แล้วทั้งชีวิตเพิ่งจะถล่มฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเป็นดาวซันโวลิกดัสนะครับจากเฟยานอส
0: แต่แรงจริงเป็นลีกเดอร์นะ
1: ฮะ
0: เป็นลีกเดอร์แรง
1: ขออภัย
0: โอเคครับผมอ่ะดูจากไลน์อัพญี่ปุ่นเองก็อาจจะผิดคาดกับแค่ตำแหน่งเดียวคือไดเซนไมดะ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่าจะเป็นจุนยะอิโตะที่จะได้ออกสตาร์ทพิชิตคู่นี
1: ้คือมันก็ก้ำกึ่งนะ
0: ครับผม
1: ทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ครบอ่ะจริงๆก็สตาร์เบอร์ใหญ่3ตัวก็มีมินามิโนะที่เรารู้กันมาหลายเดือนแล้วว่าหมดสิทธิ์แน่นอน
0: คือ
1: เป็นไขว้หน้าขาหลายเดือนละแต่เอ้ยไม่น่าคุ้นๆเหมือนยังอยู่กับเดนสตาร์
0: มาด้วยใช่ไหมมาด้วย
1: มี เรื่องของโอ้โหตัวทีเด็ดอันดับต้นๆในแผนเกมรุกทาคุมิมิโนมินะเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ดิ
0: คาโอรุ
1: คาโอรุ
0: มีต่อมา
1: ผสม2ชื่อรวมกันเลยเลยรวมเลย
0: ฟิวชั่นเลย
1: นึกไม่ออกเลย
0: มาเป็นดาวกันบอลเลย
1: คาโอรุมีต่
0: อ
1: มา
0: เออ
1: ปีกไบรตันก็โชคร้ายไปเจ็บนัดท้ายๆของซีซั่นนี่แหละ
0: ครับผม
1: มาไม่ไหวแล้วก็ตัวกัปตันทีมบูชิโดอย่างวาตารุเอนโดก็พยายามซ่อมเท้าซ่อมคือเรียกว่าใส่เหล็กใส่อะไรแล้วไม่ไหวครับ
0: โอ้แล้ว
1: สุดท้ายก็ต้องมาเรียกว่าแจ้งถอนก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์3วัน
0: แล้วก็กลายเป็นรีไทร์จากทีมชาติไปด้วย
1: ใช่นะ
0: ครับ
1: โคตรเศร้า
0: ทางวาตารุเอนโด
1: ก็สรุปแล้วเนี่ยหลังจากญี่ปุ่นส่งชื่อให้ฟีฟ่าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อหนึ่งตำแหน่งก็คือวาตารุเอนโดเนี่ย
0: ครับผม
1: โดยที่ใส่ชื่อชูโตะมาชิโนะมาชิโนะลงสนามมาแทนลงมาติดอยู่ในทีมชุดนี้แทนเป็นมิดฟิลด์จากมูนิชันกลัดบักเป็นกองหน้าจากกลัดบัก
0: ครับผมอ่ะพี่ชิดมองว่าเกมคู่นี้ถ้าต้องเลือกผู้ชนะหรือผลจะออกมาเป็นแบบไหน
1: ยากมากเลยคิดหลายตลบใจนึงถ้าเราดูในเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวมันก็ด้วยคลาสของตัวผู้เล่นมันก็ดูโปรไฟล์จะใหญ่กว่าค่อนข้างใหญ่กว่าแต่เวลาแบบนึกถึงเนเธอร์แลนด์เล่นอ่ะมันก็ไม่ได้หรูหรามาเห่าอะไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าจะข่มญี่ปุ่นได้อย่างญี่ปุ่นเองโอเคขาดตัวโปรไฟล์ใหญ่ๆไปบ้างก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นจุดแข็งก็คือระบบนำหน้าเพราะนั้นเวลาขาดตัวนู้นตัวนี้เนี่ยผลกระทบจะค่อนข้างน้อยผมก็เลยคิดว่าญี่ปุ่นรับมือได
0: ้
1: จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย
0: ครับผมคิดเหมือนกัน
1: แต่เริ่มหวั่นไหวเพราะว่าหลังจากเป็นกองเชียร์กูดาเซาไปเมื่อคู่นี้หวั่นไหวนิดหน่อย
0: เฮ้ยเราต้องหนักแน่น
1: ครับ
0: หนักแน่น
1: คิดเหมือนกันเหรอ
0: คิดเหมือนพี่ผมมองว่าญี่ปุ่นช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ดีโดยรวมแพ้ยากอยู่แล้วด้วยนะครับผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เอาว่ากันตามตรงผมก็มองว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมผมก็ยังมองว่าเนเธอร์แลนด์ถ้านับว่าเฉพาะว่าเป็นชาติใหญ่ๆนะผมก็ยังมองว่าไม่ดูจากขุมกำลังยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วผมมองว่าด้วยญี่ปุ่นเองโอ้โหอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้คุณยังปราบอังกฤษมาได้เลย ผมเลยมองว่าฟอร์มช่วงหลังของญี่ปุ่นที
1: ่ปราบบราซิลตบเยอรมันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ผมเลยมองว่าอังกฤษไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อยคุณภาพตัวผู้เล่นผมถือว่าแต่ละคน
1: ญ
0: ี
1: ่ปุ่นไม่ต้องกลัวเนเธอร์แลนด์
0: ใช่ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อย
1: เมื่อกี้คุณบอกอังกฤษไม่ต้องกล
0: ั
1: ว
0: เหรอคือหมายผมก็เลยพูดว่าถ้าคุณปราบอังกฤษมาได้ต่อให้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะแต่คุณไปปราบที่เวมบลีย
1: ์
0: คุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์สักเท่าไหร
1: ่
0: ผมมองว่าคู่นี้ต่อให้คุณจะขาดสตาร์ของทีมอย่างทาคุมิมินามิโนะอย่างทางคาโอรุมิโตมะเนี่ยพี่ทำผมต้องคอยระวังเลยเนี่ยวาตารุเอนโดเนี่ยผมก็ยังมองว่าศักยภาพของญี่ปุ่นมีดีพอในการที่อย่างน้อยๆแบ่งแต้มได
1: ้
0: มองมุมชนะก็ยังมองได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์
0: 100% นะเสมอ50
1: เ
0: นเธอร์แลนด์ชนะ30ญี่ปุ่นชนะ20
1: ว่าแต่คอมคุณน่ะมันมาอัปเดตวินโดว์อะไรตอนนี
0: ้นั่นสิผมนี่แบบโอ้โหอยู่ดี
1: โอเคอ
0: ยู่ดีนับถอยหลังตัวเอง
1: อ่ะชวนถามหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจุนจะได้เปิด SMS ได้แล้วบอกว่า SMS ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมที
0: ่
1: หมายเลข4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเทศกาลพิเศษก็เปิดไลฟ์ด้วยทางแฟนเพจของ FM 99รวมไปถึงที่ YouTube Channel ก็ลองเซิร์ชง่ายๆครับคุณจะหาเพจหรือว่าหา YouTube เนี่ยก็เซิร์ช FM 99 Active Radio เดี๋ยวก็เจอเข
0: ้
1: ามาคอมเมนต์เข้ามาอะไรได
0: ้
1: เดี๋ยวจันพระจันจุดดูแลให้ทั้งหมด
0: ได้ส่งเข้ามาพูดคุยได
1: ้ครับผม
0: นะครับคุณมงคลดีใจดีบอกว่าญี่ปุ่นจะไหวไหมผมว่าไหวนะพี่ชิดก็มองเหมือนกัน
1: มองว่าไหวแต่ก็ยอมรับว่าความไม่แน่ไม่นอนของคู่นี้มันเป็นไปได้สูงเพราะเป็นบอลเกรดไม่หนีกันมันเท่าๆกัน
0: คุณทัชกรบอกทำไมไม่70เรานี
1: ่ไม่อันนี้เขาย้อนลอยตอนคว้าแชมป์โลก2014
0: อ๋ออ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะ
1: กดบราซิลเป็น70เอาแค่นี้พอ
0: โอเคคุณเจริญเอาใจช่วยญี่ปุ่นครับ
1: ครับผม
0: คุณฮักเขาบอกว่าถึงผมจะชอบดูหนังญี่ปุ่นแบบไม่มีเสียงแต่ผมว่าวันนี้อัศวินสีส้
1: ม
0: น่าจะยิงยับ 3-1 มีห่างถึง2ประตูโ
1: อ้เป็นไม่ได้ทั้งหมดญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วคือมันก็ ด้วยวิธีทำฟุตบอลอะไรของเขามันเป็นต้นแบบที่แบบเราอยากให้บ้านเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชียร์ญี่ปุ่นเยอะรวมไปถึงเป็นเอเชียด้วยกันเองด้วยก็น่าเอาใจช่วยแต่ว่าเนี่ยเวลาที่เส้นมาแข็งๆเนี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าโชคไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ในการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มผมถือว่าอยู่ในสายที่แข็งไปนิดนึง
0: ใช่
1: เพราะว่าที่เหลืออีก2ทีมเนี่ยมันเป็นสวีเดนกับตุนิเซียไม่เหมือนในพวกสายเจ้าภาพนะเจ้าภาพชอบแบบได้สายนิ่งตลอดเลยนะ
0: คุณอิดลุนดอนบอกว่ากรีดยางอยู่หาดใหญ่ครับฟังดีเจเป็นเพื่อนครับ
1: ดีมากครับใครอยู่ต่างจังหวัดช่วยส่งมาให้หน่อยนะว่ามาจากไหนกันบ้างเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคลื่น FM 99ของเราก็ปล่อยสัญญาณเพราะว่าจะได้ฟังกันเกือบทั่วประเทศด้วยเพราะว่าจะออกไปที่วิทยุเครือข่าย
0: ครับ
1: ถ้าใครฟังยังฟังผ่านวิทยุเวอร์ชันคลาสสิกอยู่นะคุณก็สามารถฟังได้สะดวกขับรถขับลาอยู่ต่างจังหวัดตอนดึกๆใครต้องทำงานตอนดึกเนี่ยก็สามารถรับฟังได้เพราะว่าจะเป็นเครือข่ายถ้ามันอยู่ในข่ายของอสมทหรือว่า Mcord เนี่ยคุณฟังได้หมดยาวทั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
0: ครับผม
1: เพราะงั้นก็เดี๋ยวจะให้จุนทักทายสวัสดี4ภาคสวัสดีชาวเหนือครับ
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีชาวปากใต
0: ้ยากอ่ะตานี่ต้องยังไงนะ
1: ได้คุณเป็นคุณเป็นคนดูสื่อเยอะเดี๋ยวผมข้ามไปทางฝั่งอีสานก่อนก็ได้สั่งตะวันออกเฉียงเหนือทักทายครบทุกภูมิภาคเพราะว่าคลื่นจากอสมทของเราแ
0: หละโอ้โหแล้วเราก็ปรับไม่เตรียมตัวด้วยแล้วพอเจอกดดันแบบนี้นี่ลืมเลย
1: หัวไวหน่อย
0: เอาพิชิตก่อนได้ไหม
1: ไม่ผมเป็นหัวหน้าคณะไงคุณมาย้อนผมได้ไง
0: ตัวปู
1: โอ้
0: ไม่นัดกันก่อนเลยผมไม่ได้มาทรงพี่หม่ำป่าเทพนะที่แบบไม่ต้องนัดกันก่อน
1: ย้อนไปสวัสดีชาวเหนือ
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีชาวปากใต
0: ้สวัสดีครับชาวใต
1: ้ไม่หนกเลย
0: มันต้องยังไงอ่ะ
1: ทางตะวันออกก่อนก็ได้อ้อมไปทางตะวันออก
0: โอ้โหนี่ขนาดยอมไป2ทียังจะชี้เอาอันนี้ให้ได้
1: เราให้ครบ4ทิศกราบให้ครบ4ทิศเหมือนนักมวยอ่ะขึ้นเวทีกราบให้ครบกราบสวัสดี
0: กราบสวัสดีชาวตะวันเมื่อกี้พี่ให้ออกหรือตกอ่ะ
1: สายตะวันออกตะวันออก
0: เพื่อนๆแฟนรายการชาวสายตะวันออกด้วยภาคตะวันออก
1: ไม่มีสำเนียงถิ่นอะไรนี่คำถิ่น
0: ผมนึกไม่ออก
1: จันทบุรีค่ะระยองอะไรเ
0: งี้ยอ๋อโอเค
1: เออ
0: พี่บอกเป็นจังหวัดอย่างนี้สิเราไปปูสักโอ้โห
1: ตอนนั้นเราก็ต้องมีไหวพริบหน่อยที
0: ่สวัสดีฮิ ดีว่าเพิ่งไประยองเลยเลยนึกได
1: ้ทางทิศตะวันตกสุพรรณอะไรเงี้ยกาญจนบุรีเงี้ย
0: ผมบอกเลยนะตลกเรื่องของสำเนียงเนี่ยผมไม่ได้จริงยอมรับ
1: กี่แอ๊กก็เกิดกรุงเทพแล้วเงี้ย
0: โอ้ยสมุทรปราการ
1: สมุทรปราการ
0: เกิดวงการ
1: เกิดปริมณฑลก็เงี้ย
0: คุณบินบอกว่ากระบี่ครับเอานี่น่าจะฟัง
1: นี่ไงสวัสดีเขาหน่อย
0: สวัสดี
1: ทักทายสำเนียงกระบี่เลย
0: สวัสดีจงเชง
1: โอเคได้ใช่ได้
0: กระบี่คุณประชาบอกเชียร์กากโปครับอ่ะนี่แฟนเนเธอร์แลนด
1: ์ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วย
0: แล้วก็คุณบินบอกว่าญี่ปุ่นมาตั้งแต่เกิดคุณ PCR โพสีบอกว่าสวัสดีครับพี่มาโอ้โหพี่ชุดพี่จุนพี่จุนโอ้นี่เป็นไงสำเนียง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบแบบเขาชอบพิมพ์เสียงด้วย
0: เขาต้องตอนนี้เขามีตัวเลขอะไรที่มันคล้ายๆ55อะไรสักอย่างป่ะ
1: โอ้วัยรุ่นอะไร
0: 6767อะไรสักอย่าง
1: อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข5เขาก็เป็นที่เข้าใจกัน
0: ครับผม
1: คุณ
0: วิรศักดิ์บอกว่ากรีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับตั้งแต่แข่งมาไม่ได้ดูฟังแต่99
1: นี่ไงชาวปากใต้เยอะเลย
0: เดี๋ยวผมไปเรียนมาก่อนคุณธงขจรมากสัมพันธ์บอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะทิมเบอร์ไม่ได้ลงฮ่าๆโอ้น่าเสียดายนะทิมเบอร์สุดท้ายก็ต้องถอนออกไปคุณประสิทธิ์ชนะรบบอกว่าสวัสดีตัดยางอยู่บ้านทุ่งสงไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีโอเคเอ้ยนี่แฟนชาวใต้นี่ฟังเราเยอะนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่ากรีดยางอยู
1: ่เอาเยี่ยมเลยครับมีคอมไม่ใช้แต่ว่าต้องผ่านพาสเวิร์ดซึ่งไม่มีพาสเวิร์ดอะไรกันครับนี
0: ่แต่ละยางแต่ละวันเอ๊ะทำไมคู่เมื่อกี้เขาไม่มีปัญหาเลยมีแต่คู่เราอะ
1: ก็มันดันมารีสตาร
0: ์
1: ท
0: เ
1: ดนโดเอาได้ใช่ไหมครับจิ้มเข้าไปตรงๆ
0: โอเคได้อยู่คุณธงกระจรบอกว่าในแอปฟังไม่ได้ครับ
1: ในแอปเนี่ยอันดับแรกถามว่าคุณใช้แอปไหนเป็นแอปรวมวิทยุทั่วโลกทั่วประเทศอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับถ้าคุณจะฟังคลื่น FM 99ให้ถูกต้องแล้วก็รับสัญญาณที่ชัวร์ที่สุดก็คือมาที่ยานแม่เลยเดี๋ยวนี้เขาให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่ละจะรวมทุกคลื่นของอสมทคุณเข้าไปฟังได้ในนั้นรวมไปถึง FM 99ทีเรโดด้วยใช้แอปที่ชื่อว่านี้ครับ Mcot Connect MCOT Mcot สะกดคำนี้เข้าไปเดี๋ยวก็เจอใน App Store Google Play อะไรพวกเนี้ย
0: ส่วนในYouTube YouTube นะครับก็เข้ามาทักทายคุณปลั๊กสวัสดีสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับก็เข้ามาทักทายเช่นกันคุณณัฐพงษ์บอกว่าสวัสดีครับพี่จูนพี่ชิดคุณพีชี่เหรอบอกว่าเฉินเฮาหนานคืนนี้ไม่ดูแลเขตธงหลอวานหนีมาภาคบอลโอ้นี่เป็นแฟน
1: คุณพกอีโต้ไว้ตรงไหนวะ
0: อยู่ด้านหลัง
1: แล้วขับนั่งรถตู้มาด้วยใช่ไหม พร้อมตี
0: ไก่ป่ารออยู่ล่าง
1: โอ้แต่ไก่ป่าแต่เฉินเฮาหนานอย่าไปเฮาแถวตลาดห้วยขวาง
0: ตกใจเลย
1: โอ้โอ้ดีสมัยนี้ไม่ค่อยได้ไป
0: ก็มีอะไรก็ใจเย็นๆนะ
1: วูบเดียวเท่านั้นเอง
0: เฮียฟลุกแฟมิลี่ออกจากทู
1: เฮียวิโก
0: เฮียวิโก
1: ไปแล้วแจ้งเมื่อคืนนี้เอง
0: นั่งหน้าจออยู่นี่เลยเมื่อกี
1: ้ก็เปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวอยู่ในสตูดิโอของโมโนแม็กซ์ทำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก่อนเลยแล้วที่เหลือก็จะพรีเมียร์ลีกอะไรก็ว่าไปในซีซั่นหน้านะครับ
0: รู้สึกว่าภาคเกมแรกนี่จะเป็นคู่ไอวอรี่โคสต
1: ์อ๋อเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่เห็นแกพูดอยู
1: ่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องลุ้นสภาพอากาศครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าคู่ไอวอรี่โคสต์เตะเนี่ยเขาเตะกันที่สนามซึ่งมันไม่มีปิดหลังคาไม่ได้ครับแล้วก็ดูว่าสภาพอากาศนั้นเสี่ยงที่จะเจอกับเรื่องฟ้าฝน
0: ครับ
1: พอให้ฝนแบบไม่ได้ตกหนักจนมากเกินไปบางทีถ้าประจุไฟฟ้ามันไม่เซฟสำหรับเรื่องเสียงฟ้าผ่าเนี่ยคุณก็ต้องเบรก
0: ก็ยาวไป
1: ซึ่งสายเอเวอร์ลี่โคสเตะกับเอลกอดอร์ไอ้กิโมนะผมจำเวลา
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอดูเวลา
1: หมุนเวลาไปหมดแล้วเพราะเวลามันไม่เท่ากันในแต่ละวัน
0: น่าจะ6โมงเช้าใช่6โมงเช้า
1: 6โมงเช้านะครับ
0: ผม
1: ซึ่งสายนี้เขาเป็นสายเดียวกับเยอรมนีที่เพิ่งถล่มกูโดเซาไป
0: ใช่จ้ะก็วันนี้ก็อาจจะนอนได้เร็วหน่อยสำหรับสายที่
1: ส่วนคู่เราถือว่าปลอดภัยกับสภาพอากาศไม่ต้องลุ้นอะไรมากเพราะปิดหลังคาได
0: ้โอเคก็วันนี้ที่ AT&T นี่เป็นสนามของ Dallas Cowboy นะครับ
1: เก่งไหมหลัง
0: ๆโอเคถือว่าโอเค Dallas Cowboy ถือว่าโอเค
1: เพราะเป็นทีมที่เหมือนว่าแฟน
0: เริ่มจะกลับมาดีแล้ว
1: ด้วยใช่ไหม Cowboy
0: เยอ
1: ะป่ะ
0: โอ้เยอะ
1: เยอะใช่ไหมเยอะต้นๆเลยป่ะ
0: ยุคผมว่าถ้ายุค90มาจากแฟนดัลลัสคาร์บอยเยอะนักพากย์ส่วนใหญ่บ้านเรา
1: เป็นแฟนคาร์บอยเยอะ
0: ใช่พี่ต้น
1: ขี่ม้ามาทำงาน
0: ที่จะมาใส่หมวกก็พอแล้วไม่ต้องเต็มที่ขนาดนั้น เออนะครับแล้วก็9โมงก็เป็นอีกคู่หนึ่งของสายนี
1: ้ครับ
0: สวีเดนกับตูนิเซียก็ติดตามได้แต่ว่าคู่สวีเดนตูนิเซียนี่ไปเตะที่เม็กซิโกนะ
1: 9โมง
0: ครับผม
1: โชคดีครับสำหรับคนตื่นเช้าเราผัดกันดูใครก็ใช้ชีวิตช่วงเช้าคุณก็ผมก็ฝากพวกคุณดูช่วงเช้าไปด้วยผมก็เน้นดูคู่ดึกกันอย่างเดียว
0: โอ้โหนี่น่าจะเป็นหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เชื่อว่าตัวผมเองคงจะพลาดการดูถ่ายทอดสดเยอะที่สุด
1: ถูกตั้งแต่ตั้งใจดูบอลมา
0: ใช่
1: ทัวร์นาเมนต์นี่แหละเป็นเวิลด์คัพที่ผมจะดูแบบโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเกมน่ะน้อยสุด
0: ใช่มิสเตอร์พิษณุบอกว่าสวัสดีครับอเบลัวมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการฟูลแลมไหมครับเห็นว่าอยู่ในช่วงเจรจาขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะ
1: เรียกว่าจบแทบทุกอย่างแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับเราก็ไม่มีเต็ง2เต็ง3มาแล้วจะเป็นอเบลัวนี่แหละรอยืนยันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง
0: โอ้ลอนดอนช่วงนี้นี่ข่าวใหญ่อยู่งั้นนะถูกไห
1: ม
0: ที่เกี่ยวข้องกับรามาลิดเพราะว่ามาคูกุเลย่าเยวิโกเยวิโกจะไปแล้วมาลิดเฉยเลยโอ้โหผมตอนแรก
1: เพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเรื่องโอกาสได้ทีมของมาร์คอูเรียเนี่ยอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายจะไปไหนเนี่ยคือถ้ามันเป็นบาร์ซ่าเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
0: เพราะว่าเป็นทีมเก่า
1: เออ
0: และมาร์ลิดจริงๆก่อนเนี่ยผมแทบไม่เจอข่าวกับกูเรียนะผมจะเห็นมาร์ลิดจะมีข่าววนเวียนอย่างพวกยอสโกกวาดิโอบ้าง มีข่าวกับลูเบนดิอาสบ้างนะในเกมรับเออถ้าไม่รวมพวกโกนาเต้ไม่รวมทางเดนเซลดุมฟรีสเนี่ย
1: โ
0: อ้นี่เท่ากับว่าคุณจะได้แบ็คขวาเซนเตอร์แบ็คซ้ายด้วยนะ
1: ดุมากครับ ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเอฟเฟกต์หลายๆอย่างรวมกันอันดับแรกคือมาดริดเขาแบบเสียหน้ามากไม่ได้แชมป์มา2ปีติด
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นวาระเลือกประธานรอบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเปเรสก็ต้องการแก้ม
0: ือ
1: แล้วก็รวมไปถึงปรับนู่นนี่นั่นเอาเลือกโค้ชที่แบบอยู่ร่วมกับนักคุมนักเตะอยู่อะไรเงี้ยเป็นมูรินโญ่เข้ามาแล้วก็ยังไงก็ตกใจอ่ะมาร์คูเรย่าคือตกลงกันเสร็จสับหมดแล้วก็เอาเป็นว่าทุกฝ่ายด้วยเชลซีก็โอเคยอมรับได
0: ้
1: กูเรย่าอยากไปมาดริดอยากได
0: ้
1: เรื่องเงินเรื่องสัญญาอะไรต่างๆคุยจบแล้วเอาเป็นว่ายืนยันกูเรย่ากำลังจะย้ายเป็นอาการเมื่อไหร่ตอนนั้นเอง
0: จะตามไปไหมในความคิดพี
1: ่ก็ท่านประธานเนี่ยยัง

0: มีคำหนึ่งที่ค้ำคอท่านประธานไอ้เรื่องนักเตะค่าตัว150ล้านยูโรมันจะจบที่ใครกันแน่
1: เพราะโอริเซ
0: ่ตอนแรกเป้าแรกเป็นโอริเซ
1: ่เออแต่โอริเซ่พวกท่านประธานของบาเยิร์นบอกไม่ขาย
0: เออแล้วก็อีกชื่อนึงใครจำไม่ได้ละอีกชื่อนึงเป็นชื่อที่2ที่โผล่ตามมา
1: เดี๋ยวก่อน
0: ผมลืมนึกจู่ๆก็ตื้อด้วยความเพิ่งตื่น
1: มาดริดมาดริดมาดริดคูเลียนอัลวาเรสก็มีข่าวไง
0: ใช่คูเลียนอัลวาเรสเป็นชื่อที่2ต่อจากโอริเซ่ซึ่งก็2รายเนี้ย
1: แอดคงไม่ปล่อยแน่ๆ
0: ยากมาก
1: ดูทรงแอดนี่ไม่ปล่อย
0: เพราะแอดเลติโก้พร้อมทำสงครามทุกที
1: ถูกใช
0: ่คูเลียน
1: อ๋อสงครามราคา
0: โอ้โห
1: สงครามออนไลน์
0: สงครามโซเชียลมีเดียด่าซะบาซ่าเขินเลยบาซ่าตอนนี้ไม่รู้จะทะเลาะหันไปทะเลาะกับมาดริดต่อดีกว่า
1: โอ้สุดยอดจริงๆแอด
0: เบี่ยง
1: ของ
0: เบี่ยงประเด็นเลยไปฟ้องไปเลสดีกว่า
1: นี่บอกว่าคุณเชฟนี่บอกว่าแอดฟังไม่ได้ครับพี่เป็นท่านนะ
0: คร
1: ับ คุณอนันตพงศ์บอกว่าผมว่าน่าจะสนุกครับแต่ดัชมีลุ้นเฉือนครับก็เป็นไปได้นะครับคุณมารตาบอกว่าไมช็อตหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมวันนี้ไม่แน่ใจนะมันดังจี๊ดจี๊ดเนี้ยหรอญี่ปุ่นจะชนะ2ประตูต่อ1ครับคุณนัทพงศ์บอกมาคุณจำพลบอกว่าเห็นคุณจุ่นผมฟูครับวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ย
0: ครับผม
1: ครับผมปลวกแดงชัดเจนน่าหมายถึงว่าฟังอยู่ที่
0: ปลวกแดงคือระยอง
1: ใช่จ้ะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าผมก็ต่างจังหวัดครับนนทบุรีปากเกร็ดโอ้โห
0: โอเค
1: มีสำเนียงอะไรเป็นพิเศษไหมคนนนทบุรีมีศัพท์อะไรพิเศษที่แตกต่างจากกรุงเทพไหม
0: ชาวนนทบุรีก็กลืนๆไปหมดแล้ว
1: เนาะ
0: หาความแตกต่างไม่ได
1: ้
0: อยู่ที่ว่าบางคนก็บ้านก็อยู่คนละฝั่งถนนก็ติดกับกรุงเทพ อยู่ที่ขอบฟุตบาทแค่นั้นเอง
1: บอกว่าทองแดงได้ไหมออกหมายถึงว่าสำเนียงทองแดงเนี่ยไม่ได้จริง
0: โอ้โหจุด
1: ยอมเดี๋ยวไปฝึกก่อน
0: เสียหมดเลย
1: คุณวัชระพงศ์บอกสวัสดีครับพี่จุนสวัสดีนะครับคุณนัชนะครับบอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยโอ้โหมาขับวินมอเตอร์ไซค์
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ครับ
1: มาเป็นเพลงเลยฟังจากสปป.ลาวครับคุณวุฒิเทเลอร
0: ์ฮะ
1: นะครับ
0: ที่ลาวได้ดูฟรียินดีด้วย
1: คุณมนุษย์ลุง
0: มนุษย
1: ์มนุษย์ลุงเลยแอป99 FM ฟังไม่ได
0: ้อันเก่าลบทิ้งไปเลยถ้ามันเป็นแอปของ99ครับให้ใช้เป็นแบบอันนี้รวมหน่วยเลยเป็นฐานใหญ่ของอสมทของบริษัทเลย MCOT ครับ MCOT MCOT Connect ลองเซิร์ชเข้าไปแล้วโหลดใหม่เลยครับ
1: อ
0: ันเก่าลบทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วไม่มีการพัฒนาอัปเดตอะไรมันพังเขาก็ไม่ซ่อมแล้ว
1: อ
0: พยพมาที่แอปใหม่ครับ MCOT Connect
1: คุณวิรัติแซงโง่บอกว่าส้ม20น่าจะหมายถึงเนเธอร์แลนด์ชนะนะ
0: ใช่
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเจนซีอัลฟาฮิต6 7ครับแล้วก็แบงหงายมือ2ข้างแถมขยับอีกครับผมช่วงหลังตามไม่ทันจริงนะเทรนฮิตของเจนซีเจนอัลฟาเนี่ย
0: มันก็เป็นช่วงเวลาเหมือนในช่วงรุ่นเรามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนตามไม่ทันเหมือนกัน
1: ครับผมโอ้อันนี้น่าจะคุณคิวเปียงกายบอกสวัสดีชงเชงชงเชงลั่นเลยครับจันจุนโอ้ขอบคุณมากที่ชอบครับให้ได้ยิ้มยิ้มก็พอมีกำลังใจหน่อย
0: ครับ
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะที่ทักทายกันเข้ามาอ่ะมีคุณปอนบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีมินามิโนะไม่มีคาโอรุมิโตมะไม่มีเอนโดส่งผลต่อทีมมากแค่ไหนครับ
0: ผมว่าอิมแพคใหญ่ๆเนี่ยคาโอรุมิโตมะเพราะมันเป็นคนที่คือสร้างจังหวะพิเศษได
1: ้
0: คือเล่นลูกยากได้คือเป็นตัวที่แตกต่างกว่าตัวเกมรุกที่ญี่ปุ่นมีคือถ้าไม่มีมิโตมะอยู่ในทีมมันไม่มีผู้เล่นที่แบบทำอะไรแบบนี้ได้อยู่ในทีม
1: คือใช้คำว่าจังหวะสำคัญสำคัญจังหวะที่มันพลิกแพงเปลี่ยนเกมได้เนาะผมว่าการมีมิโตมะอยู่ยังสำคัญกว่า
0: ลูกที่คาดไม่ถึงเป็นตัวอื่นหลุดเข้าไปไม่ได้แต่มิโตมะแบบมีลุ้นทำได้อะไรแบบนั้น
1: หรือคนอื่นทำได้แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ความมหัศจรรย์ที่เขาจะเสกให้ทีมได้เนาะมันไม่มันคลาสมันยังไม่ถึงมิโตมะนะครับคุณพงศกรบอกว่าพี่จูนเมื่อคืนที่นิวยอร์กซิตี้เละมากหลังจากนิกชนะออกไปเดินถ่ายรูปมาเป็นก็อตแฮมซิตี้ในแบทแมนไปละโอ้เห็นมีความวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะคุณพงศกรนี่ก็อยู่นิวยอร์กนะก็ยินดีด้วยนะครับ คว้าแชมป์ NBA Final ไปไม่ได้ฟัง FM 99นานมากตั้งแต่ World Cup 2018ยุคสมัยเปลี่ยนพอมีช่อง YouTube สะดวกมาก Crash พี่ชิดพี่จุนเสียงก็หล่อเหมือนเดิมจากคุณ DD S699
0: ขอบคุณครับผม
1: คุณตีตี้คุณมองผิดคนหรือเปล่าบอกพี่จุนยังไปดีๆอยู่ไหมครับเมื่อก่อนเห็นไปบ่อยมองผิดคนแล้วไม่ใช่นะฮะ
0: ดีตรงแถวพัฒนาการป่ะ
1: ใช่ๆแต่จริงมันไม่พละมันจะเลยลงมาศรีนครินทร์พี
0: ่เส้นศรีนครินทร์
1: เส้นศรีนครินทร์ใช
0: ่คุ้นๆเหมือน
1: ถนนหลักเลยถ้าโอ้โหคือเส
0: ้
1: น
0: เคยไปปะ
1: เคยผ่านครับเพราะผมต้องผ่านอยู่แล้วมันตรงข้ามกับ
0: ผมว่าผมเคยไป
1: เฮ้ยจริงเหรอดีๆเนี่ยนะ
0: ใช่ป่ะ
1: นี่พี่จะถึงบ้านผมอยู่แล้วนะพี่ไปดี
0: ๆเฮ้ยเส้นศรีนครินทร
1: ์ใช
0: ่จะถึง
1: อะไรเล่าเอางี้สมมติพี่นึกภาพนะพี่ลงมาเส้นศรีนครินทร์ปุ๊บใช่ไหมพี่จะเจอฟอร์เรน
0: อ๋อผมน่าจะเป็นฟอร์เรนต์มากกว่
1: าดีๆเนี่ยมันจะลงไปเยอะๆเลย
0: ผมไปฟอร์เรน
1: ต์แต่แถวนั้นนะโอ้โหผมบอกได้เลย
0: ฟอร์เรนต์ยังอยู่วะ
1: ฟอร์เรนต์ยังอยู่ยังอยู่เกือบ10ล้าน
0: ใหญ่โต
1: แถวบ้านผมอะ
0: 10ล้าน
1: 10ล้านเลยเยอะมากครับผม
0: ทำไมแถวบ้านกูเป็นอย่างนั้นอ่ะ
1: อ้าว
0: เขาชอบกันแบบนี้
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ครับผมเราชื่นชอบชีวิตลาตีครับผมลาตี2012ดิวกูกูเลย่าคิดเห็นอย่างไรบ้างครับผมไม่รู้ว่าแฟนเชลซีจะเสียได้ไหมนะ
0: เสียได้ไหม
1: คุณได้ระดับ
0: โต้เว้ย
1: 50ล้านปอนด
0: ์โถปั้นฮาโต้แทน
1: คุณก็ได้ในราคาที่มันโอเค
0: คุณก็เอาเงินไปซื้อเคอร์เคสต่อดิ
1: ดีมั้ยเดี๋ยวก็เลยทำไมไปเสนอให้เขาล่ะทำงานกับอิลาโอล่าอาจจะดีก็ได
0: ้ครับผม
1: นะครับโอเคน่าจะคุณตีตี้บอกเคยไปผมเห็นฮ่าฮ่าฮ่าจำผิดคนเราอ่ะพี่ปาล์มอาจารย์วาวยังอยู่99ไหมครับ
0: ไม่อยู่แล้วทั้งคู่นะครับผม
1: แล้วก็
0: การเวลาพลากไปได้ทุกอย่าง
1: บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาเนเธอร์แลนด์ที่จะพาเนเธอร์แลนด์เข้ารอบในความคิดพี
0: ่สุดท้ายเนี่ยคือยังไงผมก็ให้น้ำหนักไปที่เกมรุกสำคัญกว่าเกมรับผมว่าเกมรับมันก็จะมีมาตรฐานกันระดับนึงแหละแล้วฟุตบอลด้วยหลายสิ่งหลายอย่างด้วยปรับด้วยรูปแบบทุกวันนี้มันก็ยังไงก็จะลบราค่าฟันกันก็ต้องตัดสินกันด้วยเกมรุกซึ่งเนเธอร์แลนด์ผมไปลุ้นดอนเยลมาเล่นเพราะว่าฟอร์มกันอยู่ในระดับสูงอาจจะสูงที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ดีเหลือเชื่อกับโรม่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
1: ใช่เรียกว่าในช่วงขึ้นปฏิทินปี2026มาฟอร์มอย่างโหดดอนเยลมาเล่นกับทางโรม่า
0: ใช่ผมว่าพึ่งพาดอนเยลมาเล่นได้แล้วก็ไปหวังให้โคดิกาโปเนี่ยให้มาตรฐานเหมือนกับที่เขาทำกับทีมชาติมาตลอดเราตัดพาร์ทของลิเวอร์พูลไปซึ่งลิเวอร์พูลก็แน่นอนมันไม่ดีทั้งทีมในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่ากาโปกับทีมชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมได้เยอะ
1: เทียนี่ไรเดอร์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามกับซิตี้ในช่วงหลังพอที่จะขึ้นมาเหมือนกลับมาเป็นฟอร์มที่เคยอยู่กับเอซิมิลานได้ไหมในความคิดพี่กับทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเล่นร่วมเรามองคุณภาพในแต่ละคนเนี่ยเพราะตำแหน่งของทีมในเรเดอร์สเนี่ยจะมี2คนที่ขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังกราฟเฟนแบกกับเฟรงกี้เดยองคลาสบอลระดับเนี่ยมันช่วยกันได้เยอะ
1: ครับผมบิ๊กจุนไปเดอะสเตเดียมยังครับอ๋อพี่น้องตระกูลพี่ไหวรออยู่ครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไปดูข่าวๆให้นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวแวะมาที่ข่าวๆกันบ้างนะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถไปร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะcheer.mcot.net นะครับผมขั้นตอนก็เพียงแค่คุณไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Mcot Superfan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเนี่ยจะมีเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะครับ ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่

0: แต่ว่าสมัยได้เชียร์ไม่ค่อยสนุกแล้วมันไม่ค่อยมีความหวัง
1: ครับผม
0: โอ้
1: อืม
0: ก็เชียร์เยอรมันเชียร์ขึ้นลงตอนเด็กเริ่มดูบอลใหม่ๆไม่ชอบเยอรมันเลยมันเก่งแล้วก็เล่นบอลแบบขี้เหนียวอ่ะเล่นบอลไม่เอนเตอร์เทนแล้วดันเก่งด้วย
1: ครับผม
0: ไม่ชอบมาชอบอีกทีตอนแบบเยอรมันเข้าสู่ยุคล้มเหลวต้องมาตั้งกันใหม่ตอนยุคคลินส์มันเนี่ยนึกออกไหมไต่ระดับไปถึงโยกิเลิฟเฮ้ยเล่นบอลสนุก
1: ครับ
0: ผมเชียร์จนประสบความสำเร็จก็เลยแบบพอได้ชั้นโลกก็ไม่ค่อยเชียร์แล้วเอาเผลอแป๊บเดียวนึกว่าจะตกเล่นๆตกยาวเลยต้องกลับมาเชียร์อีกรอบเนี่ย
1: ปีนี้ก็ไม่ได้เป็นเต็งลำดับต้นๆด้วยนะประมาณสัก 5-6 ประมาณนี้เน
0: า
1: ะเยอรมัน
0: เต็งเขินๆอะไรเงี้ยคือชื่อเก่ามันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟอร์มหลังก็ไม่ได้น่าไว้ใจแต่ทำไปทำมาเนี่ย
1: นัดแรกดูน่ากลัวนะ
0: สถิติเวอร์สุดแล้วนะครับตอนนี้ไอในบรรดาทีมที่เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยพอบวกกับเกมนัดเปิดสนามของเยอรมัน10เว้ย
1: 10แล้วหรอ
0: รวมอุ่นเครื่องรวมในช่วงควอลิฟายมาก่อนหน้านี
1: ้ชนะติดมา
0: ชนะ10เกมติด
1: โอเคเราเข้ามาที2เนาะ
0: ใช่ครับ
1: สวัสดีครับจากปัตตานีครับเมืองร้อยด่านโอ้ไม่เอานะฮะ
0: โอ้ยคำ
1: มันต่อไม่ได้นะต
0: ่
1: อไม
0: ่ได้
1: นะโอ้มันเซนซิทีฟนะครับ
0: ผมจะบอกว่าร้อยด่านในหลายจังหวัดบ
1: ้
0: านผมก็เหมือนกัน
1: ในมหากรรมฟุตบอลโลกมีนักเตะคนไหนที่โดนเล่นแรงใส่จนต้องบาดเจ็บแล้วขาหักบ้างไหมครับโอ้โหบาดเจ็บถึงขาหักเลยเหรอ
0: ในเวิร์คครับผมก็จะนึกถึงถ้าถึงกับขาหักยังนึกไม่ออกแต่ก็จะมีแบบอารมณ์แบบตีศอกของไรใช่ป่ะ
1: ตีศอกของเลโอนาร์โด
0: ของเลโอนาร์โด
1: ใส่แท็บลามอสของซาเมกาปี
0: 94
1: นั้นกระโหลกร้าวหรืออะไรน่าตกแถวเนี้ยแตก
0: หนักมาก
1: หนักเออถ้าแบบ
0: ผมจะนึกถึงช็อตตีศอก
1: อันนี้หนักจริงมีใครหนักอีกไหมอ่ะถึงหักโหยังนึกไม่ออกถึงหักต้องใช้เวลาหน่อย
0: แล้วมันก็จะไปสมัยก่อนของชูมักเกอร์อะไรพวกนี้เลยใช่ไห
1: ม
0: ซ
1: ึ่
0: งเราดูไม่ทัน
1: อ่
0: ะ
1: มันไม่ทันละรู้สึกจะมีเปเล่ก็เจ็บแต่ไม่ถึงก็หักนะแต่มันก็เจ็บหนักเหมือนรอบต้นๆนี่แหละเขาเจ็บหนักนะครับสักปีหนึ่งอ่ะน่าจะ
0: ที่สวีเดนหรือไง
1: ไอ้ฟิชเชอร์ปีที่เดี๋ยวก่อนนะ
0: เราเหอะเราดูไม่ทันผมว่าตัดเอาเข้าสู่ยุค
1: ใหม่ใช่ใช่ใช่
0: ยุคเก่าพูดไปก็เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
1: จริงนี่บอกว่าสวัสดีครับพี่จุนพิชิตคืนนี้พี่เชียร์ทีมไหนครับผมเชียร์ญี่ปุ่นคืนนี้แก้มูกุลาซาวครับจากคุณซอโซพงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ไว้ใจ
0: ผมเข้าใจมันจะยิงอะไรกันนักหนา
1: เอง
0: นี่คือบอลโลกขนแบบรอบสุดท้ายนะครับคือขี้หมูขี้หมาผมเชื่อว่าแต่ละทีมที่แบบชื่อเล็กชื่อน้อยเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีของพอตัวเรียบร้อยเล่นไม่เอาอะไรเลย
1: พิชิตคำว่าสวัสดีทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แล้วสำนวนน้ำเสียงตามภาคเลย
0: ใช่ใช่ก็ผมให้จุ่นทำน้ำเสียง
1: ทำไม่เป็นจริง
0: ยอมทำสำเนียงผมเรียกว่าสำเนียงถิ่น
1: ใช่ว่าไม่ใช่ทางตกเล่นเสียงใช่ครับผมว่าเสียงในห้องส่งมันต้องมีปัญหาเหมือนมีอะไรช็อตสักอย่างหนึ่งเอาหรออ
0: าจจะเป็นระบบเซ็ตใหม่อ่ะก็อาจจะต้องแก้ไขทีพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่จุนพี่ชิดสมุทรปราการฝนตกเอาหรอเข้าเวรฝั่ง99ทุกวันเลยเอ้าตอนผมออกมามันยังไม่ตกนะ
0: มันตกทั่วทุกที่แหละเพราะมันตกเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่น่าจะหนักมั้งตอนเนี้ยมันก็ตกแบบพรำๆไปเรื่อยๆลากยาวมาตั้งแต่ค่ำๆอ่ะตั้งแต่เย็นน่ะ
1: ครับ
0: น
1: ี่บอกว่า Mcord Connect ใครที่โหลดแล้วไปฟังเสียงหายสะดุดให้ลบแล้วลงใหม่อีกครับ
0: บางท่านอาจจะมีปัญหาแม้กระทั่ง Mcord Connect ถ้าเกิดว่ามันติดขัดอ่ะผู้ฟังหลายท่านแนะนำมาว่าคุณลบแล้วก็ลงใหม
1: ่
0: โหลดใหม่อีกรอบนึงไม่ยากครับยังไงก็รบกวนแก้ไขด้วย
1: ครับผมถ้ามิโตมะหายเจ็บมีสิทธิ์จะพาญี่ปุ่นมาเล่นเอเชียนคัพที่เจอกับทีมชาติไทยหรือเปล่าครับ
0: โอ้โหไม่แน่นะเพราะเขาถือว่าเขาขาดวาระเวิร์คครับไปแต่คุณคิดดูดิถ้าต้นสังกัดจะอยากปล่อยไห
1: ม
0: แต่ก็อาจจะต้องปล่อยเพราะว่าแฟร์เวลามีแอฟริกาคัพออฟเนชั่นต้นสังกัดก็ต้องปล่อย
1: โอเคเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่หรือว่าเรายาวเลย
0: เบรก
1: ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาติดตามเกมฟุตบอลโลกระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางญี่ปุ่นกัน

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: 48ทีม104แมตช์

0: ข็งแรง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: คริสเตียโน่โรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโน่โรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซเลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
10: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดย
0: เอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
12: เอาละครับกลับมาติดตามนะครับการรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับเกมที่ AT&T Stadium ครับคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปทวนไลน์อัพตัวผู้เล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับประตูเป็นบาร์ดแฟบูเกนนะครับนอกนั้นมีฟันเดอร์เฟนทางซ้ายนะครับทางขวาดูมฟรีสคูเซนเตอร์เป็นฟานเฮกเกอร์กับทางฟาจิลฟันไดนะครับตรงกลางมีทางเฟรงกี้เดยองนะครับเทียนี่ไรเดอร์แล้วก็ลันกาเฟนแบกนะครับด้านบนโคดิกักโปทางซ้ายขวาไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนโยมาเล่นนะครับก็ดูจากผังที่ขึ้นมา 4-3-3 นะ
13: ครับ
12: 4-1-2-3 หรือว่า 4-3-3 นั่นเองนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ส่วนญี่ปุ่นครับประตูเป็นทางซาโตชิซูกินะครับ3เซนเตอร์มีฮิโรกิอิโตะนะครับมีโชโกทานิกุจิแล้วก็วาตานาเบะ3เซนเตอร์นะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางริซุโดอันนะครับซ้ายเป็นเคโตะนากามูระตรงกลางไดจิคามาดะกับทางไคชุซาโนะนะครับ3ตัวบนครับมีหน้าเป้าอย่างอุเอดะนะครับแล้วก็ตัวสำรวจอย่างไดเซนมาเอดะทางซ้ายแล้วก็ทาเคฟุสะคุโบะทางขวานะครับ3-4-3 ครับญี่ปุ่นของโมริยาสึผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิสมาอิลเอลเฟตนะครับเป็นอเมริกันแต่ว่ามีเชื้อสายโมร็อกกันนะครับ
13: ครับ
12: ส่วน VR นี่เป็นโจดิคเคอร์สัน
13: เนเธอร์แลนด์ครับคือเจ้าแห่งการเข้าชิงเจ้าพ่อแห่งความอกหักรองแชมป์3สมัยครับ
12: แต่ปีนี
13: ้ใกล้สุดคือเท่าไหร่16ทีม
12: ใกล้สุด16ทีม
13: ครั้งที่หลายๆครั้งน่าจะไปไกลกว่านั้น
12: คราวที่แล้วก็พลาดจุดโทษกับโครเอเชียไปน่าเสียดาย
13: เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับจะได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับจากหน้าจอบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดส้มเต็มตัวครับ
14: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
17: เคยไหมแค่ลุกก็
18: โอ้ย
17: แค่นั่งก็
18: โอ้ย
17: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: สนับสนุนโดย
19: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
20: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
13: เต็มๆนะครับมาไปเสียฟาวล์กับอุเอดะเอ้าผู้ตัดสินไม่ให้โอ้เฉยเลยบอลยังเป็นการครอบครองของฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับเฟอร์จิลฟันไดยังค่อยๆเคาะกันอยู่ในแผงแบ็คโฟนะครับจากฟันเดอร์เฟนกลับมาด้านหลังที่แฟร์บุกเกนอีกทีนึง
12: ก็ส่วนผลฟุตบอลที่ขอเข้ามานี่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะมีขอเซกุนด้าย
13: ังมีนอกใจบอลโลกกันด้วยอ้าวเพราะว่าเซกุนด้าเป็นนัดชิง
12: ก็จบครึ่งเวลาแรกมาลาก้ากับอเมริยัง 0-0 นะครับ
13: ครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งทีมนะครับที่ลาลิก้าสเปนหาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จะเป็นการดวลเพลย์ออฟกันอยู่ตอนนี้เป็นรอบชิง
12: ก่อนหน้านี้มีลาซิงซานเตเดมีเดปอร์ติโบลาโคลุญญานะที่ขึ้นมา
13: ฟานเนเคอร์ครับไหลออกขวาที่ดูมฟรีสก็เคาะช้าครับลองดูว่าญี่ปุ่นจะไล่บอลสูงมาญี่ปุ่นไม่ไล่ครับขยับทิ้งบอลออกฝั่งซ้ายไปที่โคดิกาโปครับเกาะริมเส้นอยู่จี้เข้าหาลิซิโดนเคาะมาตรงกลางก่อนครับเฟรงกี้เดยองยังเล่นใกล้ๆกันอยู่ครับฟานเดอร์เฟนค่อยๆขยับดันขึ้นมา ยังไม่เร่งเอาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์เคาะขวางไปเรื่อยๆฟานเดคเคอร์กลับมาขวาที่ดัมฟริสเล่นกับซัมเมอร์วิลล์ญี่ปุ่นก็เน้นรักษาตำแหน่งนะครับยืนแนวกันแน่นเป็น3ชั้นครับฟานไดโยกออกซ้ายไปบ้างครับให้มาดิเขาได้กักโกครับเพื่อนจากลิเวอร์พูลด้วยกันกักโกปัดเรียกเขากลับไปโทษมาเล่นพักบอลได้ยังพลิกไม่ได้พิงไว้ก่อนแล้วพลิกเข้าขวายิงยัดเลยครับโอ้ไซออนซูซูกิต้องเซฟแรกครับปัดข้ามคานออกไปได
12: ้โอ้โหซูเปอร์เซฟแรกมาตั้งแต่ช่วงมาณ2นาที39วินาทีครับกักโกทางซ้ายจ่ายยัดมาในกรอบเขตโทษมาเล่นบังกอดโอ้โหแล้วพลิกหนี2คนครับก่อนตะวัดยิงด้วยขวาครับแต่ว่าติดเซฟทางด้านของไซออนซูซูกิครับโอ้ซุปเปอร์เซฟสวยเลยครับจังหวะนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมทางซ้ายครับโอ้ทานิคุจิเอาไม่อยู่นะครับเจอจังหวะพลิกหนีของดันโยมาเล่นแล้วได้ซัดเมื่อสักครู่นี
13: ้โอ้เป็นเหลี่ยมที่พลิกเล่นแบบพลิกความคาดหมายนะครับคือเป็นเหลี่ยมปกตินี่เล่นง่ายๆคือคืนเพื่อนดีกว่าครับแกหลอกพลิกแล้วยิงดื้อๆเลยยิงเต็มข้อเลยครับซูซูกิต้องเซฟหนักๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับไรเดอร์เตะมุมเข้ามาเสาแรกโดนมงทิ้งเอาไปได้เคลียร์เด็ดขาดครับจังหวะนี้ของญี่ปุ่น
12: เริ่มต้นได้ดีครับทางฝั่งอัศวินสีส้มของโรนัลด์คูมันดูอีกครั้งครับโอ้โหทานิคุจิเอาไม่อยู่ครับได้ตะวัดยิงด้วยขวาแต่ว่าคือตำแหน่งการยืนของไซออนซูซูกิเนี่ยบอของมาเล่นมาตรงนั้นพอดีนะครับเลยทำให้เจ้าตัวปัดทิ้งออกหลังไปได
13: ้เอาเป็นว่าคือยิงอัดประเต็มข้อตรงนั้นนะด้วยตำแหน่งซูซูกิที่ขยับเข้าไปยืนตำแหน่งดีถ้าสมมติว่ายกมือปัดไม่ทันเนี่ยก็บอลชนหน้าอย่างนี้ครับบอลจะเข้าหน้าเต็มๆเลย
12: ก็ฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะลงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับปาม่าจากปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับซอนซูซูกิ
13: ซึ่งแกเซฟจนมือหักในเกมที่แบบดึงตามกับไอซิมิลาได้ชิ่งเข้ากรอบไปโทษอีกทีครับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าจะให้ซัมเมอร์วิลเสียจังหวะล้มไปก่อนนะครับบอลลึกออกหลังไป
12: ผิดจังหวะกันไปหน่อยครับจังหวะที่จะแทงเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับทีมงานของโรนัลด์คูมานนี่ยอดนักเตะทั้งนั้นนะครับเออร์วินคูมานวิมยองลุดฟันอิสเตอร์ลอยครับ
13: คูมานแกเป็นมนุษย์ที่ถ้าวงการฟุตบอลดัสแล้วก็ไม่ธรรมดาครับผ่านมาหมดแล้วในการทำงานกับอาแจ็กสฟีดวีเฟย์นอร
12: ์ตแต่จริงๆเหมือนแกก็สตาฟตัวเองไว้เหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ดูแก่ไม่ดู
13: ผมว่าแก
12: เตะไปกว่านี
13: ้ทรงกระตึงตั้งแต่ตอนสมัยแบบไปปลายการค้าแข่งแล้วแต่จะมีน้ำมีอวบๆนิดหน่อยแล้วก็ทรงนี้มาตลอด
12: ใช่ดูไม่แก่ขึ้นไปกว่าเดิมนะ
13: พ่อได้เปรียบของคนมีน้ำมีนวลครับมันจะตึงตลอดเวลา
12: ส่วนไอ้คนที่มันดูหุ่นดีๆสมัยเป็นนักเตะหลายคนนี่ดูอวบแล
13: ้
12: ว
13: เราดูเขาสั้นน่ะเรารู้จักแกกัน
12: แก่แล้ว
13: ปู่ลอยแกดูทรงภูมิไหนแต่ไรตอนนี้จะ80แล้วแกก็ยังดูเหมือน30ปีที่แล้วดูญี่ปุ่นครับนานขึ้นเกมมาทีฝั่งซ้ายของนากุมระจะพิ้วเข้าในแต่ว่าฟานเดอร์เฟนข้ามฝั่งมาช่วยเกมรับนะครับตัดฟาวไปก่อน
12: จังหวะโยกหนีไปแล้วนะครับของทางนากามูระครับแหมมีมือเข้ามาดักฟาวครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแต่ใช้ความเร็วหนีฟานเดอร์เฟนไม่ง่ายนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ต้องใช้มือช่วยในการขวางนากามูระไว้ครับฟานเดอร์เฟนแล้วก็โดนจับฟาวครับฟรีคิกของญี่ปุ่นครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับไดจิคามาดะอยู่ที่บอทาเคฟุซะคุโบอยู่ที่บ
13: อนะครับผู้ตัดสินไปเช็คในกรอบไปโทษที่เรียบร้อยให้สัญญาณเล่นได้ครับคามาดะเปิดย้อยไปเสาไกลลูกนี้ม่งย้อนกลับมาของแม่อิโตแต่ว่าจังหวะกว่าจะม่งย้อนเข้าในได้เนี่ยบอลมันย้อยออกหลังไปแล้วนะครับ
12: จังหวะยิงมีเหมือนไปโดนหน้าของทางฟานเทคเกอร์ด้วยนะครับนี่ก็มีข่าวกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกันหลังจากทางไบรตันฮาจิเมะโมริยาสึครับ

0: เราดูว่ารอบนี้จะพาญี่ปุ่นไปได้ไกลแค่ไหนครับรอบคราวที่แล้วเนี่ยจบที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: คุณน้าแกคุมไปคุมมาเนี่ยคุมนานอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
0: พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เวลลี่สไนเดอร์กับทางฟันเดอร์ซาครับ อยู่ด้วยกัน
1: ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพูดนอกหลังไมค์กับผม
0: เอาหรอ
1: ไม่ได้พูดหน้าไมค์คนฟังก็งงดิครับ
0: เออว่ะ
1: ตอนยังไม่ได้เปิดไม
0: ค์ไม่เมื่อกี้เราบอกถึงหุ่นไงหุ่นเห็นไหมพี่อ่ะเออน้องจำได้เราเพิ่งตื่นเราดิ
1: ส่งสไนเดอร์สไนเดอร์ก็เนี่ยแก๊งอกหักครับเข้าชิงหนล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ก็เป็นยุคของสไนเดอร์เนี่ยแหละ2010บอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของญี่ปุ่นครับโยกเปิดยัดเข้าในมาไปติดเวอร์ชิลฟันไดก่อนนิดเดียวครับเกือบไปครับโอกาสที่จะลุ้นยิงของอุยดะมาไม่ถึงครับทางซ้ายยังได้โยกต่อนะคามูระจ่ายกลับคืนหลังมาก่อนครับฮิรุกิอิโตะแล้วก็จะเปลี่ยนแกนเข้าด้านในของคามาดะทิ้งบอลทางขวาให้ลึกเกินไปครับออกหลังไปเลย
0: ก็เพิ่งจะช่วยพาคริสตัลพาเลสนะครับคว้าแชมป์ในส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่โอลิเวอร์กาสเนอร์ที่อำลาพาเลสไปเหมือนจะไม่ได้งานที่มิลานนะกลายว่าตอนนี้แต่งเป็นรูเบนอโมลิมนะครับ
1: ดีไม่ดีจะว่างงานเอาแล้วนะกาสเนอร์ เพราะว่ามันก็เหลือไม่กี่ทีมแล้วนะที่ทีมที่แบบชื่อใหญ่ๆหน่อยที่จะขยับเปลี่ยนโค้ช
0: แล้วจริงชื่อเขาช่วงหลังอ่ะมันไปติดอยู่กับทางเอซิมิลานเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ
1: นะคุยกันนานมากสุดท้ายอโมริมโฉบแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าคิดว่าไม่ได้ดีลใหญ่อะไรเงี้ยรอไปสักพักหรือการเปิดไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักทีม
0: ไม่เกิน2เดือนผมมองว่ายังไงเดี๋ยวมีทีมใหญ่ๆปลดแน่นอน
1: เฟรงกี้เดยองครับคุมเกมอยู่ตรงกลางให้ใกล้ๆไปที่ฟันไดฟันเดอร์เฟนก็กลายเป็นว่ากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดนจับเล่นแบ็คซ้ายมาตลอดนะครับบิกกี้ฟันเดอร์เฟนเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ครับโดนสลับมาแก้ขัดเรื่อยๆเวลาอยู่กับต้นสังกัดแล้วแบ็คซ้ายขาดแบบนี
0: ้คือความเร็วของเขามันไม่มีปัญหาต่อการเล่นแบ็คอยู่แล้วนะทางบิกกี้ฟันเดอร์เฟน
1: เนเธอร์แลนด์ครองบอลเยอะกว่านะครับมีจังหวะลุ้นอันตรายไปครั้งหนึ่งครับลูกยิงของตาเยมาเล่นที่ติดเซฟซูซูกิก็เซตเกมตามสไตล์บอลดัตส์นะครับมีสูตรครับต้องต่อบอลกันที่แนวรับเยอะๆแล้วจะสลับเล่นบอลยาวจากฟันไดก็ให้น้ำหนักไม่ดีครับจะฝากกักโปแรงออกหลังอีกแล้ว
0: โอ้โหนี่ครีเอทจริงๆครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่น
1: อันนี้เป็นปลาหมึก
0: เออหรอเป็นไปได้
1: เป็นแก๊งมาริโอหลุยมาว่างก็มี มีหลายแนวเนเธอร์แลนด์ก็สีสันเยอะครับก็เป็นผมว่าก็เนี่ยบรรยากาศสวยงามแฟนๆทั้งสองทีมเห็นเนเธอร์แลนด์มีแก๊งหัวเนยมาด้วยนะ
0: อ๋อหรอ
1: แต่มันเนยสีส้ม
0: อ๋อถ้าสีเหลืองนี่จะเป็นกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะ
1: ไซออนซูซูกิครับขยับเล่นบอลยาวออกมาฟันไดมงสวนกลับมาใหม่บอลลูกนี้ยังติดอยู่ที่อิโตะครับโอ้ชิงเข้าในมาสวยครับแก้เพรสได้ยอดเยี่ยมครับแล้วทะลุขึ้นมายาวๆจากนากามูระเปลี่ยนแกนออกฝั่งขวาไปริซูโดอันโดอันเร่งไม่ได้ครับเพราะว่าแนวรับของเนเธอร์แลนด์ยังยืนต่ำกันอยู่ต้องวนมาเคาะกันทางขวาครับวอตานาเบะเข้ากลางมาที่ไดจิคามาดะกลับมาซ้ายอีกทีหนึ่งอิโตะขึ้นสูงเล่นสั้นกับนากามูระวนกลับมาที่คามาดะจะปาดเรียดเข้ากลางโดนสกัดไม่ได้เอาบอลล้นเข้าทางไมดะจะเกี่ยวไปเล่นอีกทียังติดอยู่ครับมีเพื่อนตามซ้อนครับคืนมาใหม่อีกทีหนึ่งคามาดะเล่นตรงกลางใกล้ๆกับซาโนะซาโนะคุมเกมอยู่นี่ครับเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้ครองบอลต่อเนื่องหน่อยขึ้นมาเล่นฝั่งขวาครับปล่อยให้ลิซิโดอันโดอันหาเหลี่ยมเปิดยัดเข้าในกรอบไปโทษฟันไดเคลียร์ยาวออกมาได้ก ดอทเดียวมาเล่นอยู่ห่างบอล นะครับไม่ไล่ครับลูกนี้ก็ปล่อยให้ทานิกุจิเคาะกลับไปที่ซูซูกิได
0: ้ก็ผ่าน10นาทีแรกมานี่ญี่ปุ่นยังไม่มีโอกาสลุ้นแบบจะนะครับเนเธอร์แลนด์นี่มีไป1ครั้งลูกกับตัวยิงของดันเดียวมาเล่นที่ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับ
1: อิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายกับนากามูระเคาะกลับไปกลับมาก็ดูมฟริสเนี่ยคุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับถอยกลับมาก่อนคามาดะพยายามเล่นทางซ้ายอีกรอบหนึ่งนากามูระปล่อยข้ามหลอกของไมดะแต่ว่าลูกนี้ก็โดนอ่านทางได้ก่อนนะครับไปไม่ถึงครับเนเธอร์แลนด์ตัดขึ้นมาได้ทีนี้ไรเดอร์ไรเดอร์มาแทงเข้าช่องในแต่ว่าโคดิคาโปขาดไปก้าวเดียวครับไม่ถึงเหมือนกันบอลกลับมาให้ญี่ปุ่นครองอีกทีนึงครับไดจิคามาดะจังหวะเกมใช้สปีดบอลไม่เร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ยังรักษาตำแหน่งกันค่อนข้างดีครับไม่มีจังหวะให้ทำเร็วกันได้ซาโนะวาตานาเบะครับกลับมาที่ซาโนะยังเคาะบอลอยู่ในแดนตัวเองครับญี่ปุ่นอิโตะไหลออกซ้ายไปสลับเล่นบอลยาวไมดะพักอกทางซ้ายสวยครับไมดะเปิดยัดเข้าในดูมฟรีสโอ้โหตามมาบล็อกเร็วครับแต่ว่าญี่ปุ่นได้เตะมุม
0: ไมดะไม่ได้มีดีแค่ชกต่อยนะฮะ นั่นไมดะไทยซอนนะฮะ นี่ไดเซนไมดะพักอกเอาบอลลงมาสวยมากนะครับสุดเส้นหลังด้านซ้ายจะตวัดเข้าตรงกลางครับแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ก่อนครับ แต่ก็ทำให้ญี่ปุ่นได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับคนเปิดเป็นไดจิคามาดะในเซตนี้สุดท้ายก็พาเซลติกคว้าแชมป์ได้นะสกอตติชพรีเมียร์ชิพ
1: ดูเตะมุมครับคามาดะบอมโด่งไปเสา2ลูกนี้โดนมิกกี้ฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ครับบอลล้นมายังเก็บบอลได้ครับซาโนะเล่นสั้นๆกันอยู่นากามูระไหลออกมาที่คามาดะคามาดะหาเหลี่ยมโยนไม่ได้คืนกลับไปนากามูระนากามูระยังเล่นสั้นกันอยู่คุโบะบ้างครับวันนี้ได้บอลน้อยมากคุโบะเล่นสั้นๆไหลไปสุดเส้นแล้วอิโตะปาดเข้าในชาร์จลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกที่ฟานเฮเคอร์ออกหลังก่อนครับ
0: โอ้โหนี่ต้องชมฟานเฮเคอร์เลยครับที่ตามมาประกบติดแต่ว่าสุดท้ายผู้สินบอกว่าบอโดนไมดะออกหลังเป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้แต่ว่าขึ้นมาสวยครับแต่ว่าฟานเฮเคอร์สอดตัวเข้ามาขวางลูกยิงของไมดะได้เร็วนะครับแล้วบอลเหมือนจะโดนไมดะจริงๆแล้วครับสุดท้ายผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด
1: ์เริ่มค่อยๆสร้างจังหวะอันตรายเพิ่มมากขึ้นนะครับญี่ปุ่น15นาทียังเสมออยู่ 0-0 ครับ World Cup นัดแรกของกลุ่ม F ครับอีก2ทีมคือสวีเดนกับตูนิเซียนะครับจะเล่น9โมง
0: อ๋อบอกว่าติชมนิดนึงนะครับคุณแม็กซ์แมกนาโต้บอกว่าปก YouTube ไม่ค่อยสวยเลยครับ
1: อ๋อ
0: โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขให
1: ้ครับ
0: เ
1: พิ่ม
0: สำคัญเหมือนกันนะในการคลิกเข้ามาชม
1: อืม
0: คุณโทมิยาสุบอกว่าเยอรมันผ่านไปแล้วเชียร์ญี่ปุ่นต่อมีเชียร์เพราะมียาบิด้วยนะครับผม
1: ก็ช่วยได้เยอะเลย
0: ก็เราเข้าใจครับ
1: ผูกพันกันเยอะหลายอย่าง
0: เราผูกพันกับ
1: ผูกพันตั้งแต่โอชินละ
0: โอ้โหคนสู้ชีวิตซะด้วย
1: ใช่เวอร์ชั่นแรกๆเลยนะ
0: ชอบอีกลำบาก
1: ไม่ใช่สมัย
0: โอ้ชอบอีกลำบากซะด้วย
1: กดขี่
0: ครับผมโอ้มีตั้งเยอะแยะให้ชอบนะ
1: ครับ
0: ชอบอีกผ่านความลำบากแต่นี่อดทนดิ
1: คุณทันไหมโอชินรุ่นแรก
0: ผมทันแต่ว่าผมไม่ได้ทันแบบนั่งดูแค่รู้ว่าคนนี้คือโอชินแล้วก็รู้เรื่องมันจะดราม่า
1: ก็คือพจมาน
0: โอ้ผมว่าหนักอาจจะหนักพจมานด้วย
1: ในระดับขึ้นเกมทางขวาครับคริสเตียโน่ซามูเอลไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้ดอมฟรีสตามมาไม่ทันครับมาโดนจิ้มทิ้งไปก่อนครับอิโตะถึงก่อน
0: นี่ไม่ใช่นักเตะกังฟูนะฮะ
1: โอ้โหตัวยาวกว่าเยอะอิโตะของทีมชาติชุดนี้ครับ
0: ครับผม
1: กับอิโตะสิงนักสู้ป่ะ
0: นักเตะกังฟู
1: นักเตะกังฟู
0: เ
1: ป็นการ์ตูนที่โคตรตลก
0: โอ้ฮามากสุดยอดคือถ้าตัวแบบ เสือเตี้ยอย่างเงี้ยใช่เลย
1: ใช่ตัวแบบเสือเตี้ยแต่ว่าเป็นสายฮา
0: อืม
1: แล้วเอากังฟูมาผสมกับฟุตบอล
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมเชียร์เพราะจริงจังครับ
1: โอ้เชียร์อะไรนะ
0: เชียร์ญี่ปุ่นเพราะจริงจัง
1: โอ้ยน่ารักเลยอ่ะ
0: โอ้โหดีไม่เชียร์เพราะมิซาเอะ
1: โอ้โหน่ารักมาก
0: ทำตัวน่ารักเชียว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับญี่ปุ่นก็เริ่มจะมีหาจังหวะจบสกอร์ได้ลุ้นนะครับไดเซนแมดาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าติดบล็อกฟานิเคอร
1: ์ทางขวาเดทแรงขึ้นมาที่ซัมเมอร์วิลครับโยกไปสุดเส้นแล้วหักเข้าในไปเสา2ไม่มีตัวโฉบเลยครับโดนรู้สึกโดนถอยมามงสกัดได้ก่อนครับคูโบหยอดบอลขึ้นมาทางขวาสวยครับไมดะถึงบอลไมดะโดนลุมอยู่2ด่านครับสุดท้ายโดนสกัดออกข้างไปก่อน
0: ยังได้เป็นบอทุ่มนะครับของญี่ปุ่นครับตรงกลางสนามครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนครับไปที่วาตานาเบะ
1: ฮิโรกิอิโตะครับเก็บบอลแล้วก็จะเชื่อมฝั่งซ้ายกับเคโตะนากามูระนี่นะครับตอนนี้กุจิครับให้กับไมดะขออภัยครับเป็นคามาดะครับตอนนี้กุจิเปลี่ยนออกขวาอีกทีหนึ่งริซึโดอันให้บอลกักๆไปมากลายเป็นพอดีเลยครับจิ้มต่อขึ้นมาได้ไดเซนไมดะจะพยายามชิ่งกันทางฝั่งขวาก็ติดอีกแล้วยังไปได้ไม่สุดทางเท่าไหร่ครับเนเธอร์แลนด์กราฟันแบกไหลขึ้นมาตรงกลางครับตอนเยลมาเล่นออกซ้ายไปที่โคดิกาโปโคดิกาโปจี้เขาหาวาตานาเบะไหลกลับมาที่ตอนเยลมาเล่นจับพิ้วหนี2ด่านมาไปติดตัว2ครับซ้อนดีช่วยสกัดออกมาได้ครับไปติดที่คามาดะนะครับบอลยังอยู่กับเนเธอร์แลนด์ครับได้นวดไปเรื่อยๆครับเฟรงกี้เดยองคืนหลังก่อนครับเปลี่ยนจังหวะพักดึงช้านิดนึง
0: คือแนวรับญี่ปุ่นรู้นะครับว่าปล่อยให้ดอนเยลมาเล่นนี่ดวลตัวไม่ได้นะครับจะมีตัวที่เข้ามาช่วยซ้อนเร็วอยู่ตลอดแล้วครับ
1: ทีนี้ไรเดอร์คืนให้ฟานเทเคอร์ครับกลับไปที่เฟรงกี้เดยองขยับออกซ้ายคูริกาโกวันนี้ยังไม่ได้แผงลิตเท่าไหร่เป็นเกมที่เล่นกันแบบเครียดด้วยกันทั้งคู่นะครับค่อยๆเจาะเข้าไปครับไรเดอร์เล่นสั้นๆขึ้นมากราฟเฟนแบกโยกอยู่หน้ากรอบกราฟเฟนแบกคืนมาด้านหลังครับฟานเทเคอร์ดันสูงปาดออกขวาที่ซัมเมอร์วิลคืนฟานเทเคอร์อีกทีนึงยังไม่ผีผามครับยังละเมียดเหมือนเดิมเฟรงกี้เดยองเปลี่ยนออกด้านซ้ายไปที่โคดิกักโปจี้เข้าหาโดนกักโปโดนซ้อน2เล่นสั้นชิง1 2ไปสุดเส้นของโคดิกักโปแต่ว่ามาตัวในกรอบเขตโทษยังช่วยสกัดออกมาได้ครับวาตานาเบะเคลียร์ออกข้างไปก่อน
0: แล้วจังหวะนี้โดนชมล้มลงไปคูโบไม่ได้ฟาวนะครับผู้สินให้เป็นบอทุ่มของเนเธอร์แลนด
1: ์เนเธอร์แลนด์บอลยังอยู่ฝั่งซ้ายครับไรเดอร์สขวางมาตรงกลางครับให้กับเฟรงกี้กลับมาที่ซัมเมอร์วิลค่อยๆบีบพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับคู่เซนเตอร์ดันขึ้นสูงแล้วครับระหว่างฟันไดกับฟานเฮเกอร์ฟาเดอร์เฟนให้มาที่กักโปอีกทีนึงกักโปพอได้บอลปุ๊บข้างหน้าจะมี2คนดักอยู่ตลอดครับไรเดอร์สเข้ากลางมาใหม่ก็จะรอเคาะเรื่อยๆรอจนญี่ปุ่นจะเหม่อเมื่อไหร่เนี่ยครับโคดี้กักโปอีกทีนึงกักโปแหมทีนี้แล้วไม่ถ่ายเข้ากลางเลยนะแหมคือโยกนิดนึงแล้วก็จ่ายให้กลับไปที่เพื่อนตลอด
0: เราประชดประชัน
1: ทีนี้ไม่ฝืนเลยนะว่าบอลยังไม่เสียจากเขาเลย
0: ระมัดระวังเดี๋ยวโดนคูมันด่า
1: ก็อย่างว่าครับเวิร์คคัพมันก็พลาดแล้วก็โอกาสแก้ตัวน้อยไม่ใช่เกมยาวแบบฟุตบอลลีกโอ้โหคลองบอลนานมากคลองบอลโดยที่ไม่ได้เข้ากรอบเขตโทษเลยครับเนเธอร์แลนด์เคาะวนไปวนมาฟานเทเคอร์บุกสักทีครับแทงยัดขึ้นมาโอ้โหไรเดอร์สก็เกี่ยวบอลไม่ติดอีกครับล้นไปทางขวาลิซูโดอันเตะโด่งทิ้งออกมาก่อนฟานเดอร์เฟนบังบอลไม่ได้ครับโอ้โหคนละไซส์กับคูโบเลย
0: ตอนนี้ถือว่าเนเธอร์แลนด์เองก็คลองบอลมาพักหนึ่งแล้วนะครับในการกดดันเข้าใส่ทางญี่ปุ่นนะครับ ส่วนผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลทานที่ขอเข้ามานอร์บี้แพ้ออดเดอร์เวิลด์0-2นะครับฟาลเคนเบิร์กเสมอโอเลโบร1-1ยุงสกิลเสมอออสเตอร์ซุน1-1แล้วก็ซานวิคเคนชนะทางบราเก้3-2นะครับผม
1: บอลกลับมาให้ญี่ปุ่นได้ขึ้นเกมบ้างครับอิโตะฝั่งซ้ายให้เข้ามาที่นากามุระยังไม่ลุยครับก็ต้องกลับมาหาตัวตั้งต้นก่อนคือที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีเฟรงกี้เดยองเป็นตัวพักบอลเป็นตัวเลือกจังหวะเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นไดจิคามาดะนะครับเป็นตัวรับบอลจากกองหลังเหมือนกันวันตานาเบะไหลออกขวาโดอันชิงสั้นขึ้นมาจะให้คุโบะคุโบะก็ยังพลิกไม่ผ่านฟานเดอร์เฟนนะครับได้บอลทุ่ม
0: เอาละครับช่วงพักเบรกครับให้นักเตะได้ดื่มน้ำครับก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ66-34%นะครับ
1: ไฮเดรชั่นเบรกหรือว่าแล้วแต่จะเรียกเลยมันเรียกได้หลายอย่างนะคูลลิ่งเบรกวอเตอร์เบรกดริงเบรกสารพัดความหมายเดียวกันคือให้พักดื่มน้ำลดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ไป
0: คุณปวลิตเปาปามี่บอกว่ากักโปเป็นตัวจริงทีมชาตินะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์บอกว่ากาสเนอร์รองงานที่ฮาวซิตี้ครับ
1: โอ้โห
0: คงไม่นะ
1: อุตส่าห์บินสูงขนาดนั้นแล้ว
0: คุณมนตรีบอกแล้วพาเลทฟูลแลมนาโปลีได้ใครเป็นกุนซือครับพาเลทนี่รอได้กุนซืออย่างเปียซาชที่คุยกันอยู่นะกุนซือที่พาลองได้ลองแชมป์ลีกเอิง
1: ใช่ครับ
0: นะครับฟูลแลมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกับอาเบลัวนาโปลีมีข่าวกับแม็กซ์อเลกรีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับ
1: อย่าเลยขอเถอะ
0: เพราะว่าซารีสุดท้ายไปแอตแลนต้านะครับไปร่วมงานกับทางด้านของจุนโตลี่ที่นู่นคุณบพิษสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับ
1: แล้วปาลาดิโน
0: ่ปาลาดิโน่ปาลาดิโน่ตอนนี้ยังเงียบๆอยู
1: ่
0: เพราะตอนแรกไปมีข่าวกับลาซิโอแต่ลาซิโอมันจะเป็นกาตูโซ คุณธงขจรมาสัมพันธ์บอกว่าซาโจ้ปาเลซีเย่ของคิโอหายไปไหนครับโอ้โหเคมันเดนนิสของแอตแลนต้าด้วยครับโอ้น่าจะเลิกไปหมดแล้วอ่ะ
1: เคมันเดนนิสน่าจะเลิกแน่ๆครับ
0: แต่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับบอลหรือเปล่าปาเลซีเย่เหมือนผมคุ้นๆเหมือนแกไปทำอะไรสักอย่างนะ
1: ก็เนี่ยครับระหว่างนี้ก็จะเป็นโอกาสแบบจะให้ช่วงที่เกมพักกลางครึ่งก็จะให้แต่ละฝั่งได้ไปเน้นจริงๆคือการประชุมทีมครับมีช่วงเวลาเหมือนแบบพักยกให้พี่เลี้ยงได้แก้ไขสถานการณ์หน่อยว่าจะเลือกปรับเลือกแก้ตรงไหนบ้าง
0: ของเรานี่ไม่เข้าโฆษณานะ
1: ไม่เข้าแล้วก็ตรงนี้โดนโจมตีเยอะหลายคู่เราเห็นแล้วนะครับว่าผู้ตัดสินในสนามเขาเคลียร์แล้วโอเคครบเวลา3นาทีแล้วก็คุณไปประจำตำแหน่งเดี๋ยวเราจะให้เกมรีสตาร์ทแล้วปรากฏว่าเอ๊ะแล้วทำไมวันก่อนทำไมเพลงในสนามก็ยังไม่ปิดในนู่นนี่ผู้สินก็ยังให้เล่นไม่ได้ทั้งตินเตะพร้อมแล้วที่ไหนได้เขารอให้สัญญาณทางโทรทัศน์เนี่ยปล่อยสปอตโฆษณาให้จบก่อน
0: ครับผมก็เห็นยูเกนคลอปก็ออกมาด่าอยู่นี่
1: ใช่กลายเป็นว่านักฟุตบอลต้องมารอแบบเรื่องการตลาดเรื่องคอมเมอร์เชียลพวกนี
0: ้ตอนนี้ปาเลซีเย่นี่เป็นประธานสโมสรเคโวนะผมคุ้นๆว่าได้ยินชื่อเขาอยู่ก่อนหน้านี้ไม่นาน
1: นี่ไงเพลงยังไม่จบแต่ได้ตัดแต่เพลงเจโรยังมาเลยโอเคผู้ตัดสินบอกเขาปล่อยโฆษณาหมดแล้วครับเล่นต่อได้บอลทุ่มของญี่ปุ่นทางขวาครับโดยริซึโดแอนเล่นกันลำบากนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้นี่ฝั่งเทเลแลนด์ปิดไปหมดเลยจะชิงกันสั้นๆก็ติดอีกครับเรายังมาเล่นจะไขว้ยังไม่ผ่านโคดิคาโปลากขึ้นซ้ายมาโอ้จ่ายบอลทะลุมาสวยครับมาเล่นพักบอลไว้บอลเยลมาเล่นครองบอลนานไปหน่อยครับสุดท้ายญี่ปุ่นแย่งคืนไม่ได้ติดไปติดมาสุดท้ายบอลโดนเฟรงกี้ออกครับโอ้ชิงเร็วขึ้นมาฝั่งซ้ายครับไดเซนไมดะมาถึงบอลแล้วดวลกับฟานเฮเกอร์ไม่ได้จะหาทางเข้ากรอบไปโทษสุดท้ายไม่ฝืนครับจ่ายคืนมาตรงกลาง คามาดะหยอดเข้ากับโทษไปฉลับก่อนครับบอลย้อยก็เลยเข้าทางฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ทำเร็วลูกนี้ไม่มีอะไรครับญี่ปุ่นยังเจาะไม่ได
0: ้คุณทุมิยาสึบอกว่าเห็นชุดของดัชแล้วอยากกินน้ำส้มขึ้นมาเลยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบส้มโทนนี้ของเนเธอร์แลนด์นะ
1: มัน
0: แป๊บไปหน่อยอ่ะ
1: โซนที่ต่างๆมาคือมันแบบมันรู้สึกแสบตามากขึ้นใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าแบบจอเราเสียนะ
0: ไม่แล้วผมไปดูของจริงแล้วผมก็นั่นแหละไม่ได้รู้สึกชื่นชอบเสื้อฟุตบอลโลกรอบนี้พี่ชิดชอบทีมไหนพิเศษไหม
1: ก็เยอรมันเนี่ยเขาเอาไอ้ลวดลายเก่ากลับมาอีกทีนึงจริงฝรั่งเศสเนี่ยคือชอบมาตลอดเพราะว่ามันก็สมกับเป็นที่แบบเมืองแฟชั่นผมว่าฝรั่งเศสก็จะมีคลาสตลอดเสื้อบอลโลกไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามยังไงก็สวยเอาเป็นหนึ่งชาติที่การันตีว่าสวยแน่ส่วนเฮติก็น่าเก็บสะสมนะไอ้เวอร์ชันที่เขาห้ามใช้อ่ะ
0: ที่มีลายที่เกี่ยวกับ
1: น่าสะสม
0: อะไรเข้ามา
1: แต่ก็ดูจากยี่ห้อแล้วน่าจะหายากเดี๋ยวดูญี่ปุ่นชิงกันในกรอบไปโทษครับมาหวยดะยิงไม่ได้ครับไหลคืนแถว2มาวางด้วยซ้ายของอิโตะโด่งข้ามคาไม่ได้ลุ้นครับยิงไกล
0: เดี๋ยวยิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับโด่งข้ามคาออกไปไม่จับเลยนะครับซ้ายของอิโตะแม้แต่ถ้าต่ำลงมาก็ดูแล้วทิศทางบอลไม่ได้ห่างจากตำแหน่งยืนของแฟบุเก้นนะครับญี่ปุ่นปกตินี่ผมจะชอบชุดเหย้านะแต่ปีนี้กลับเฉยๆไปชอบชุดเยือนสีขาวเขามากกว่
1: าแต่ที่ดีมากแล้วก็ทุกวันนี้ทำเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะคือการทำเสื้อเรโทรทั้งในเวอร์ชันสโมสรและทีมชาติญี่ปุ่นก็มีออกมา
0: คือถ้าอยู่ Adidas ก็ไม่ต้องกลัวครับกระจุยกระจายของการ
1: ปล้นคุณทุกที่ทุกทางทั้งเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็เวอร์ชันย้อนหลังที่อยู่ในความทรงจำก็ทำการตลาดมาถูกทางมากครับโอ้โหผมว่าสอยตังค์ไปได้เยอะ
0: แล้วคือพอมันเป็นย้อนยุคเนี่ยวัสดุมันแพงขึ้นอยู่แล้วคุณไปใช้แบบเก่าปุ๊บตัวราคามันก็จะโอ้ส่วนใหญ่ถ้าย้อนยุคก็ 4,000 กว่าม
1: ันจะบวกไปอีก 1,000 อย่างน้อยนะบวกกับเสื้อทำปกติเนี่ยอย่างน้อยอีก 1,000 นึงซึ่งก็จริงๆเขาก็ทำการตลาดมาถูกเพราะว่าเดี๋ยวดูฟาเดเฟนปาดจากซ้ายเข้าในมาก่อนครับโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับอิโตะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเดนเทอร์แลนด์นวดต่อเลยครับทางขวาของซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้คืนฟานเฮเคอร์ก่อนวนไปวนมาครับซัมเมอร์วิลยังเน้นในการคุมพื้นที่อยู่ครับเวลาคลองบอลบุกขึ้นมาของเดนเทอร์แลนด์คือบุกก็จริงแต่บุกช้าครับบอลไปเรื่อยๆเน้นไม่เสี่ยงต่อการเสียการคลองบอลง่ายๆกระโปรงคืนเข้ากลางครับไรเดอร์ชิปเข้ากรอบเขตโทษไม่ถึงอยู่ดีครับลูกนี้ติดนากามูระล้นออกมาแถว2ตัวนี้เนเธอร์แลนด์เก็บหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นรับต่ำนะครับไม่มีตัวมาคอยแย่งเก็บจังหวะบอลล้นออกมาซ้ายของคุณดิกาโปไถแล้วครับไถเข้ากลางไถเข้ากลางคราวนี้โยนโด่งไปเสา2มงย้อนกลับมาได้แต่ว่าโหคุมบอลลำบากครับดุมฟริสบอลย้อยออกหลังอยู่ดีครับ
0: คือลูกเปิดของกักโปมันแรงไปหน่อยเลยครับโยกจากทางแถวๆหน้ากรอบเขตโทษฝั่งซ้ายตักเข้าไปเสาไกลนะครับดุมฟิสปีดมาแต่ว่าบอลมันกำลังจะล้นออกหลังครับพยายามจะมงตั้งเข้าด้านในแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วครับบอลหลุดออกหลังไปแต่โดยรวมนี่เนเธอร์แลนด์เรื่องของการคลองบอลขึงเกมเข้าใส่ดูดีกว่าญี่ปุ่นนะครับในช่วง30นาทีที่ผ่านมา
1: ซึ่งก็ยัง 0-0 กันอยู่ครับโดยที่โอกาสลุ้นประตูลุ้นเกมรุกกันค่อนข้างน้อยครับฟาเทเกอร์จ่ายลูกนี้ไปกักกันนิดนึงครับแล้วติดเท้าพุทธศิลป์ด้วยต้องดรอปบอลคืนให้เนเธอร์แลนด์เล่นใหม่เข้ากลางมาที่ฟาเทเกอร์ครับขยับทางไปด้านขวาซัมเมอร์เวลวันนี้ก็ยังไม่ได้จี๊ดจ๊าดเท่าไหร่ครับริมเส้นก็ไม่ต่างกันนะครับยังไม่มีใครเด่นเหมือนกันครับก็เน้นเคาะมาเรื่อยๆครับคืนมาถึงฟันไดเข้ากลางมาใหม่ครับฟริงกี้เดยองขวามาที่ดูมฟรีสกลับมาฟานเทเกอร์ปั๊มสถิติการผ่านบอลมันไปเรื่อยๆครับซึ่งญี่ปุ่นไม่แคร์ครับเขาได้เคาะไปรอประจำตำแหน่งแล้วก็ร้อยถึงจังหวะ ตัดบอลของตัวเองบ้างนะครับบีบจนกระทั่งเนเธอร์แลนด์นั้นจ่ายบอลเสียนั่นเองครับบอลออกฝั่งซ้าย
0: นี่บอกว่านักเตะคนไหนชอบเล่นโทรศัพท์ใกล้ปลั๊กจากคุณอนากาเมะตอบคีแลนที่ชาร์จสั้น
1: โอ้ริชาร์ดสั้น
0: หามาก
1: เขาก็เลิกเล่นไปหลายปีแล้วไปขุดเขามานะ
0: ครับผมโค้ชคนไหนไม่กล้าไปสวนสัตว์ตอบเป๊ปกลัวกอริลลา
1: โอ
0: ้ครับผม
1: น่ารัก
0: ฮาจังเลยคุณอนากาเมะนี่อารมณ์ดีนะ
1: ครับผมบอลปาดเข้าในจากโคดิกักโปมาไม่ถึงโดนเยอะมาเล่นครับโดนมงสกัดมาได้ก่อนแถว2ยังได้อยู่ค่อยๆเคาะกันใหม่ครับบอลอยู่ฝั่งขวากับดูมฟริสให้มาที่ซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้คืนฟานเฮกเกอร์สายขวางมาฝั่งซ้ายของฟันไดครับไล่ไปที่โคดิกักโปกักโปจี้เข้าหาดวนกักโปจะม้วนเข้าในเจอคุโบะขวางทางไม่ให้เปิดบอลได้ครับต้องดึงช้าไว้ก่อนยอมมาตั้งต้นกันใหม่ครับฟันไดเข้ากลางมาที่เดยองฟริงกี้เดยองขยับออกมาซัมเมอร์วิลเนี่ยครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไปเรื่อยๆครับดูมฟรีสลองเล่นสั้นดูบ้างตัวยังมาเล่นจับบอลลั่นครับแล้วโดนแกะแย่งออกไปได้ไดจิคามาดะเอาไปกักกันเองออกไปดะโดนฉกครับมาเล่นเข้ากับไปโทษทางขวาโดนเดียวมาเล่นจะปาดเข้าในแต่ว่าไปติดบล็อกลูกนี้ที่ทานิกุจิก่อนครับได้แต่มุม
0: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่เนเธอร์แลนด์นี่ขึงเกมได้อย่างต่อเนื่องนะครับจังหวะจะพลิกหนีไมเอดากับคามาดาไปกักกันเองครับสุดท้ายบอลหลุดมาถึงดอนเยอมาเล่นนะครับแตะเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะยิงครับทานิคุจิยังสไลด์ขวางไว้ได้ครับบอลออกหลังไปเป็นเตะมุมทางขวาของเนเธอร์แลนด์กล้องจับไปที่เฟอร์จิลฟันไดครับอันตรายมากๆนะครับการลุ้นขึ้นมาช่วยเล่นลูกเตะมุมให้กับเนเธอร์แลนด์จะเตะโค้งออกนะครับเอาสวิงออกมานะครับเตะมุมทางขวาคราวนี้คนเปิดเป็นเทียนี่ไรเดอร์สครับเปิดด้วยเท้าขวา
1: ไรเดอร์สปั่นโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกโอ้โหตรงตัวแล้วก็ล้นออกมายังมีอิโตะเตะทิ้งไปได้ครับครอสเข้ามาใหม่อีกทีนึงคราวนี้มงเสยข้ามคานครับฟานเดอร์เฟนโอ้ญี่ปุ่นรอดไปครับ
0: โอ้โหมาต้องเซฟอีก1ครั้งครับซอนซูซูกิจังหวะเตะมุมทางขวาเปิดมาลูกนิดดอนเยียวมาเล่นมงแต่วัดยังปัดได้ครับไซออนซูซูกิคือก็ถือว่ายังยืนถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับบอจากลูกมงของมาเล่นมาตรงตัวครับแล้วสุดท้ายยังเคลียร์ได้ส่วนจังหวะมงอีกทีนึงของฟันเดอร์เฟนที่เหลี่ยมเสาแรกจากการเปิดทางขวาอีกทีเนี่ยมันโดนเหลี่ยมใต้บอนะครับโด่งข้ามคานออกไปโอ้โหตอนนี้ญี่ปุ่นเสียการครองบอง่ายมากครับกลายเป็นเนเธอร์แลนด์เริ่มดีกว่าชัดเจนมากๆแล้วครับตอนนี้
1: แล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าดอนเยียมาเล่นสมควรได้สตาร์ทตัวจริงๆคือฟอร์มเขาต่อเนื่องมาเหมือนกับตอนที่เล่นกับโรม่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยครับอันตรายจริงๆเหมือนเดิมครับจังหวะเกมเหมือนเดิมญี่ปุ่นไม่พยายามจะเข้าไปแย่งบอลครับเน้นคุมพื้นที่แล้วปล่อยเนเธอร์แลนด์เคาะไปเรื่อยๆจะดีดขึ้นหน้ามาลูกนี้บอลไปติดแขนในกัมราครับโดนจับแฮนด์บอล
0: แฟนบอลเนเธอร์แลนด์ครับเมมฟิสแล้วก็เฟรงกี้เดยองครับใส่เสื้อเชียร์นั่งเลี้ยงติดกัน3คนแต่ว่าเมมฟิสนี่กลายเป็นตัวสำรองของทางดอนเยมาเล่นนะครับตอนนี้ฟรีคิกทางด้านขวาของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนี่ไรเดอร์จะโยนเข้าไปต้องระวังลูกกลางอากาศนะครับทั้งฟานไดทั้งฟันเดอร์เฟนก็มงดีด้วยกันทั้งคู่นะ
1: ไรเดอร์สปันโด่งไปเสา2ลูกนี้โขกลงพื้นแล้วกระโดดชาร์จโอ้โหโคดิกักโปครับเตะเสยข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นเลย
0: จังหวะเปิดไปเสาไกลนะครับแล้วมีตัวที่มงย้อนกลับมาแต่ว่ากักโปจังหวะบอลมันอาจจะห่างเท้าไปนิดด้วยแหละครับต้องพยายามเรียกว่ากระโดดทิ้งตัวมายิงแต่มันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
1: บอลตกมาสวยครับแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละครับถ้ายิงมันก็ไม่ได้ยืนยิงนิ่มๆแบบนั้นนะต้องกระโดดเข้าไปชาร์จนะครับก็ผิดองศาครับเสยใต้ลูกเต็ม
0: ๆดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับวาตานาเบะ
1: เชือกหลุดแม
0: ่ดึงจังหวะหน่อยเพราะตอนนี้นี่แม่โมเมนตัมเกมมันเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่ครองบอลได้ดีกว่าชัดเจนครับคึกคักเลยแฟนเนเธอร์แลนด์
1: มันไม่มีตัวฝากบอลเอาขึ้นหน้าได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับปัญหาของญี่ปุ่นที่ทำให้แฟนๆเนี่ยตัดไปที่สีหน้าแฟนๆญี่ปุ่นหน้าก็เริ่มเครียดกันครับเหมือนรับฝั่งเดียวก็ไม่ดีอ่ะคือ
0: รอโดน
1: มีโอกาสรอโดนมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับทีมที่เล่นเกมรับแบบเนี้ยคือถ้ามันมีโต้ได้เรื่อยก็ยังว่าไปอย่างนี่คือก็ไม่ได้โต้ด้วยนะครับ
0: ผมชอบความคึกคักของท่านผู้ฟังจริง
1: เขาสนุกกันเองแล้วใช่ไหม
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ามีผู้จัดการทีมคนหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวซาฟารีเจอสัตว์ตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอัดลมอยู่ครับเขาคือเป๊ปกวางกินโคลา
1: โอ้ผม
0: ครับ
1: โ
0: อ้ความครีเอทสุดยอดจริงโอ้
1: คึกจังเลยนะในจะตีสี่แล้วนะครับ
0: เอ๊อยากให้คนภาคคึกอย่างนี้จังเลยแต่ดีทำให้เราไม่ง่วง
1: ครับผมก็เผื่อจะได้สไลด์ดูต่อคู่6โมงเช้ากันไปคู่หนึ่ง
0: แวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไป9โมงเลยครับสวีเดนกับตูนิเซีย
1: เอาเถอะอันนั้นผมยอมแล้วผมยกธงแล้วแต่ว่าผมว่าผมคิดว่าผมไหวอะไปถึงคู่6โมงยังได้ยังดูได้คู
0: ่แต่พี่คิดเหมือนผม6โมงไหวแต่9โมงไม่น่าไหวแล้ว
1: มันไม่นั่นเกินไปสำหรับเราอยู่ถึง8โมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝนตกก็ผมก็ปิดทีวีนอนเลย
0: ฟุกแฟมิลี่ทำไงฮะ
1: ไม่รู
0: ้เอามือไก่หน้าผาก
1: ก็เริ่มมาเป็นเวลคัมริง
0: ต้อนรับเลยเวลคัมสู่ฟุตบอลโลก2026
1: เรื่องของทีบันแล้วครับแบบนั้น
0: โอ้โหแต่กลายว่าตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เห็นญี่ปุ่นครองบอลแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ
1: ใช่แล้วก็คือกลยุทธ์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็เลือกไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ครองบอลขอให้แบบรักษาตำแหน่งบีบให้เนเธอร์แลนด์เล่นยากไว้ก่อนเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยในการที่ปล่อยให้เนเธอร์แลนด์ครองบอลฝั่งเดียวเยอะขนาดนี้แต่เหมือนกับว่าบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันก็ด้วยธรรมชาติของมันนะครับคือเกมแรกแล้วถ้าคุณเจอคู่แข่งที่ถือว่าแข็งสุดในสายเนี่ยก็เรียกว่าคือมันเป็นแนวคิดเบสิกอะที่ขอแบบเมคชัวร์ไว้ก่อนว่าอย่างแย่ขอมี1แต้มไว้ก่อนนะไม่เสี่ยง
0: ดีครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มการเล่นเหรอครับแฟนบอลคนเมื่อสักครู่นี้ทางหน้าจอครับ
1: ครับผมต้องรวยด้วยนะคือแต่ละคนที่เราจะได้เห็นแบบแฟนๆเข้ามาในสนามทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องเป็นคนมีฐานะใช้ได้
0: ครับเพราะค่าตั๋วก็อย่างที่ทราบกันนะค่าที่พักอีกโอ้ตอนนี้นี่คนที่น่าจะสบายที่สุดนี่เป็นบาสแฟบูเกนนะแทบจะหายไปจากจอ
1: ลืมไปเลย
0: โอ้แทบไม่มีโผล่เข้ามาในจอเลยครับ
1: โอ้ทางนี้ต่อให้เจ็บก็ลงได้เอาฟันเดอร์ซาลงไปยืนยังได้เลยซัมเมอร์วิลครับขอเข้ากลางครับใครไม่ฟิตมาแล้วมาดูบอลคู่นี้ที่บ้านแล้วดูคนเดียวเนี่ยผมว่าร่วงแต่ครึ่งแรกมันจังหวะมันแบบกราฟมันเรียบนะไม่มีจังหวะชันขึ้นลงอะไรแบบนี้เลย
0: แล้วเป็นช่วงที่โอ้โหญี่ปุ่นก็เน้นตั้งรับในแดนตัวเองนะครับเนเธอร์แลนด์ก็พยายามเจาะเข้าใส่อยู
1: ่แล้วเนเธอร์แลนด์เขาก็จะมีระยะปลอดภัยของเขาอะถ้าพื้นที่ไม่เปิดจะไม่พาบอลเข้าไปในพื้นที่30หลา30 25หลาไปไม่ลึกกว่านั้นถ้าจะมันเสี่ยงให้พวกเขามีโอกาสเสียบอลมันก็เลยเนี่ยขึ้นไปเคาะบอลในแดนญี่ปุ่นเฉยๆเพราะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไล่สูงอะไรมากเหมือนเล่นเพื่อสุขภาพกันตอนนี้ ญี่ปุ่นตัดบอลได้ครับรอโอกาสแบบนี้นานๆมาทีไดเซนไมดะได้บอลข้างหน้าดึงช้าไปก่อนรอซ้ายเติมครับรับขึ้นมาแล้วนากามุระเคโตะนากามุระผิวหนีออกไปได้สวยไปสุดเส้นแล้วก็ครอสเสียครับเปิดปริ้นหลังเท้าออกอีก
0: เปิดแถวมุมทงด้านซ้ายนะครับแต่ว่าบอลก็ปลิ้นหลุดออกหลังไปครับไม่ได้ลุ้นอะไรครับเข้าสู่ช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลานะครับ เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยัง0ประตูต่อ0นะครับโอ้แต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้นี่ทางเนเธอร์แลนด์ไประดับ71ต่อ 29% แล้วครับโอกาสยิงนี่เนเธอร์แลนด์มี4ครั้งตรงกรอบ2นะครับซึ่ง2ครั้งมาจากดอนเยลมาเล่นนะส่วนทางด้านของญี่ปุ่นโอกาสยิง1ครั้งยังไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ดูญี่ปุ่นนานๆได้ครองบอลสักทีครับวาตาระเบะขึ้นมาฝั่งขวาแทงไปที่ริซึโดอันโดอันคืนกลับมาทางเดิมครับนี่เอาบ้างครับล้างแค้นเนเธอร์แลนด์เคาะบอลกันแดนหลังบ้าง
0: โอ้โหนี่คุณกอลัมนี่บอกเลยนะคิดถึงมิโตมะเลยครับ
1: เนาะมันไม่มีตัวทะลวงไส้แบบ
0: คือถ้ามีอย่างมิโตมะเงี้ยโอ้โหการที่สมมติเก็บบอลมาได้การสวนกลับความเร็วทักษะของเขานี่พาบอลไปจบเองได้เลยนะมิโตมะครูบอกวันนี้ก็ยังเงียบมากนะครับ
1: โอ้เอาบอลแทบไม่ถึงดีกว่าอ๋อครับทางขวาเติมมาสวยก็เปิดโด่งเข้าในกรอบไปโทษลูกนี้หักบอลลงได้ไหมได้ซัดเสาแรกโอ้โหเฉี่ยวไปนิดเดียวมาไปโดนผ้าชิ้นแรกออกครับ
0: โอ้โหนี่เป็นโอกาสแรกนะครับเวดาครับจับบอลลงได้ในกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะยิงหนีทางด้านซัมเมอร์วิลมากเกินครับโอ้โหไปโดนกระบอกน้ำของแฟบูเก้นกระเด็นครับไม่ตรงกรอบแต่ถือว่าได้ลุ้นเป็นนากามูระนะครับที่ได้ซัดโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของญี่ปุ่นเลยครับที่นานๆจะได้บุกขึ้นมาทีครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับนากามูระ
1: เสียวสุดแล้วครับโอกาสดีสุดของญี่ปุ่นในจังหวะนี้ครับจากวิงแบ็คฝั่งซ้ายที่ดันขึ้นไปเล่นทางเสาไกลบอลยาวของเนเธอร์แลนด์มาโดนญี่ปุ่นเก็บคืนได้ครับซาโนะให้ใกล้ๆกับไดจิคามาดะกลับมาที่คุโบโอคุโบโดนเบียดคว่ำเลยครับเจ็บตัวไปด้วยครับเฟรนกี้เดยองอัดเข้าไปครับ2ผู้เล่นจากลาลิก้าผู้สินให้คุโบได้ฟาว
0: โอ้โหมานี่กี่ขวบ
1: บ้านนี้ต้องรวยมาก
0: โอ้ประมาณ 3-4 ขวบนะ
1: ซื้อที่นั่งให้เด็กด้วย
0: ลูกชายดู 3-4 ขวบลูกสาวนี่ก็โหไม่น่าเกินป.2ครับ
1: ผู้มั่งมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมุมแคบลุ้นซัดลูกนี้โอ้โหตะข่ายด้านข้างได้กระเพื่อมเลยครับคราวนี้เป็นอุยดะได้ยิงในกรอบโทษฝั่งขวาครับชิงจังหวะเล่นเร็วของทางญี่ปุ่นจากฟรีคิกนะครับ
0: โอ้โหบอจากแนวลึกครับเปิดไปจังหวะนี้ไปถึงอุยดะฟันได้มาไม่ทันแล้วนะครับแต่จังหวะยิงไม่ง่ายเลยครับไม่จับนะครับยิงทันทีด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าหักข้อได้ไม่มากพอครับเข้าหน้าต่างไปครับอายาเซอุยดะแต่โอกาสในการลุ้นจบสกอร์ญี่ปุ่นเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ในช่วงประมาณท้ายๆเกมในครึ่งแรก
1: จังหวะเกมมันได้มีสีสันหน่อยครับคือเนี่ยประเด็นคือต้องให้ญี่ปุ่นครองบอลบ้างครับที่ผ่านมาครับเขาก็ไม่ได้ฝืนที่จะไปไล่บอลแย่งบอลมาครองอะไรมากมันก็เลยกลายเป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยครองบอลแทบจะฝั่งเดียว
0: ทด3นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มคึกคักแล้วแฟนบอยญี่ปุ่น
1: สู้ได้จะยังใจเย็นไว้ก่อนแผนครึ่งแรกก็เอาชัวร์ไว้ก่อนผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นเพราะว่ามีบอลอีกลูกอยู่ในสนามนั่นเองครับทีแรกก็นึกว่าอะไรผู้สินมาบอกว่าตะเบะทุ่มเร็วๆครับเดี๋ยวไม่งั้นปรับเปลี่ยนทุ่มนะครับทุ่มยัดขึ้นหน้ามาก็เบียดไม่ไหวครับเนเธอร์แลนด์ชิงจังหวะจะพลิกตรงกลางของซัมเมอร์วิลครับโดนชนฟาวไปก่อนได้ฟรีคิกเคาะบอลเล่นสั้นทันทีครับกราเฟนแบกให้วิธีคนที่กักโปโยกเข้าขวา เลือกสั้นๆให้กราฟเฟนแบกกราฟเฟนแบกข้างหน้าตันครับต้องคืนหลังชิงกันใหม่ดาวเดียวมาเล่นมาอยู่ฝั่งซ้ายมาเล่นจะโยกไถกับโดนมาเล่นแข็งเหลือเกินหยอดเข้าในกรอบไปโทษได้โอ้โหโดนมงสกัดออกมาครับลูกนี้ยังมีทานิกุจิครับเคลียร์มาได้ฟริงก์ก็ได้ยองคุมบอลแถว2อยู่ออกมาขวาซัมเมอร์วิลโยกตัดเข้ามาตรงกลางซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้ครับต้องไหลกลับไปถึงฟันไดซ้ายที่กักโปโยกแล้วคืนมาอีกทีหนึ่งฟันเดอร์เฟนกลับมาฟันไดเข้ามาตรงกลางครับฟรังกี้เดยองฟรังกี้ออกมาที่ฟานเนเคอร์ขยับไปที่ดูมฟริสจะชิงสั้นกับซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้ครับโดนบีบให้เล่นที่แคบแต่ฟานเนเคอร์พลิกไปได้มาจะจ่ายตัดสั้นๆให้กับทางดูมฟริสแต่ว่าไปติดแนวรับญี่ปุ่นออกหลังครับได้เตะมุมส่งท้ายก่อนจบครึ่งแรก
0: ไปติดนากามูระนะครับเอาละครับได้

0: ข้าศีรษะดอนโยมาเล่นแต่ว่ามองไปตรงตัวทางซอนซูซูกินะครับก็จะเป็นคนเดิมแล้วครับเชียร์นี่ไรเดอร์สเป็นคนเปิดครับไรเดอร์สปันโต่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกจากดอนโยมาเล่นแต่บอลไม่มีน้ำหนักครับเข้าซองซูซูกิ
1: มาช่วง45นาทีแรกนี้ก็มีโอกาสอยู่เกือบตลอดเหมือนกันนะครับดอนโยมาเล่นแต่ว่าจังหวะนี้น้ำหนักมันไม่ค่อยมีแล้วครับบอลเลยเบาไปเข้ามือทางซองซูซูกิครับ
0: แล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบจืดๆนะครับ 0-0 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: ก็เนเธอร์แลนด์เองก็มีโอกาสจากดอนโยมาเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งจังหวะกลับตัวยิงแล้วก็จังหวะหม่งแต่ว่าก็ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับก่อนใน45นาทีแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เปอร์เซ็นต์การครองบอล69-31%นะครับโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์5ครั้งญี่ปุ่น3ครั้งเนเธอร์แลนด์5ครั้งตรงกรอบ3นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นนี่3ครั้งยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนข้อความที่มีเข้ามาคุณแม็กซ์นาโต้โอ้ญี่ปุ่นน่าจะเป็นทีมเดียวที่ใช้โค้ชจากเมื่อคราวที่แล้วไหมโอ้อาร์เจนตินาสคาโลนี่ก็กุนซือเก่านะเดชองฝรั่งเศสก็กุนซือเก่า
0: บอลโลกกี่สมัยแล้วเดชองเนี่ย
1: เดี๋ยวขอลอง
0: ต่ำกว่า3อ่ะไม่เป็นไรเขาไม่ได้เข้านี
1: ้อ๋อโอเค
0: ทำตัว
1: ลืม
0: ทำตัวโลเทค
1: ก็ถ้าเดี๋ยวผมลองไปเช็คให้นะว่ากุนซือเก่าคร่าวๆมีใครบ้างสักครี
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์มูรัตยาคิน
0: ใช่ไหมก็เก่าคราวก่อนก็ค
1: ุมน่าจะเป็นมูรัตยาคิน
0: ผมว่าเขาคุมนานพอสมควรแคนาดาเปลี่ยนกาตาร์เปลี่ยนบอสเนียคาร์ดิล
1: าไม่มา
0: สกอตแลนด์สตีฟคลาร์กไม่เกี่ยว
1: ใช่
0: เพราะว่าหายไปนานมากเพ
1: ิ่
0: งกล
1: ับ
0: มาโมร็อกโกเนี่ยเขาเปลี่ยน
1: ใช่ครับเป็น
0: บราซ
1: ิ
0: ลเปลี่ยนแน่นอน
1: เป
0: ็นอันเช่เอติก็ไม่ได้มาหลาย10ปีเพิ่งขยับมา
1: ใช่ครับ
0: อเมริกาก็เป็นยุคโปเชติโน่
1: ใช่จ
0: ้ะเปลี่ยนใหม
1: ่
0: ออสเตรเลียยังเดิมมั้งรู้สึก
1: ไม่ใช่เป็นโทนี่ปอโปวิช
0: อ๋อโปโปวิช
1: ครับผม
0: ตุรกีเปลี่ยนไม่นานนี่เอง
1: มอนเตล่า
0: ครับ
1: อืม
0: ปรักไวก็ผมไม่แน่ใจว่าโค้ชคนปัจจุบันคุมมากี่ปีสำหรับอุสาโบอัลฟาโล
1: แต่ปรักไวคราวที่แล้วมันไม่ได้มานะ
0: อ๋อไม่ได้มา
1: ไม่น่าจะมานะปรักไว
0: ก็แกก็คุมหลังเมื่อปีก่อนเอง ก็มาได้แบบบุบบิดเกือบไม่ได้มาด้วยคราวนี้ก็เกือบเหมือนกันก็มีไม่น้อยเหมือนกันที
1: ่
0: เป็นโค้ชที่แบบข้ามจากเวิลด์คัพครั้งก่อนหรือว่าบางคนก็อยู่นานๆอย่างเดชอง10กว่าปีอะไรแบบ
1: ครับผม
0: พอสมควรมันต้อง48ที
1: ม
0: จำคนได้บัดไม่ไหว
1: มันเพิ่มมาด้วย
0: เพิ่มมาด้วยครับ
1: โอ้อันนี้อะไรอันนี้พี่ชิดอ่านได้ไหม
0: อะไรอ่ะผมตัวผมจะฮิวิโกตอนไหนอะครับ
1: อ
0: ๋อไม่
1: ไม่นะโอเค
0: เต็มแล้ว
1: ไม่มี
0: ไม่
1: มีเซอร์ไพรส์น้องนะแบบตบไหล
0: ่ไม่มี
1: ไม่มีนะโอเคอ่ะเดี๋ยวโมริยาสื่อสัมภาษณ์เดี๋ยวให้พี่ชิดแปลหน่อยฮะ
0: อานโ
1: นได้คำเดียวเลยอานโนอีก
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนไหมพี
0: ่ดีครับ
1: นะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่น

0: ใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: บอลโลกสตอรี่
2: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: บอลโลกสตอรี่
2: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้
10: สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
11: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครับกับช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พิชิตเหมือนเดิมนะครับเกมฟุตบอลโลกคู่ระหว่างทางเนเธอร์แลนด์นะครับกับญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้กลับมาออกสตาร์ทในครึ่งหลังนะครับก็ในช่วง45นาทีแรกยัง 0-0 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกครับเป็นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์นะครับทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Super Fan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์แบบสุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกMcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดนะครับรวมถึงเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตอนนี้นะไปจนถึงช่วงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
15: ครับ
14: ก็ส่วนช่วงนี้เอาไปดูข้อความกันหน่อยแล้วกันเนาะพี่ชินเนาะ
15: ได้ครับ
14: นี่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอผมดูก่อนสักครู่หนึ่งสรุปผมได้ยินเสียงไมค์ช็อตคนเดียวหรอครับ
15: อ
14: ันนี้ไม่แน่ใจนะหัวใจล้มเหลวไงอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงเราคุยเรื่องอะไรกันนะ
15: ครับ
14: นาชิดครับ
15: ครับ
14: จุนกับนาฟุกโอ้ใครเบอร์ใหญ่ต้องมีฟุกเนี่ยฮะคุณแมวอ้วนแล้วก็บอกว่าโลธามัตเทอุสไม่แน่ใจว่า
15: ทำไมครับ
14: หมายถึงอ๋อหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนอะไรงี้ป่ะที่เราคุยกันว่าถ้าเป็นนักเตะ
15: ส่งไม่ค่อยเปลี่ยน
14: คุณเพชรเจริญชัยบอกสวัสดีครับแล้วก็คุณพิสารสาเกตก็ทักทายผมกับพี่ชิดเข้ามานะ
15: ครับ
14: แล้วก็ถามว่าผมมีเวลารับงานที่คลื่นด้วยเหรอนี่คือบ้านของผมครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าไมดาไทซอนเป็นอะไรกับพี่ต้นครับอ้าวเหมือนพี่ต้นแกได้แรงบันดาลใจนะ
15: ไม่ต้องไม่ต้องเดาเลย
14: มาจากตัวละครไมดาไทซอนในจอมเกบูนะ
15: คาแรคเตอร์แกก็คล้าย
14: ไม่ด่าไทซอนการ์ตูนเรื่องคู่ไม่ใช่สินั่นมันอามากิงสิถ้าคู่แสบอะเนาะ
15: แสบกว่านี้มีไหม
14: แสบกว่านี้มีไหมคู่แสบ
15: อามากิง
14: อามากิงนะฮะคลาสสิกมาก
15: ท่านี้ก็จอมเกมบลู
14: ใช่ครับดูบอลมีแค่แพ็กเกจ 6,000 หรือเปล่าครับถึงเหรอ
15: ณตอนนี้ทำไม
14: 6,000 อ๋อ 6,400
15: ก็ 6,000 บวกแบตก็ประมาณ 6,400
14: หรือไปจ่ายตอนครึ่งหนึ่งก็เลยเอ๊ะใจแล้วจ่ายถูกด้วยดิ
15: โทษทีอ่ะนกที่ตื่นเช้าก็จะได้ราคาดี
14: โอ้ผมช้าไปนิดเดียวเรียบร้อยเลย
15: ครับผม
14: บอกว่าแมนยูนำกี่เม็ดละอันนี้ไม่แน่ใจ
15: ยังใจเย็นๆมา
16: สนับสนุนโดย
17: ท้องเสียปวดท้อง
18: แน่นท้อง

0: เมน
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: เชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: แล้วก็เซกุนด้าเพลย์ออฟนะครับรอบชิงเล็กแรกมาลากากับอเมริกาจบ 0-0 นะครับ
7: จบ90นาทีโดยที่
6: 0-0 ก็เล็ก2จะเตะกันวันที่20มิถุนายนที่บ้านของอเมริกานะจ๊ะ
7: ไม่รู้จะเชียร์ใครดี
6: นั่นสิ
7: ไม่อินกับทั้งคู่
6: จริง
7: แต่มีช่วงเวลาที่ผมเคยเชียร์แต่ละทีมอยู่นะทั้งมาลาก้าก็เชียร์ช่วงแบบเทคโอเวอร์ใหม่ๆ
6: อ
7: เมริกาก็เชียร
6: ์มุ้ยอ่ะ
7: ตอนที่มุ้ยแต่พอหมดช่วงเวลานั้นก็เลิกเชียร
6: ์เหมือนกันอเมริกานี่โอ้นี่มาลาก้านี่ลุดฟานิสเตอร์ลอยอยู่เป็นผู้ช่วยของทางคูมันอยู่วันนี้
7: เนเธอร์แลนด์เอาบอลเข้ามาในพื้นที่กรอบให้โทษได้ครั้งครับจังหวะตวัดทางขวาของกราฟเฟนแบกแต่ว่าเข้าไปชาร์จไม่ถึงนะครับญี่ปุ่นบอลเลาะมาฝั่งขวาไมดะไม่มีพื้นที่ให้ลุยครับโดนจิ้มออกข้างไปก่อน
6: ก็อยากได้ผลคู่ไหนอะไรยังไงนี่สอบถามเข้ามาได้นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งในกลุ่ม E ที่จบไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเยอรมันชนะคูราซาวไป7ประตูต่อ1นะครับ
7: ครับบอลของญี่ปุ่นสาดยาวเข้ามาฝั่งซ้ายให้ไม่ดีนะครับบอลล้นออกข้างไปแล้ว
6: คือจริงสีสันของทั้ง2ทีมในส่วนของแฟนบอลนี่ก็ดีนะทางฝั่งของญี่ปุ่นมันจะมีความครีเอทในการแต่งนงแต่งหน้าอะไรมาส่วนเนเธอร์แลนด์สีส้มเน
7: า
6: ะ
7: สีมันจัด
6: เลยแล้วเวลากันเดินเป็นกองทัพเดิน
7: เหมือนกันหมดสีไม่สเปะสปะเอางี้ก่อนสามัคคีมาก
6: ใช่มันจะส้มๆเลยเวลากันเดินเป็นกองทัพมาเชีย
7: เนี่ยแล้วบรรยากาศเวลาฟุตบอลโลกมันก็จะดีอย่างคือแฟนบอลเขาจะนั่งคละกันเชียร์กันแบบเวลาอีกฝั่งเฮก็แบบอีกฝั่งที่โดนอาจจะเขินๆหน่อยเขานั่งคละกันหมดเลยเสื้อน้ำเงินของญี่ปุ่นกับเสื้อส้มของเนเธอร์แลนด์กราฟเฟนแบกครับพักบอลแล้วก็ดึงช้าครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นระบบที่เหมือนเป็นบอทที่ตั้งไว้เดี๋ยวคุณต้องเอาบอลมาให้เฟรงกี้เดยองก่อนนะถึงจะเล่นได้โอดีกักโปขึ้นซ้ายกักโปจะแตะบอลผ่านโดอันแล้วทิ้งตัวล้มเอ้าได้ผลครับฟาวครับลิซูโดอันไปขวางทางวิ่ง
6: ได้ฟรีคิกใกล้เคียงกับแถวๆเตะมุมนะครับโอ้จังหวะตัดเข้าด้านในได้แล้วนะครับโดอันเอาตัวไปขวางเอาไว้ครับทำให้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนนี่ไรเดอร์จะเป็นคนเปิด
7: ทีนี้ไรเดอร์เป็นคนเล่นฟรีคิกเหมือนเดิมนะครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายไรเดอร์ปั่นด้วยขวายัดเข้ามาเสาแรกไม่มีอะไรครับติดหัวไมดะล้นออกมาเฟรงกี้เดยองคุมบอลตัวสุดท้ายครับแล้วจ่ายขวางมาด้านขวาที่ดูกราฟเฟนแบกเปิดโด่งกลับเข้าไปได้มงจังๆชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้เป็นเฟอร์จิลฟันได้ครับกับตันทินเนเธอร์แลนด์ครับนำ 1-0 ไปแล้ว
6: โอ้โหนาทีที่50ครับเฟอร์จิลฟันได้มงให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 ครับประตูที่13ในนามทีมชาติของเขานะครับประกันหลังวัย34ปีว้าเน้นทิศทางครับจังหวะนี้รับมงเข้ามุมดีเหลือเกินครับเฟอร์จิลฟันได
7: ้กริกเสาเข้าไปเลยครับก็รีสื่อถามว่าเฮ้ยล้ำหน้า
6: จังหวะเปิดฟรีคิกเข้าไปสกัดทิ้งออกมาเฟรงกี้ดิยองเก็บได้แถวแถวกลางสนามออกขวามาอุลยโยนไปดูตรงนี้ไม่น่าจะออฟไซด์นะครับทางเฟอร์จูฟันได้โอ้โหแล้วมงย้อนกลับไปเสาแรกนี่เรียกว่าเนียนกริปเลยครับกระแทกเสาเข้านะครับเพราะดูแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะอยู่ในลายต่ำกว่าคือทานิกุจินะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีเลยครับเรื่องลายของทางเฟอร์จูฟันได้ว่าออฟไซด์หรือเปล่าโอ้แล้วดูการเล็งของทางเฟอร์จูฟันได้หลังมงเสร็จ
7: ดีจัดเลยอ่ะแล้วมุมสวยนะมงเสร็จแล้วดูดิว่าลูกมันจะไปคือไปลุ้นว่ามันชนเสาเหลี่ยมไหนแต่มันเป็นเหลี่ยมในครับก็เลยแบบเช็ดเข้าไปอย่างสวยงามครับ
6: จ้องตาแป๋วเลยว่าบอลที่ตัวเองมงไปจะเป็นยังไงครับเฟอร์จิลฟันไดแล้วค่อยเฮพอเห็นบอลกระแทกเสาเข้าประตูไป
7: ฟันไดเนี่ยคือลูกมงเขาช่วยลิเวอร์พูลเยอะมากในซีซั่นแย่ๆที่ผ่านมาแกทำรวมมันทั้งหมด8ประตูก็ส่วนใหญ่เป็นลูกมงเกือบทั้งหมดนะครับ
6: ยืนยันประตูนะครับ 1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำจากเฟอร์จิลฟันไดกราฟิกขึ้นมาเป็นนาทีที่51นะครับ
7: เมื่อกี้ญี่ปุ่นเนี่ยตัวคุมประกบน่าจะเป็นวาตานาเบะครับที่เอาไม่อยู
6: ่ดูอีกครั้งนึงมาดูกราฟิกให้ดูโอ้ชัดเจนครับเหลือเยอะเลยครับ
7: ทานิกุจิยืนต่ำกว่าปรับ29ครับดีๆผมชอบสุดๆเลยอ่ะภาพกราฟิกหรือซิมูเลชันที่จำลองเหตุการณ์เวลาเช็คจังหวะล้ำหน้าคือโหเนียนกว่าเกมอีกอ่ะ
6: ชัดเจนแต่เห็นจะมีเกมคู่กาตาร์กับสวิตนะที่เสีย
7: ที่ทำให้แบบ
6: เราเข้าใจกัน
7: ว่าเอ๊ะว่ามันล้ำหน้าก่อนจะได้ฟาวจุดโทษหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
6: อ่
7: ะก็มาเฉลยเช้าอีกวันนึง
6: ออกมายืนยันว่าร
7: ูปอยู่นี่รูปอยู่นี
6: ่
7: คือเจนเสร็จแล้วแต่เอาขึ้นนอนแอร์ไม่ได
6: ้แต่ยืนยันว่าไม่ออฟไซด์นะครับจังหวะนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้จุดโทษ
7: โดนจนได้ครับญี่ปุ่นการที่แพ้นัดแรกนั้นเป็นอะไรที่ทำให้ไม่มีอะไรดีอ่ะการแพ้นัดแรกของบอลทัวร์นาเมนต์แบ่งกลุ่มนี่นะ
6: แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าเกมโดยรวมตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ
7: ก็สรุปเลยว่าคือถ้าโดนก็ไม่แปลกอ่ะดูรวมเกมอย่างนี้
6: คืออาจจะมีหือมีอือช่วงท้ายครึ่งแรกแต่โดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์ครับที่รูปเกมดูดีกว่าชัดเจนนะครับ
7: โอ้คามาดะจะจ่ายทะลุช่องตรงกลางโดนตัดได้ครับเนเธอร์แลนด์สวนเร็วทันทีครับไหลมาทางซ้ายลูกนี้มาจะจังหวะแตะผ่านเข้าเหลี่ยมในก็ยังติดอยู่นิดนึงนะครับเป็นอิโตะจิ้มออกไว้ได้เดี๋ยวดูสักพักครับญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบไหนครับตอนนี้ก็ยังเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่ครับเวลาเหลือเยอะด้วยครับ
6: ในเกมรุกนี่ก็มีอย่างพวกจุนยะอิโตะนะครับที่รอโอกาสอยู่นะครับโกกิโอกาวะพวกนี
7: ้คือสำคัญที่แบบรูปแบบการเล่นมากกว่านะคืออันดับแรกต้องครองบอลมาก
6: คือตอนนี้ก็จะไปเน้นตั้งรับก็ไม่ได้แล้วต้องเปิดเกมบุกมากกว่าเดิมแต่ดูตรงนี้เนเธอร์แลนด์ยังครองบอลบุกใส่อยู่นะครับ
7: ยังรอการประมวลจากโค้ชอยู
6: ่
7: ว่าจะสั่งปรับวิธีเล่นเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำก็คือการไล่บอลสูงไล่ถึงตัวไมดะเปิดก่อนแล้วครับไม่รอโค้ชวิ่งนำไปคุณหันหลังไปโล่งครับเพื่อนไม่ตามคือคุณสมบัติที่ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วคือวินัยร่างกายฟิตแล้วก็ขยันลูกขยันมีทุกตัวอยู่แล้วเป็น DNA ของญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้ใช้ลักษณะการบดบี้คู่แข่งแบบนั้นออกมาให้เห็น
6: คุณออสการ์บอกคอนแลนด์มารัวๆครึ่งหลัง
7: เอ้าโอ้โหซัมเมอร์วิลครับมากความเร็วกันจัดจ้านจริงๆเปิดบอลยาวมาลึกนึกว่าจะออกแล้วไปตามเกี่ยวกลับมาทันในกรอบเขตโทษแต่ว่า ก็ยาวรับญี่ปุ่นยังมีตัวซ้อนเคลียร์ออกหลังไม่ได้ครับ
6: เดนซาดุมฟรีสครับตักเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลเกือบจะไปถึงดอนเยลมาเล่นครับยังดีที่ทางชานิคุจิเบียดเอาไว้ได้นะครับแล้วสกัดได้
7: โอ้ดูเหลี่ยมแรกบอลพุ่งมาแรงนึกว่าจะไม่ทันครับอิโตะก็นึกว่าไม่ทันเหมือนกันนะแกก็กะบังสบายๆครับสมมวิวไปล้วงมา
6: ดูอีกครั้งครับคือเหมือนขึ้นจังหวะผิดด้วยนะครับตัวประกบของทางญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของวัตนาเบะ
7: ครับญี่ปุ่นสวนมาแทงบอลไปที่ว่างโอ้โหไม่มีสปีดเลยครับคามาดะเจอวิ่งแซงง่ายๆครับแล้วก็บาสแฟนเฟคเก้นคราวนี้โดนเพรสซิ่งครับต้องเตะทิ้งออกข้างไปญี่ปุ่นครองบอลครับครับยอมเล่นแบบเสี่ยงมากขึ้นครับจะเลี้ยงและจ่ายตัดออกมาฝั่งซ้ายนากามูระปาดเรียดเข้าในลูกนี้มาโดนเตะทิ้งไปก่อนครับแถว2ยังเป็นญี่ปุ่นขึงอยู่ครับเกโตะนากามูระไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้ตามมาเก็บบอลได้คูโบะคูโบะไหลคืนสั้นๆนากามูระเข้าขวาขวานากามูระยิงยัดเอาสลับเข้าเลยครับตีเสมอดื้อเดี๋ยวดูว่าบอลสุดท้ายเนี่ยมันโดนไมดะหรือเปล่าครับแต่ว่าเฮไปก่อนแล้วครับ
6: โอ้โหฉลับอะฉลับแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าฉลับใครครับโอ้โหลูกยิงของเคโตะนากามูระครับลูกนี
7: ้โอ้โหไวเหลือเกิน
6: โอ้คือมันฉลับมาเลยทำให้จังหวะเซฟของแฟบุกเก้นมันก็เลยเรียกว่าเซฟไม่ได้นะครับเหมือนบอลมันผิดจังหวะไปนิดนึงครับโอ้โหเฮเลยครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่นตามหลังอยู่ประมาณ6นาทีครับการขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายของญี่ปุ่นนะครับคูโบะได้บอลมาสุดเส้นหลังด้านซ้ายแล้วก็เข้าด้านในไม่ได้จ่ายย้อนมานากามูระเลี้ยงมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงโอ้มา
7: ใครก็ได้ไม่เป็นไร
6: ใช่ครับโอ้โห
7: มิกกี้อยู่ต่ำมาก
6: เดี๋ยวดูว่ามันโดนฟานเทคเกอร์หรือไดเซนไมด่ากันแน่จังหวะยิงโอ้ยฉลับไดเซนไมด่าครับทำให้บอลเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแล้วน่าจะโดนบังอยู่ด้วยนะครับทางด้านของแฟบุเกน
7: ก็ถ้าโดนไมด่าก็ต้องเป็นเครดิตประตูของไมด่าใช่ไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็แบบไม่มีโอกาสโดนจับล้ำหน้าด้วยเพราะว่ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนยืนต่ำถ้าฟานเดอร์เฟนดันสูงลูกนี้จะโดนจับล้ำหน้าทันทีได้เลยนะครับ
6: คือฟานดูเฟนยืนอยู่ด้านล่างของจอนะครับมันเลยทำให้ลายของไมด่าไม่ออฟไซด์
7: แล้วจะบอกว่าผมเป็นแฟนเนเธอร์แลนด์ผมเซ็งมากนะบุกมาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ประตูนำญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งเอาบอลมาบุกได้ 2-3 นาทีเองครับ
6: เพิ่งจะตั้งใจบุก
7: เออเพิ่งจะดูเนเธอร์แลนด์จะเล่นบอลทุ่มไกลครับฝั่งขวาจากดุมฟรีสทุ่มย้อยมาเสาแรกลูกนี้มงสกัดเอาไปได้ครับอิโตะบอลล้นออกมาจะให้ดูฟริสโดนนากามูระตัดออกข้าง
6: คุณแมวเหมียวบอกว่าเห็นเหมือนเราป้าคนภาคหายผีหลอกเราเหรอทำไมเราไม่เห็นคนภาคเมื่อกี้เราไปพักนะคุณแมวเหมียว
7: ใช่ครับผม
6: คุณไม่ต้องแปลกใจ
7: ไปฉี่มาครับผม
6: จะไม่ให้เราเข้าห้องน้ำเลยฮะสามชั่วโมง
7: ผู้สินให้ทุ่มใหม่เพราะว่าในกรอบเหตุโทษดีไปยุกยิกกันนิดหน่อยครับ
6: มีมาเตือนนะครับผู้ตัดสิน
7: ดูฟิสก็เลยใช้เวลาบอลทุ่มหมดลูกนี้ได้เยอะเลยครับกว่าจะบอลกลับมาเข้ามืออีกครั้งหนึ่งทุ่มกลับมาที่เดิมคราวนี้โดนมงเสยไปได้ครับโดยนากามูระลุ้นแย่งบอลจังหวะ2กันอยู่กราฟเฟนแบกซื้อเวลาครับสาดโด่งไว้ก่อนบอลล้นออกมาในกรอบไปโทษของญี่ปุ่นฟันไดไปไล่กดดันจนกระทั่งล้นออกหลังไปลูกนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: แต่วันนี้นี่ญี่ปุ่นต้องระวังลูกกาอากาศของเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนใหญ่เปิดเข้ามามักจะได้ลุ้นและประตูที่เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก็ได้จากลูกหม่งของฟิชูฟันไดด้วยนะครับชิลานี่ไรเดอร์สครับจะเป็นคนเปิดครับ
7: ไรเดอร์ปั่นมาเสาแรกลูกนี้บอลล้นตกพื้นคูโบะเก็บได้คูโบะค่อยๆเลาะขึ้นมาครับรอเพื่อนขยับแล้วแทงมาทางขวาที่ว่างเอาครับได้ลากขึ้นมายาว บอลอยู่กับอุยดะอุยดะจะล็อกโดนซัมเมอร์วิลเตะฟาวครับแล้วก็เอาใบเหลืองแรกของเกมไป
6: จังหวะสวนกลับมาของญี่ปุ่นเลยครับต้องตัดฟาวไว้ก่อนครับซัมเมอร์วิลมาแล้วโอ้โหเตะ
7: โอ้เป็นวัตนาเบะนะครับที
6: ่
7: เติมขึ้นมารับบอลลูกนี้แล้วโดนเตะ
6: ไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเตะของซัมเมอร์วิลครับเป็นเซนเตอร์นะครับที่เติมขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้วัตนาเบะผลบราซิลที่ขอเข้ามาคู่แอตเลติกกับโกยาสเสมอกัน 1-1 นะครับจบไปแล้ว

0: เป็นฝั่งญี่ปุ่นนานๆได้เล่นลูกตั้งเตะทีครับฟรีคิกครับจะต้องเปิดเข้าไปเล่นนะครับคูโบะเปิดย้อยเข้ากรอบไปโทษติดหัวฟานิเคอร์ล้นออกมาเข้าทางนากามุระนากามุระเปิดยัดอีกทีติดบล็อกกราฟินแบกล้นออกมานากามุระยังเก็บคืนหลังไม่ได้ครับมาว่ากันใหม่ครับที่วาตาดาเบะวาตาเบะปาดออกซ้ายคืนนากามุระเหมือนเดิมครับเล่นกันอยู่2คนนากามุระแทงเรียดไปที่ว่างไม้ดะไปสุดเส้นแล้วเปิดหักเข้าในบอลฉลับผ่านหน้าปากประตูไปครับมันโด่งไปหน่อยข้ามหัวอุยดะไปแล้วทางขวานี่ก็เป็นคุโบะครับไปชนฟาวใส่ซัมเมอร์วิลก่อน
1: โอ้โหแต่ญี่ปุ่นพอขึ้นมาแต่ละทีพวกเขาขึ้นมาแล้วน่ากลัวนะครับโอ้ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะยิงฉลับมันก็เหมือนจะไม่โดนขาไม้ดะแต่ถ้าเมื่อกี้เรามองจากมุมหลังประตูเหมือนฉลับนะ เหมือนทิศทางบอลมันเปลี่ยนนิดนึงทำให้ทางแฟร์บูเกนเนี่ยเสียจังหวะแต่พอมองด้านหน้าเหมือนไดเซมิดาก็กระโดดหลบได้นะครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวเครดิตพวกนี้ถ้ามันมีอะไรต้องแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานของฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจัดการเองคล้ายๆอย่างไอประตูของกาตาร์เมื่อวานเนี่ยแต่เดิมเราก็นึกว่าเป็นผู้เล่นของกาตาร์มงตีเสมอ
1: ครับ
0: ก็เอามาเห็นอีกทีนึงเช้าอีกวันนึงอ้าวเขาให้เป็นโอนโกไปโดนกองหลังสวิสเข้า
1: ครับผมคุณมูกิวารากาอิโซกุโอ้โหชื่อไม่รู้คนญี่ปุ่นหรือเปล่านะพิมพ์ไทยออกมาวิ่งขึ้นสุดลงสุดไปเลยญี่ปุ่น
0: ส่วนณตอนนี้เครดิตคนทำประตูเนี่ยก็ยังให้เป็นที่คนยิงนะครับคือเคโตะนากามุระ
1: ครับ
0: เขาไปเท่าที่เขาส่องมายังไม่เห็นว่ามันโดนเท้าไมดะซัมเมอร์วิลลองยิงว่าเอาเข้าเสาไกลไปเลยครับมายิงมุมทะแยงจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับบอลตกพื้นแล้วเข้าเสาไกลไป 2-1 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำอีกรอบนึง
1: โอ้โหแล้วเป็นประตูแรกของเขากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับไคเซซิโอซัมเมอร์วิลครับดาวเตะจากเวสต์แฮม
0: จะว่าไปแกเพิ่งมาฟอร์มดีไม่กี่เดือนหลังท้ายฤดูกาลนี่เองครับแถมเวสต์แฮมฟอร์มตกชั้นไปด้วยนะครับ
1: แล้วเจ้าตัวก่อนหน้านี้ลงสนามในนามชุดใหญ่มา2นัดเองนะครับซัมเมอร์วิลล์ได้บอลริมกรอบเขตโทษด้านขวาตัดเข้าด้านในแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหหนีนากามูระรับปั่นด้วยซ้ายไซโป้งแล้วชนเสาเข้าอีกแล้วโอ้ไซออนซูซูกิโดนแต่ละประตูครับจังหวะประตูแรกเนี่ยเสาซ้ายมือประตูที่2เสาขวามือครับโอ้โหยิงเข้ามุมตลอดครับ2ประตูของเนเธอร์แลนด
0: ์โหน่าสงสารไซออนซูกิโอ้ยิงดีจัดมันไม่มีโกลที่ไหนเซฟได้ทั้ง2ลูกอ่ะครับอันนี้พูดได้เต็มปากก็หมดสิทธิ์เซฟด้วยประการทั้งปวงโอ้ยิงดีจัดเลยครับซัมเมอร์วิลก็เหมือนกับลูกมงของฟันได้ก็เข้ามุมเหลี่ยมจัดแบบนี้นะครับมาเช็ดเสาไปคนละทีครับนาที64ครับเนเธอร์แลนด์ขยับออกนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1
1: โอ้โหครึ่งแรกไม่มีประตูครับแต่ครึ่งหลังมาตอนนี้มีไป3ประตูแล้วครับหลังจากผ่านมาถึงตรงนี้64นาทีโอ้นี่เท่ากับว่า14นาทีนะมี3ประตูเกิดขึ้น
0: ดีมากโอ้โหครึ่งแรกแบบผมว่าเล่นงานแฟนบอลหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูต่อในครึ่งหลังว่ามันสนุกมากขึ้นนะครับฟานเทคเกอร์ค่อยๆเล่นตามช่องขึ้นมากราฟเฟนแบกจะพลิกลูกนี้ดอนเยอมาเล่นมาช่วยต่อบอลบอลออกมาสั้นไปนิดนึงครับแต่ยังเข้าทางไรเดอร์แทงออกซ้ายมาสวยกักโปจี้เข้ากรอบไปโทษกักโปมุมแคบกักโปซ้ายลูกนี้ล็อกเข้าขวากักโปล็อกเข้าขวาแล้วยิงยัดติดบล็อกครับโอ้โหมีตัวนอนขวางไม่ได้แต่ถึงเข้าไปนี่ก็มีธงออฟไซด์ขึ้นมาก่อนครับ
1: โอ้โหกักโปจังหวะยิงสุดท้ายไปติดทางฮิโรกิอิโตะนะครับแต่ดูว่าออฟไซด์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายมีธงนะครับประมาณ1ช่วงตัวนะครับจังหวะออฟไซด์ของโคดิกักโปเหมือนมือว่าแต่มองบอลไม่ได้เช็คลายตัวเองนะเพราะมันก็แหมถือว่าออฟไซด์ประมาณ1ช่วงตัวเลยนะครับ
0: โยกสมันไดเซนไปแล้วครับ
1: จุนยะอิโตะลงมาครับนี่ก็เป็นคนที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมนี้นะครับจุนยะอิโตะแต่ว่าสุดท้ายเป็นไดเซนไมดะออกสตาร์ตก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ลงมาในช่วงประมาณ24นาทีสุดท้ายครับจุนยะอิโตะ
0: ตัวรุกจากราซิงเก้งนะในเบลเยียม
2: 6 minutes in that period.
0: ญี่ปุ่นขอบุกหน่อยครับลุ้นยิงไกลโอ้โหคุโบะเช็ดหน้าจะเช็ดคานออกครับนิดเดียว
1: โอ้โหผู้บรรยายบอกว้าวเลยครับโอ้โหจังหวะเก็บบอลได้เท้าซ้ายยิงโด่งไปนิดเดียวครับจังหวะของคุโบะ
0: เพิ่งจะมีบทบาทกับเขาบ้างครับคุโบะแต่ก็เป็นคนที่มีส่วนในจังหวะญี่ปุ่นได้ประตูตีเสมอนะครับ
1: อ่ะช่วงเบรกครับไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวมาตัดดูข้อความนิดนึงแป๊บนึงนะครับ
0: ผู้ตัดสินก็ต้องให้น้ำด้วยนะครับในช่วงไฮเดรชั่นเบรกเสิร์ฟโดยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกทีนึง
1: คุณอนุรักษ์บอกว่าทาง YouTube ไม่มีเสียงซาวกองเชียร์เลย
0: นี้อาจจะต้องตัดออกด้วยเงื่อนไขต่างๆนานา
1: ครับคุณใจเย็นนรสิงห์บอกว่าพี่ดูผ่านช่องทางของโมโนเปล่าครับใช่นะครับเราดูผ่านช่องทางของโมโนคุณจิระบอกไปแล้วนะที่บอกว่าครึ่งหลังซูบาสะจะลงมายิงคุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับพี่ชิดพี่จูนบอลคู่นี้ทันกันหมดผมว่าน่าจะเสมอนะต่างจริงโดยรวมผมว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการครองเกมโดยรวมอ่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันควรจะต้องสูสีกันมากกว่านี้ด้วยจังหวะเรื่องการครองเกมอ่ะไม่คิดว่าญี่ปุ่นจะปล่อยให้เนเธอร์แลนด์เล่นเยอะขนาดนี
1: ้คุณ N2P บอกว่าทำไมดีเลย์กว่าทีวีเยอะจังครับ
0: ไม่รู้ครับ
1: มันอาจจะ
0: บางทีเราก็อาจจะต้องรีสตาร์ทกล่องเราเองด้วยอะไรเงี้ยหลายเงื่อนไขในโลกของแบบโลกของการสตรีมมิ่งอ่ะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยก็ทำใจ
1: ไทยกับเวียดนามใครจะไปบอลโลกก่อนกันครับจากคุณพิสารสาเกต
0: ก็ถ้าไล่อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกราฟการพัฒนาในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็ต้องเป็นแนวโน้มจะเป็นเวียดนามมากกว่าพูดว่าตรงๆอ่ะ
1: คุณกอล่ามบอกเก็ตความรู้เมื่อคุณตัดใบกล้วยออกจากต้นมันจะกลายเป็นใบตองทันที
0: เฮ้ยจริงเด้บ้า
1: ครับ
0: โอ้มหัศจรรย
1: ์เหลือเชื่อมากๆ
0: แต่ใบอื่นไม่เห็นมีเป็นแบบนี้เลยเนาะตัดแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้อะไรเงี้ย
1: มีไหมมีอะไรที่พอมัน
0: ทำไมเขาไม่เรียกใบกล้วยวะ
1: นั่นเด็ด
0: อย่างแบบใบขนุนแต่ต่อมาก็เป็นใบขนุนใบเตยก็ยังคงเป็นใบเตย
1: ครับ
0: อยู่วันยังค่ำ
1: นิดนึงโอ้เนเธอร์แลนด์ที่นำอยู่ 2-1 จะเปลี่ยนทีเดียว3คนนะครับเมมฟิสเดปไปทึนคอปไมเนอร์เดี๋ยวอีกคนหนึ่งรอแป๊บหนึ่งว่าเป็นใครดอนเยอมาเล่นนะครับโดนถอดออกแล้วนะครับจริงๆวันนี้ถือว่าเขาเองก็โดดเด่นนะแต่ว่า2ประตูที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีชื่อเขาเป็นคนทำประตูนะครับ
0: เขามาพร้อมกับผ้าคาดผมเหมือนเดิมครับเมมฟิสผมเป็นผู้ตัดสินผมจะไม่อนุญาตให้เขาใส่ลงนะ
1: เพราะว่าม
0: ันไม่ได้ช่วยคาดผมวันนี้มันไว้ซับเนี่ย
1: ทางด้านของซัมเมอร์วิลเป็นอีกคนนึงที่โดนถอดออกนะครับแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์สครับก็เป็นอีกคนนึงที่โดนถอดออกเช่นกันนะครับส่วนคนที่ลงมาอีกคนนึงเป็นทางด้านของควินตันทิมเบอร์นะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรยูเรียนไม่มีควินตินนะบ้านนี้ยังไงก็มีลูกชายได้เล่นบอลโลก
1: ครับผมนึกว่าจะมา2นะสุดท้ายถอนไม่หนึ่ง
0: เพราะว่าผมนึกถึงนะยูเรียนทิมเบอร์เนี่ยที่แกเปลี่ยนลงมาสำรองในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกไม่เห็นเลยว่าแบบมันดีถ้าอาร์เซนอลมียูเรียนทิมเบอร์สตาร์ทตัวจริงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกัน
1: ท็อป3แบ็คขวาในโลกตอนนี้ติดไหมสำหรับพี
0: ่ท็อป3อ่ะโอ้โหไม่น่าติดเจอ
1: ฮาคิมิ
0: เข้าไป
1: ตัวหนึ่งแล้วแน่ๆ
0: จองไปหนึ่งแล้วผมว่ามีอีกหลายตัวแต่ว่าคือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แบบอยู่ในช่วงเข้าฟอร์มอ่ะแบ็คขวาที่มาตรฐานสูง
1: ถ้าให้เลือกดุมฟริสกับทิมเบอร์ส่วนตัวพี่เลือกใคร
0: ดุมฟริส
1: ทิมเบอร์กับเทรนต์
0: ทิมเบอร์ดีครับ
1: อุ้ยครับผมทำไมเราเป็นอย่างนี้อ่ะ
0: อ้าวแบ็ค
1: ฟริมปองกับทิมเบอร
0: ์ทิมเบอร์ว่ะ
1: เราไม่รัก
0: ยอมก็รักแต่แบบ
1: แต่เราไม่รักแบบน่าเกลียดเกินไปถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นตอนนี
0: ้ดาราปะบางทีก็ใช่นะแต่เราไม่รู
1: ้
0: ดารานักกีฬาอะไรเงี้ยพวกเซเลบ
1: แล้วยิ่งใส่หมวกเข้าไปอีกนี่โอ้โหยากเลยทีนี
0: ้แค่วันก่อนผมเพิ่งรู้ว่าแคทตี้แพรี่แบบไปเป็นแฟนกับจัสตินทรูโดแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้เรื่องเลยนะแฟนเก่าแกออร์นันโดบูมปะ
1: เคทตี้เพอร์ลี่เหรอ
0: แคทตี้ใช่ปะ
1: จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่น่าจะมีนั่นด้วยไหมดูตรงนี้ก่อน
0: โอ้โหกักโปครับเลี้ยงเลาะแล้วก็หลอกยิงเรียดจะยัดเข้าเสาแรกกันไซออนซูซูกิงานหนักนะครับทิ้งตัวปัดออกหลังไม่ได
1: ้
0: กดสูตรติดแล้วครับครั้งแรกของกักโปเ
1: ฟรงกี้เดยองนะครับตากจากแนวลึกในแดนตัวเองครับแถวๆกลางสนามขึ้นมาทางซ้ายกักโปจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็หักย้อนกลับมาก่อนที่จะหักข้อเข้าเสาแรกแต่ว่าบอลโดนผู้เล่นญี่ปุ่นออกนะครับสุดท้ายเป็นเตะมุมทางซ้ายของทางเนเธอร์แลนด์ครับโดยเมมฟิสเตอร์แปะเอ้า
0: เข้าแย่แล้ว
1: คูโบะเจ็บครับออกไปปฐมพยาบาล
0: เมมฟิสเตะมุมโดนไปเสาสองมุงตั้งกลับมาเบาไปหน่อยครับเข้าซองซูซูกิอีกทีนึง
1: พี่ทำให้ผมอยากรู้เลยเนี่ย
0: คุ้นๆอ่ะ
1: ลิสการเดทของทางเคทิเพอร์รี่มีออร์แลนโดบูมด้วย
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็มี
0: น่าจะเป็นคนก่อนหน้าจัสตินทรูโดเนี่ยปะ
1: เพราะผมจำได้ว่าเขาเคยคบกับไอ้จอห์นเมเยอร
0: ์ผมว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นออร์แลนโดบูมนี่แหละจนถึง20259ปีอ่ะ
1: โอ้โห
0: ผมจำได้คู่นี้ผมเชียร์มากดูทางขวาของญี่ปุ่นมุดเข้ากรอบไปโทษครับแต่ว่าเปิดไปติดบล็อกที่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนได้เป็นลุ้นเป็นลูกเตะมุมแทนครับ
1: โอ้จังหวะขึ้นมาเหมือนจะมีโอกาสออฟไซด์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเลยครับฟันเดอร์เฟนเร็วครับตามมาสกัดได้ก่อนนะครับญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมแล้วครับเอาลิซึโดอันออกนะครับแล้วก็คนที่จะถูกส่งลงมาเนี่ยมีทางยูกินาริสุกาวะนะครับลงมาโอเปลี่ยน3คนครับโดอันคุโบะแล้วก็วาตานาเบะนะครับเอาโทมิยาสึโอกาวะนะครับแล้วก็สุกาวะลงมาครับ
0: โอกิโอคาวะจาก NEC ไนเมเกนนะครับเปลี่ยนเกมรุก
1: สุกาวาระนี่ก็จากทางเวเดอร์เบรเมนนะครับแต่จริงๆนี่เขาอยู่กับซานตันใช่แล้วก็ยืมไปอยู่กับเบรเมน
0: เตะมุมของญี่ปุ่นครับจุนไยโตะครอสไปโอ้โหโด่งไปหน่อยครับข้ามไปตัวไกลจะยิงสวนกลับมาก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งออกแบบไม่ได้ลุ้นอะไร
1: เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการเล่นชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาไล่บอลสูงกันแล้วแต่ตั้งแต่นั้นยังพาบอลหนีเพรสไปเรื่อยๆกาเฟนแบกให้บอลขึ้นหน้ามาเมมฟิสจ่ายตัดออกซ้ายไปที่โคดี้กักโปอีกทีหนึ่งกักโปดีดบอลเข้าในกรอบโทษกระดกกันไปกระดกกันมาสุดท้ายมาได้ยิงแบบไม่ถนัดครับคอมไมเนอร์สบอลเบาเข้าซองซูซูกิ
1: พยายามจะยิงแต่ว่าโดนขวางไว้นะครับทางคอมไมเนอร์สย้ายจากแอตแลนต้ามาอยู่กับยูเวนตุสค่าตัวแพงนะครับแต่กลายว่
0: า
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
0: แฟนยูเวนตุสด่าทุกวัน
1: ก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมสูงนะครับทางด้านของคอมไมเนอร
0: ์ญี่ปุ่นชวนเล่นบอลโด่งครับย่นเวลาหน่อยแล้วไปแย่งบอลกันข้างหน้าได้ผลครับเก็บบอลคืนไม่ได้ ไปจิกธรรมดาขืนตัวครับพลิกไม่ได้เหมือนกันนะครับคอมเมนเนอร์ตามติดเลยฮิโรกิอิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายคืนที่คามาดะชิงเข้ามาหน้ากรอบไปโทษจุนย่าอิโตะฝ่าออกขวามาอีกทีหนึ่งสุกามูระย้ำกลับไปขวาอีกรอบหนึ่งจุนย่าอิโตะครอสโดนย้อยข้ามไปเสาไกลลึกไปหน่อยครับบอลแรงล้นออกไปฝั่งซ้ายยังมีตามเก็บได้ครับอิโตะจะแตะหลอกแตะลอดขาดอมฟริสยังติดออกข้างนะครับ
1: ยังเป็นบอลทุบญี่ปุ่นนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายในแดนของเนเธอร์แลนด์
0: ทางขวาที่จุนย่าอิโตะอีกทีหนึ่งผิวจ่ายตัดเข้าด้านในมาขวามีตัวเรียกบอลอยู่ครับสุกาวระครอสตรงไปด้วยกับโทษมงแบบฝืนๆครับบอลเปลี่ยนทางไปทางซ้ายยังมีตัวเก็บบอลได้ครับนากามูระโดนปิดจุด2ด่านต้องคืนแล้วอิโตะเบิ้ลเข้าในมาอีกอิโตะหนึ่งครับมาไม่ถึงเตะหัวมิกกี้ฟาเดอร์เฟนมงเคลียร์ข้างไม่ได
1: ้ยังเป็นบอลทุ่มนะครับมุมทงด้านขวาของญี่ปุ่นครับแต่ว่าจังหวะโยนจากริมเส้นเข้าไปของญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้ผลนะครับเนี่ยแฟนเนเธอร์แลนด์แฟนญี่ปุ่นนี่ก็เล่นกล้องกันอยู
0: ่สุกวระทุ่มไกลเข้าไปจากทางขวาลูกนี้ติดหัวฟันได้บอลล้นออกมาแถว2ยังได้อยู่ครับทานิกุจิแต่ว่าโดนเนเธอร์แลนด์บีบทำให้ต้องคืนกลับไปไกลถึงไซออนซูซูกิซูซูกิเลือกให้ตัวซ้ายครับฮิโรกิอิโตะนากามูระคืนมาตรงกลางครับทานิกุจิโทมิยาสึเข้าในมาจักกระชากขึ้นมาตรงๆซาโนะมาไม่ดีครับโดนเหลี่ยมเบียดแล้วทำให้บอลล้นคืนไปของเนเธอร์แลนด์ครับกลับไปที่แฟบุเกนโดนบีบต้องหดบอลยาวบ้างเหมือนกันอิโตะมงเอาบอลลงพื้นได้ครับมาตั้งกันใหม่โอ้โหคาบะดะเปิดยัดก็ติดบล็อกออกง่ายๆครับ
1: แต่เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเริ่มจะครองบอลได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ครับต้องการประตูตีเสมอครับ
0: สากามูระจุนย่าอิโตะเอาครับเบิ้ลบอลขึ้นมาทางขวาแล้วปาดหักเลียดยิงแบบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้บอลตรงตัวแฟบุเกนมาขวาติดมือไม่ได้ครับ
1: บอลมันมาย้อนหลังสุกาวาระไปนิดนึงนะครับยิงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ค่อยมีครับแล้วไปตกตัวแฟบุเกน
0: จังหวะเวลาญี่ปุ่นพยายามตั้งใจตั้งอกตั้งใจเล่นเกมรุกเนี่ยมันก็น่ากลัวใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็เลือกซื้อแท็กติกซื้อเกมรับไปก่อนสุดท้ายก็ตามหลังถึง2รอบนะครับต้องมาลุ้นว่าจะคราวนี้จะกลับมาเป็น 2-2 ได้เหมือนตอนที่ตามอยู่ประตูเดียวได้หรือเปล่าไดจิคามาดะครับเพราะตรงกลางทานิกุจิดันขึ้นสูงทานิกุจิปาดออกฝั่งขวาไปครับโทมิยาสึสุกาวาระคืนโทมิยาสึเบิ้ลเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ก็ยังติดที่ฟานเนเกอร์แล้วล้นไปเข้าซองของแฟบุเกน
1: พยายามจะยัดไปในกรอบเขตโทษให้กับทางโอกาวะนะครับส่วนจังหวะหักคัตแบ็กมาเมื่อสักครู่นี้ให้ทางสุกาวาระซัดมันย้อนหลังไม่หน่อยเลยครับโทมิยาสึนี่ก็ปัจจุบันนี้ไปอยู่กับอาแจ็กซ์นะครับอดีตดาวเตะอาร์เซนอลลงไปนี่ก็ไปเล่นเซ็นเตอร์ทางขวานะครับ
0: แล้วก็ระหว่างอยู่อาแจ็กซ์ก็ดูเหมือนจะเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังดีได้เล่นบอลโลก
1: กับเฟนแบ็กโดนถอดออกครับช่วง10นาทีสุดท้ายนาธานอาเก้ลงมา
0: น่าสนใจว่าจะปรับรูปแบบการยืนกองหลังไปด้วยหรือเปล่าครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยสุกาวาระลงไปเล่นวิงด้านขวาแล้วก็อายาเซอุเอดะเหมือนถอยลงมาหน่อยนะแล้วหน้าเนี่ยให้เป็นทางโอกาวะไปยืนนะครับ
2: It's a pretty big back line he's got. It is. Five of them really. All of them can play central defense.
0: ทานิคุจิแทงบอลขึ้นมาตรงๆครับ
2: เ
0: วดะไหลออกด้านซ้ายไปอีกทีหนึ่งฮิรุกิอิโตะยังต้องคืนมาทางเดิมครับทานิคุจิโทมิยาสึขวามีครับสกาบุระมาจะไขว้เล่นลูกนี้ของจุนยาอิโตะบอลไม่ตรงเพื่อนครับโดนสาดยาวขึ้นหน้ามาแต่ลูกนี้บอลของเนเธอร์แลนด์ก็แรงข้ามหัวเมมฟิสไปครับมีเวลายังมีเวลาพอสมควรให้ญี่ปุ่นลุ้นแก้ตัวเพื่อตีเสมอครับไดจิคามาดะเปิดย้อยขึ้นไปทางขวาแย่งมงกันลูกนี้เป็นจุนยาอิโตะชิงจังหวะได้ถึงก่อนอาเก้นิดนึงเตะยัดใส่ขาเลยครับเอาเป็นบอลทุ่ม
1: ยังได้เป็นบอลทุ่มของญี่ปุ่นครับตามอยู่แค่ประตูเดียวก็ยังมีโอกาสครับเหลืออีก8นาทีไม่รวมการทดเวลา
0: บอลคืนมาทางขวาตั้งป้อมเปิดเข้าไปในกรอบให้โทษติดขาฟันไดครับเคลียร์ทิ้งออกมาได้แล้วก็จังหวะชิงเหลี่ยมบอลตกกันลูกนี้มีใบเหลืองของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: เหมือนจะเป็นเมมฟิสเดปายนะครับเหลือง2ของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้ครับ
0: โอ้เล็งเป้า
1: แล้วก็โดนชนต้นแขนซ้ายครับกระแทกใส่หน้าของทานิคุจิ
0: เจตนาไม่ดีอ่ะตั้งใจเล่นงานคู่แข่งเป็นหลักครับ
1: โดนจดชื่อไปครับเมมฟิสเดปายญี่ปุ่นเปลี่ยนเพิ่มครับเอาทางด้านของเวดาออกนะครับเอาทางชิโอกาอิลงไปครับเคนโตชิโอกาอิครับเล่นกับวอฟบวกในเยอรมัน

0: ันนะครับตัวลุกวัย21ปีเป็นกองหน้านะครับ
1: เมมฟิสลงมาช่วยเก็บบอลทางริมเส้นแล้วก็จ่ายยัดขึ้นมาเฟรงกี้เดยองยังเอาตัวรอดได้นะครับหาเหลี่ยมบังบอลแล้วเรียกฟาวเอา
0: จะกินแดนนะครับผู้สินบอกให้ถอยไปให้ตรงจุดครับจังหวะฟรีคิกของเนเธอร์แลนด
1: ์มีเปลี่ยนตัวเนเธอร์แลนด์อีกแล้วครับโคดี้กักโปออกนะครับ
0: เอากองหน้าอย่างแบรนด์บ็อบบี้ครับจากเนเธอร์แลนด์ลงมาอาเก้เนี่ยไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับ
1: ฟานเฮเกอร์โดนบีบครับสาดโต่งอย่างเดียวแล้วช่วงนี้ก็เข้มข้นครับยังเป็นบอลทุ่มของเนเธอร์แลนด
0: ์มันจะเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายซะมากกว่าด้วยซ้ำนะอาเก้
1: น่าจะ3เซนเตอร์นะเพราะว่าบิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้าย
0: ครับ
1: ก็ปรับมาซื้อเกมรับนะครับเพื่อรักษาโอกาสในการเก็บ3คะแนนจากเกมนัดประเดิมสนามครับทางเนเธอร์แลนด์ครับโดนันคูมันเลือกแบบนี้ญี่ปุ่นตั้งเกมขึ้นมาจากด้านหลังใหม่ครับมาอีกรอบหนึ่งบอลยาวจากสุกบระติดเฟอร์จิลฟันไดเคลียร์ข้ามไปก่อน
0: สกัดท่ายากครับมีไปบ่นผู้ตัดสินด้วยเหมือนว่าตัวเขาอาจจะโดนผลักในจังหวะสกัดนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับ
1: สุกบาระครับทางขวาเริ่มขึ้นเกมมากขึ้นนะครับไหลกลับมาเคาะกันตรงกลางคามาดะฮิโรกิอิโตะดันสูงแล้วครอสเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ติดเฟรงกี้เดยองชิงจังหวะแย่งบอลกันอยู่ยังคลองบอลได้เหนียวครับไหลออกด้านซ้ายมาอีกทีแล้วเปิดยัดเข้ามาเสาแรกชาร์จไปโดนทางขวายังมีเก็บได้จุนยัยโตยอดโดนไปเสา2ติดหัวฟันได้ครับบงเคลียร์ออกมาแย่งบอลกันอยู่หน้ากรอบไปโทษญี่ปุ่นเอาบอลลงได้ครับคามาดะคืนหลังถึงไปเรื่อยๆครับจังหวะจะผิวโยกตัดเข้าในของโทมิยาสึโดนชนฟาวไว้ก่อนครับได้ฟรีคิก
0: คอปไมเนอร์ครับไปเสียฟาวครับโทมิยาสึครับโดนทำฟาวฟรีคิกโดยจุนยะอิโตะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษของเนเธอร์แลนด
1: ์จุนยะอิโตะครอสเข้าไปลูกนี้ก็โดนหม่งเคลียร์มาได้ครับแถว2ยังเป็นของญี่ปุ่นครับซาโนะไหลมาสั้นๆคืนมาอีกทีหนึ่งนากามูระเปิดพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษมาติดหัวฟานเดอร์เฟนล้นออกมาอีกทีหนึ่งญี่ปุ่นยังเก็บได้ครับขึงต่อไปโทมิยาสึไปขวาครับจุนยะอิโตะจุนยะโยกหนีเมมฟิสแล้วชิ่งสั้นเข้าในกรอบเขตโทษจะพลิกเปิดช้าไปนิดนึงครับโดนฟานเดอร์เฟนมาสกัดออกหลัง
0: อะไรครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเริ่มจะมีบทบาทมี impact กับเกมนะครับทางด้านของจุนยะอิโตะหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองหาแล้วครับแล้วเขาเป็นคนเปิดเตะมุมทางขวาครับจังหวะนี
1: ้จุนยะอิโตะเปิดโต่งเข้ามาไม่ผ่านเสาแรกครับติดหัวเฟรงกี้สุกวระเก็บบอลคืนเข้ามาตรงกลางก่อนครับทานิคุจิเคโตะนากามูระโยนข้ามฟากกลับมาขวาที่สุกบาระครับสุกบาระแทงเรียดขึ้นมาจ่ายทะลุช่องสวยครับลูกนี้จะปาดเข้าในแต่ว่าบอลจากจุนยัยโตไปติดที่ดุมฟรีสก่อนครับได้เตะมุม
0: ยังขวางไว้ได้ทันครับเดนเซลดุมฟรีสแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นก็กดดันได้ต่อเนื่องนะครับในเกมบุกครับเพื่อหวังจะเอาประตูตีเสมอ 2-2 ครับเตะมุมทางด้านขวาอีกครั้งครับโดยจุนยัยโต
1: เปิดบอลพุ่งเข้ามาตรงกลางมงฉลับแล้วก็เข้าไปได้ครับตีเสมอ 2-2 ครับโอ้แฟนบุกเกนพยายามปัดแล้วแต่ว่าไม่พอครับบอลปริ้นเข้าไปจนได
0: ้โอ้โหแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับเป็นทางด้านของโกกิโอกาวะครับประตูที่12ในนามทีมชาติของเขานะครับ โอ้นี่สถิติทีมชาติดีมากนะนี่นัดที่16ทำ12ประตูในนามทีมชาตินะครับโอกาวะ
1: โอ้โหดื้อจริงๆครับญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: ไม่ยอมแพ้ง่าย
0: ๆพยายามปัดแล้วนะครับแฟบูเก้แต่ว่ามันปัดไม่พ้นครับจังหวะเตะมุมทางขวาจุนไยโตะเปิดมาแล้วก็ประกบพลาดแล้วครับแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่มีตัวตามทางด้านของ
1: โอ
0: กาวะมาแล้วบอจังหวะโมงเหมือนไปฉลับด้วยนะครับ
1: ใช่

0: โอ้ฮาจิเมะโมริยาสึเฮเลยครับ
1: โอ้จี๊ดจริงครับแฟนๆส้มๆแก๊งส้มทั้งหลาย
0: กัดฟันเลยโอ้ตีเสมอ 2-2 นาทีที่ 89ครับ
1: โอ้คูมันซื้อเกมรับครับเล่นหลัง3หลัง5เอาไม่อยู่ครับโอ้นั่นเอาครับมาเคลียร์บอลกันใหม่ครับสาดบอลยาวก็เป็นสู้ครับเนเธอร์แลนด์โดนนักบุระเคลียร์ยาวกลับมาฟันได้มงสวนกลับไปทีนึงอ้าวผู้ตัดสินชนจุนย่ายโตทำไมบอกโทษดีโทษดีเดี๋ยวให้ดรอปบอลเล่นใหม
0: ่โอ้จังหวะมงไปฉลับไดจิคามาดานะครับ
1: เอาเหรอ
0: สุดท้ายทางเครดิตขึ้นมาเป็นไดจิคามาดาครับจากคริสตัลพาเลทเป็นคนทำประตูตีเสมอ 2-2 นะครับ
1: โดนพวกเดียวกันเองเข้าแต่ถ้าไม่ฉลับก็อาจจะไม่เข้า
0: ใช่มันเปลี่ยนทิศทางบอลนะครับทำให้แฟบูเกนสุดท้ายปัดไม่พ้นคือมันเปลี่ยนจังหวะนิดนึงนะพอมงไปโดนฉลับศีรษะของทางคามาดาทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมนี้
1: จุดเป็นไงโพยที่พรีให้ดู
0: อ๋อเออ
1: 2-2
0: แล้วคู่นี้เรา2คนก็ญี่ปุ่นว่าไม่แพ
1: ้ใช่ไอ้แฟนบอลที่มันทายผลนั่นแม่นๆ
0: อ่ะแม่นจริงแม่นจริงต้องยอมแต่เกมยังไม่จบ
1: เพราะแล้วเพอร์เฟคสกอร์เยอะมาก
0: อ่ะแต่ว่าล่าสุดนี่เนเธอร์แลนด์โดนจดชื่อเพิ่มเป็นคนที่3นะครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนญี่ปุ่นนี่ยังไม่โดนใบเหลืองเลยนะโอ้โหแล้วญี่ปุ่นเดี๋ยวดูว่าจะเอาถึงชนะเลยหรือเปล่านะเพราะในช่วงก่อนตีเสมอ 2-2 นี่ถือว่ากดดันใส่เนเธอร์แลนด์ได้ดีนะครับ
1: ใช่แล้วโมเมนตัมนะตามจังหวะของเกมโมเมนตัมมันก็กลายเป็นว่าเนเธอร์แลนด์ก็ปวดนะครับรักษาสกอร์ได้ไม่อยู่รวยไม่ทนจนไม่นานครับวันนี้ก็สมก็เป็น2ทีมเต็งของกลุ่มนี้ครับเพราะงั้นถ้าคู่นี้เจ้ากันไปเนี่ยโอ้โหคู่หลังของกลุ่มเนี่ยมีความหมายมากๆถ้าฝั่งไหนสู้จนแบบเก็บชัยชนะระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะช่วยได้เยอะเลย
0: สวีเดนเดี๋ยวดูว่าจะตะกุกตะกักหรือเปล่านะแต่ตูนิเซียก็ต้องบอกว่าแหมอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยดีนะ
1: แต่ว่าเวลาสวีเดนก็ไม่ได้น่ากลัว
0: เผื่ออีซัก
1: กองหน้ามันชื่อใหญ่มากเลย
0: คุณยังมีพวกตัวที่อาจจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างเอลังกาลูคัสเบิร์ก
1: เขาไปเด่นทีเดียว3คนทั้งบนไงสวีเดนที่เหลือก็เฉย
0: ๆนี่พี่มองข้ามวิกตอร์ลินเดเลิฟไป
1: ผมว่าเอามาตินเดลินมาเล่นตอนนี้ยังดีเลย
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนี่ผ่าน2นาทีแล้วนะครับ
1: เนเธอร์แลนด์ครับขอลุ้นเกมบุกอีกสักชุดหนึ่งครับดูมฟรีสทางขวาไม่แน่ใจครับคืนมาที่เฟรงกี้เดยองหารอเพื่อนขยับครับมาจะจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ครับให้ขวางให้ใกล้ๆไปก่อนจิงซันกับเควินตินทิมเบอร์ขวาของดูฟริสคอสโดงเข้าไปในกรอบเขตโทษเสา2ลูกนี้มงโดนไม่ดีครับคอปไมเนอร์สหลับตามงแน่นอนครับเหลี่ยมนี้โดงไม่ได้ลุ้น
0: จังหวะเปิดมานี่ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะมงแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกมงของโอกาวะไปฉลับศีรษะของทางไดจิคามาดาแล้วทำให้บอลมันโด่งขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้จังหวะการปัดของแฟบูเกนมันเสียครับสุดท้ายปัดไม่พ้นครับบอลเข้าประตูไป
1: คือจุดตั้งต้นมันจุดหนึ่งซึ่งปกติมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเนี่ยกับฟันไดถ้าอยู่ในตำแหน่งของบอลแบบนี้คือกะจังหวะมงไม่ค่อยพลาดคราวนี้ขึ้นแล้วไม่ถึงน้ำหนักบอลมันตกมาพอดีเป๊ะเลย
0: แล้วโอกาวะอยู่ด้านหลังก็ไม่มีใครวิ่งตามมาด้วยนะครับ
1: ดูมฟรีสเปิดยัดทางขวาฉลับไม่ออกด้วยเข้าซองสุสุกินี่จังหวะเป็นใจครับให้กับญี่ปุ่นนะไม่เสียแต่มุมหวดบอลยาวไปเจอทั้งหน้าแกหวดไปไหนครับกระเตะออกข้างดื้อเลยโค้ชสั่งมาหรือว่าไง เพื่อนงงหมดเลย เด้งไปเข้ามือแฟนบอลญี่ปุ่นเลยครับ
0: แฟนบอลเฮเลย
1: งงแกทำอะไรทำทำไมบอลโด่งจากอาเก้โดนญี่ปุ่นสกัดไม่ได้ล้นออกมาอีกทีหนึ่งสุขภาระไม่เอาแล้วครับเตะทิ้งดีกว่าเก็บบอลไว้กับตัวมันตื่นเต้นครับ

0: ฟานไดไปเก็บบอลมาว่ากันใหม่ครับเหลือนาทีครึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่อาเก้จะบุกดีไหมจะบุกก็ถ้าโดนสวนก็หวาดเสียวทางขวาขึ้นมาที่ดูมฟริสดูมฟริสจ่ายทะลุช่องวิ่งอ้อมมาสวนควินตินเทเบอร์หักเข้าในติดบล็อกก่อนครับโอ้โหอิโตะช่วยเอาขาดักไว้ได้แล้วก็เตะเคลียร์ยังติดฉลับไปทั่วหมดเลยครับบอลคืนมาเฟรงกี้เดยองครับเคลียร์คืนหลังได้เหลือได้ทีเดียวแฟร์บุเกนขึ้นมาเคาะบอลให้กับฟันไดสกอร์อยู่ที่ 2-2 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยอดตรงเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกทีนึงยังไม่ผ่านครับอันนี้กุจิดักได้บอลชิงจังหวะเอาบอลลงครับเมมฟิสดูดบอลลงให้ทิมเบอร์ควินตินทิมเบอร์ยอดโดไปในกรอบเขตโทษเปิดแรงไปเสาไกลไม่มีตัวครับแรงไปหน่อยฟันเดอร์เฟนยังมีลูกขยันครับตามไปเก็บบอลได้ครับไม่ออกเหลือครึ่งนาทีปาดเรียกเข้ากรอบเขตโทษเมมฟิสเมมฟิสคลึงอยู่โดนแย่จากด้านหลังครับโอ้เสียการครองบอลกลับไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาทางขวาจุนย่าอิโตะอิโตะจะมีไม้เด็ดไหมไม่มีเหลี่ยมให้เปิดขึ้นหน้าได้ครับต้องยอมคืนญี่ปุ่นดึงช้าแล้วครับโทมิยาสึขวางไปที่ฮิรุกิอิโตะโอเคก็ยินยอมทั้งคู่แล้วครับไม่แลกหมัดกันแล้วญี่ปุ่นรอเสียงนกหวีดยาวแล้วครับไดจิคามาดะคืนหลังแล้วก็ทดครบ6นาทีครับจบด้วยสกอร์2-2ครับระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: โอ้โหฟาชิฟันไดนะครับมงให้เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก่อนนาทีที่50นะครับแต่ว่าทางเคโตะนากามูระครับมาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้นาทีที่57ก่อนที่ทางคริสโตซัมเมอร์วิลครับจะยิงขึ้นนำให้กับเนเธอร์แลนด์นาทีที่64ครับแต่ว่าไดจิคามาดะครับก็มาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้ในนาทีที่89นะครับก็ทำให้นัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับจบด้วยการเสมอกัน 2-2 ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงที่จะลงสนามนะครับผมก็ผมไปดูแลอัพให้นิดนึงแล้วกัน
0: ดีคร
1: ับ เกมเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับ
0: ไปเลยครับ
1: ทางฝั่งของไอริโคสนะครับประตูเป็นยาเฮียฟอฟาน่านะครับเกมรับแบ็คขวาเกเวล่าดูเอนะครับซ้ายเป็นทางคนนันคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางวิลฟริดซินโก้กับเอ็มมานูเอลอักบาดูนะครับตรงกลางมีทางเซโกฟอฟาน่าฟรองเคซิเย่นะครับแล้วก็ในเกมรุกมีทางนิโคล่าเปเป้ยานดิโอมองเด้ตรงกลางในเกมรุกเนี่ยเป็นทางบาซูมาน่าตูเล่หน้าเป้าเป็นเอลิวาอีนะนี่คือลาอัพของทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวนะครับ ส่วนทางเอลกวาดอร์ประตูเป็นทางเฮอร์นันกาลินเดสนะครับ3เซนเตอร์ปิโลฮินคาเบียโจเอลออโดเนสแล้วก็อุยเลนปาโชนะตรงกลางนี่ก็มีอย่างทางด้านของอารันมินดาอารันฟรังโกเปโดบิเต้แล้วก็มอยเซสไกเซโดส่วนด้านบนมีจอนเยบัวมีกัปตันจอมเก๋าอย่างเอนเนอร์วาเดนเซียที่ก็สุดท้ายฟิตออกสตาร์ทได้อีกคนหนึ่งเป็นกอนซาโลปลาต้าครับ
0: ครับชอบทีมไหนคิดว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
1: เสมอกันไปครับคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้นะขุมกำลังเอลกวาดอร์นี่ก็จบอันดับ2ในรอบคัดเลือกมาของโซนคาเมโบเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายแล้วก็ในส่วนของเอลิโคสตัวผู้เล่นก็โอเคนะครับผมมองว่าโอกาสเสมอสูงมากพี่ชิดอ่ะ
0: ผมให้เอลกวาดอร์ชนะ
1: อุ้ยเท่าไหร่ดี
0: ผมไม่ชอบผมเบื่อบอลเสมอ
1: 2-1
0: 2-1
1: นะคุณไก่คุณแก้วน้อยเหรอไม่แปลกใจทำไมญี่ปุ่นถึงไม่กลัวใครแท็กติกศูนย์หน้าคือบอลไปก่อนคนตามไปทีหลัง คุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกว่าไม่เสียหายมากเสมอไม่เสียหายมาก2-2จบฮ่าๆๆๆๆเดี๋ยวผมขอเ

0: สลับมาดูอันนี้บ้างนะครับผมในส่วนของ SMS ก่อนที่จะจากกันไปญี่ปุ่นชุดนี้ถ้าเลือกได้1ตัวลิเวอร์พูลพิชิตเอาตัวไหน
1: เอาตัวไหนเอาธรรมดาแล้วกันมันใช้ได้หลากหลายดีจริงๆเนี่ยธรรมดาเอาไปเล่นเกมรุกก็ได
0: ้บัวดี้ของโมร็อกโกเมื่อคืนเล่นดีไหมโอ้โหเล่นดีมากแล้วแป๊บเดียวนี่โอ้โห
1: ผมไม่เคยดูตัวนี้เล่นเต็มเชื่อแล้วว่าทำไมมันมีข่าวกับอาร์เซนอลกับนู่นกับนี่มาก่อนแล้วค่าตัวไม่ใช่ถูกด้วย
0: ก็โอ้โหเห็นตอนนี้ก็ประมาณสัก75ล้านปอนด
1: ์ผมว่าเนี่ยอีกมุมนึงอะแฟนฝรั่งเศสก็อาจจะเซ็งๆหน่อยๆนี่มันสมบัติแห่งชาติของฝรั่งเศสเลยเสียให้กับโมร็อกโกไปแล้ว
0: ใช่ดีชิดจูนส่งของอยู่ฝนตกครับพรำๆจากคุณจองคลอง6
1: ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยครับคุณพี
0: ่คุณชิดคุณจูนคู่ที่ผมเสียดายที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: จริงจริงแล้วก็น่าด่าสวิตทำตัวเอง
0: นี่บอกว่าผมเชียร์ญี่ปุ่นเพราะหมายเลข18ครับจาก FC เฮจุนย้ำฉะน่าจะหมายถึงการ์ตูนดราก้อนบอลแล้วล่ะหมายเลข18
1: อ๋อใช่
0: นั้นก็สเป
1: คขนาดเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละ
0: ใช่ขนาดเป็นหุ่นยนต์แต่ตอนหลังมีชีวิตเป็นคนใช่ไหมที่ขอพรอะไรสักอย่าง
1: อะไรประมาณนั้นมันก็ต้องอย่างนั้นนะไม่งั้นมันจะดูวิปริตไปหน่อย
0: เสียดายญี่ปุ่นนัดนี้อยากให้อารากิของกัมบาติด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันจันทร์15 มิถุนายน 2569นะคะกลางเดือนที่6แล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันฝนตกเหรอคะหลายที่บอกว่าฝนตกเช้านี้สวัสดีพี่เป้านะคะพี่ปูพี่แขกพี่หนูพี่ตุ๊กพี่จิตตานะคะพี่ไหนอีกพี่ประสิทธิ์อ๋อพี่ประสิทธิ์บอกว่าฝนไม่ตกที่บ้านทุ่งไม้ไผ่อำเภอชะอวดนะคะตัดยางได้อยู่เช้านี้เนาะแล้วก็ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะอ๋อเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นตอนนี้ใช่ไหมบอลโลกนะคะเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นกำลังแข่งอยู่ใช่ไหมนะคะหลายท่านก็ได้ดูนะคะก็มีโอกาสได้ดูก็ดูเนาะแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเวลาที่รู้สึกไม่สะดวกก็อยากนอนประมาณนี้นะคะจบแล้วเหรอจบแล้วนะคะเสมอกันเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนเธอร์แลนด์ครองบอลเหนือกว่าแต่สุดท้ายก็เสมอโอ้โหอย่างคงมันเนอะใช่ไหมคะพี่สุพี่สุอยู่เนเธอร์แลนด์ก็ต้องเชียร์เนเธอร์แลนด์หรือพี่สุเชียร์ญี่ปุ่นหรือยังไง นะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายครองบอลบุกสุดๆแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะคะเสมอกันญี่ปุ่นก็อ๋อตอนแรกก็นำก่อนนะ1-0นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ตีเสมอนะในส่วนของครึ่งแรกนะคะพอครึ่งที่สองญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นำก่อน 2-1แต่ว่านาทีเกือบสุดท้ายเลยนะคะโอ้โหตัวสำรองของญี่ปุ่นนะคะงงให้ญี่ปุ่นตามตีเสมอ2-2นะคะแบ่งไปกับทีมละ1แต้มนะคะอ๋อก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนเธอร์แลนด์จะเจอกับสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นไปเจอกับประเทศตูนิเซียนะคะต่อคงสนุกกันเนาะสำหรับคนที่ดูฟุตบอลนะคะคนไทยบอกไม่สนุกเลยมันง่วงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะถามว่าสนุกไหมดูย้อนหลังมันก็คงสนุกไม่เท่าเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะอาจจะสภาพอากาศสักหน่อยนึงก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนเนี่ยนะขอเช็คก่อนจังหวัดไหนบ้างที่จะเจอฝนฟ้าเจอนะเจอแน่ๆนะคะเจอแน่นอนสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักเป็นบางแห่งโอ้บางจังหวัดนี่ใช้คำว่าถล่มเลยเหรอภาคเหนือ 60% นะคะที่หนักอยู่ก็มีในฮ่องกงเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกค่ะโอ้ลืมไปต้องเมย์อยู่หลังไมค์ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะใครที่จะคุยด้วยโทรมานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะง่วงรีบโทรมานะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่น้องๆท่านเข้ามาทักด้วยนะ
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วย
0: เรียกว่าน่าจะนี่แล้วนะคะ
1: ครับสวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะพยากรณ์อยู่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีถล่มบางจังหวัดนะคะใช้คำว่าถล่มนี่แสดงว่าต้อง 60% ของพื้นที่ขึ้นไปเนาะภาคเหนือค่ะส่วนใหญ่หนักเลยภาคเหนือหนักที่สุดอีสาน 40% เองภาคกลาง 30% ของพื้นที่จะฝนตกนะภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็40กรุงเทพก็40ถังลงตรงนี
1: ้โอ้
0: เหนือหนัก
1: ถึงเหมือนกันฮะ
0: 10% ที่ต้องระวังน้ำท่วมอยู่ก็หลายจังหวัดเนาะหลายจังหวัดเลยนะคะทะเลก็ขึ้นไม่ได้สูงมากนะประมาณเมตรสองหนึ่งถึงสองเมตรเท่านั้นเองนะคะก็จริงๆก็ช่วงหน้าฝนเนาะแต่ว่าเบาๆก็ได้ค่ะท่านเทวดาค่ะพอประมาณเนาะบางที่มันก็แฉะไปหมดแล้วฝนเยอะก็ไม่ดีฝนน้อยก็ไม่ได้อีกนะมันต้องสมดุลใช่ไหมคะต้องมีความสมดุลวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันเมื่อวันศุกร์วันรุ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อก็ทราบข่าวนะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าก็รอแถลงเนาะก็ไม่สามารถที่จะประกาศอะไรได้นะคะต้องรอแถลงจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการนะคะก็หลังจากนั้นก็ประกาศก็ทำให้คนไทยรู้สึกเลยนะคะช่วง2วันที่ผ่านมานะคะ2และอาทิตย์นะคะน้องๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นบรรยากาศของความสูญเสียนะครับ
0: ใช่ค่ะเนาะก็เราได้เห็นพระสหายตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมนะคะได้ออกมาโพสต์หรือแม้แต่คนที่ทำงานด้วยกันนะคะสมัยที่พระองค์เป็นอัยการหรือแม้แต่ร้านส้มตำที่อุดรนะคะร้านส้มตำเนี่ยสื่อก็ไปสัมภาษณ์นะบอกโอ้โหประทับใจมากนะเราก็เพิ่งทราบนะว่าพระองค์พาเนี่ยชอบรับประทานส้มตำค่ะน้องดง
1: ครับคร
0: ับ ชอบส้มตำนะคะแล้วก็คนที่ทำงานด้วยก็ประทับใจ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เน
1: า
0: ะ
1: มีคนที่เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนนะฮะหรือแม้แต่วัยทำงานด้านกฎหมายก็เห็นได้ชัดว่าพงษ์แบบเป็นคนที่เรียบง่ายอ่ะพี
0: ่เรียบง่ายใช่ที่ประทับใจมีอยู่รุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีอ่ะคุณหมูปิ้งอ่ะแล้วพระองค์พามาเห็นพอดีขอเลยบอกว่าขอกินด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วรุ่นพี่ก็ด้วยความที่แบบเป็นเด็กก็ไม่ให้กินด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าพระพี่เลี้ยงจะดุพระพี่เลี้ยงของพระองค์เนี่ยก็เวลาไปโรงเรียนก็ไปด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ให้กิน
1: คร
0: ับ ไม่ให้กินว่าไม่ได้เดี๋ยวกินเข้าไปแล้วท่านคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเรียกท่านเนาะบอกเดี๋ยวท่านจะเป็นอะไรเผื่อท้องสงท้องเสียอะไรอย่างนี้ทุกคนก็กลัวไม่ให้กินสุดท้ายพระองค์พาต้องไปซื้อมากินเองแล้วก็มากินร่วมกันเป็นที่สนุกสนานเขาเล่าด้วยความสนุกว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเขาไม่อยากจะเดือดร้อนอะไรประมาณนี้วันนี้เขาชื่อพี่ตุ้มเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่อยากเดือดร้อนไม่ให้กินหมูปิ้งเนี่ยบอกว่าพอท่านเห็นท่านถามว่าทานอะไรกันอยู่คะพี่ตุ้มบอกหมูปิ้งเลยคะร้านป้าที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะก็ทีเนี้ยปกติเด็กที่ราชินีเนี่ยก็บอกว่าซื้อกินไม่ได้นะแล้วโรงเรียนเนี่ยห้ามเด็กโรงเรียนเนี่ยซื้อขนมหน้าโรงเรียนมากินแต่วันนั้นซื้อได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วก็พากันหัวเราะตอนนี้ท่านผับบอกว่าให้พาทานได้มั้ยคะพี่ตุ้มบอกว่าไม่กล้าค่ะเดี๋ยวคุณพยาบาลและองคลักษ์ก็ต้องมีเอาค่ะมันเป็นหมูปิ้งรสเค็มนะคะทีนี้เพราะว่าไม่ได้สะอาดอาจจะไม่สะอาดเพียงพอนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าแล้วทำไมทานได้แล้วทำไมตัวพี่ทานได้ล่ะคะแล้วพาจะทานไม่ได้เพราะอะไรถ้ามันไม่สะอาดแล้วพี่ทานได้ยังไงคะพี่ตุ้มบอกว่าตอนนั้นก็เงียบไปเหมือนกันแล้วก็พยายามจะบอกว่าท่านคะรบกวนท่านไปแจ้งคุณพยาบาลก่อนได้ไหมคะท่านก็ไปค่ะเนี้ยก็เดินไปหาคุณพยาบาลไม่นานท่านมาพร้อมกับถุงข้าวเหนียวและหมูปิ้งเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ได้กินแล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมถ้าพี่ตุ้มหรือว่าพวกพี่กินอะไรเนี่ยพาก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งเวลาจะมีกิจกรรมเนี่ยท่านก็จะชอบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่ประทับใจสุดๆเลยพี่ตุ้มบอกว่าพี่คะช่วยถักปีให้พาหน่อยเพราะพวกพี่ถักกันสวยเลือดตึงเป๊ะเจ้าแบบนี้ค่ะพี่ตุ้มบอกว่าคราวนั้นก็กรี๊ดอีกแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่กล้าไม่บังควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ท่านบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถักได้ทำได้พี่ทำให้มันแน่นแน่นไม่หลุดชอบสวยดีค่ะสุดท้ายก็บ่อยกับที่เพื่อนแบ่งกันถักคนละข้างค่ะน้องรุ่งเออ
1: คือเป็นเราเหมือนว่าจะไปจับศีรษะอ่ะเนาะทำให้
0: ใช่นั่นแหละตรงนี้ตุ้มเขาบอกว่าเขาคิดอย่างนี้แหละใช่ก็ไม่กล้าทำก็บอกว่าก็ไม่กล้าถักก็ไม่อะไรเงี้ยสุดท้ายพี่ตุ้มบอกว่าไปชวนพี่มาอีกคนชื่อพี่ทัศน์มาถักกันคนละข้างเผื่อว่ามีความผิดอะไรนี่นะคะมหาเล็กหรือพี่พยาบาลจะได้แบบว่าไม่ทำโทษทั้งคนเดียวพี่ตุ้มบอกว่าให้พาเพื่อนมาชื่อพี่ทัศน์จะได้สองคนสุดท้ายก็ถักสวยถักปกตั้งใจมากสุดความสามารถอย่างแน่นและเป๊ะมากเลยนะคะแล้วก็วันที่ท่านป่วยบอกว่าวันนั้นเนี่ยจำได้สุดๆใจเจ็บมากตั้งแต่วันรู้ข่าวนะคะแล้วก็พอรู้ข่าวของค่ำคืนเมื่อวันศุกร์นะคะพี่ตุ้มคนนี้บอกว่าเช็คข่าวเช็คแม่เช็คสุดท้ายก็พากันร้องไห้แม้ว่า เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ภาพจำที่ร่วมกันมันผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนในทุกเหตุการณ์นี่คือผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคะลุง30ปีแล้วนะคะเกือบ30ปีแล้วนะ
1: โอ้ครับ
0: ก็พี่ตุ้มบอกว่านักขณะที่เรียนอยู่เวลาชิงนี้เนี่ยคำราชาศัพท์ไม่ใช้เลยไม่ต้องใช้เลยสำหรับท่านแล้วก็มีภาพที่คุณชื่อพี่ตุ้มเนี่ยกำลังกอดพระองค์อยู่ค่ะกอดเล่นกันน่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากน่ารักจริงๆอ่านแล้วไม่เบื่อนะครับพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะพยายามเขียนแบบเรื่อยๆความทรงจำที่มีต่อพระองค์ในสมัยวัยเด็กตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีค่ะแล้วก็พี่ตุ้มบอกว่าก็ไม่แปลกใจเลยที่มีหลายท่านออกมาเขียนถึงพระองค์ในช่วงเวลาที่เศร้าใจยิ่งนักตอนนี้เพราะว่าท่านทรงเป็นตนเองกับทุกคนไม่เคยถือพระองค์ด้วยเหตุนี้แหละมั้งที่ทำให้ทุกคนมีภาพจำที่งดงามกับพระองค์ท่านเสมอค่ะพี่ตุ้มเขียนค่ะ
1: เนาะแต่ละคนก็เคยมีครับความทรงจำดีๆเนาะ
0: ใช่ค่ะเนาะสุดซาบซึ้งในแต่ละคนค่ะโอ้ได้รักเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมีข่าวอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปรับกันหนึ่งสายก่อนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: จ้า
1: สวั
3: สดีค่ะคุณสีคุณดงน้องดง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ดีไหมคะ
0: จากสุโขทัย
1: นี่เสียงเบาสักนิดหนึ่งไหมพี่
0: เสียงเบานิดหนึ่งพี่ชนะพรพูดใกล้ๆมือถือนิดหนึ่งได้ไหมคะ
3: จ้ะโอเคเด
0: ี๋
3: ยว
0: ได้ได้ค่ะได้ค่ะพี่เป็นค่ะ
3: ก็ฉันมีอย่างเรื่องปรึกษานะคะนี่ฉันอยู่สุโขทัยคนเดียวลูกเมียคนไทยสองคนสระบุรีคนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับแฟนเลี้ยงเดียวนะคะก็ลูกอยู่กับบางก็วิ่งเก็บอันนี้ก็บอกว่าสมกรณ์นะมีจดหมายมาให้เรียกภาษีเขาก็ไม่มีเงินนะเขาก็เล่นอะไรมั่งบ้างเขาก็เอาเงินน้องมั่งพี่มั่งไปใส่คือบ้านเช่าก็ไม่มีตังค์ไงก็น้ำมันก็แพงเขาวิ่งแก๊สอ่ะคนเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์เขาบอกว่าเงินสำเพ็งเยอะทุกคนบอกว่าเล่นกับพนันอะไรเงี้ยก็จะจับอ่ะ
0: โอ้เดี๋ยวอันนี้ลูกชายเหรอคะ
3: จ้ะ
0: ลูกชายขับแก๊สมั่งลุง
1: ครับ
0: แล้วก็
1: มีจดหมายมาให้
0: ส่งจดหมายมาเรียกเก็บภาษี
3: แล้วเราไม่มีต
0: ัง
3: ค์ทำไง
0: คุ
3: ณค
0: ุ
3: ณ
0: ฮ
3: ะ
0: ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ไปค่ะก็ไปตามเรียกนั่นแหละค่ะพี่บอกให้ลูกชายไปนะคะคือถ้าเราชี้แจงได้ว่าเราได้มาใช้ไปค่าอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะพี่นะ
3: จ
0: ้ะค่ะแล้วไอ้เรื่องการพนันเนี่ยเกี่ยวกับพนันมันมาได้ยังไงคะพี่
3: เขาก็เล่นบ้างแหละค่ะเขาก็บอกเขาก็เล่นบ้างเขาอยากได้เงินแต่เขาก็ไม่ค่อยได้เงินเขาไม่ค่อยมีเงินเขาก็เอายืมแม่บางยืมพี่บางเสียค่าเช่าบ้านอ่ะค่าเช่าบ้านก็ไม่ค่อยมีลูกก็ส่งเร
0: ีย
3: นอย
0: ู่จังแต่กรมสรรพากรก็รู้เหรอคะว่ามีเงินพนันเข้ามา
3: ไม่ทราบตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยทราบเรื่องลูกเขาบอกว่ามีเงินผ่านบัญชีเยอะลูกถ้ามันคือมันแก๊สอ่ะ
0: ค่ะเงินผ่านบัญชีทุกวันใช่ไหม
1: ที่เขาเรียกไปนี่คือเรียกไปกรมสรรพากรหรือเรียกไปโรงพักครับ
3: สรรพากรค่ะให้ไปไล่ไปเขาเรียกตัวหมายด้วยจดหมายมาเรียกตัวให้กรมสรรพากรเขาบอกว่า
0: ไม่ให้พูดเคลียร์ภาษี
3: ไม่มีตังค์เขาจะจับไม่อะไรเขาก็เครียดเนาะเขาก็ไม่เขากลัวเนาะเขาไม่เคย
1: เท่าไหร่คุณแม่ภาษีเท่าไหร
3: ่ไม่ทราบค่ะเป็นไงครับภาษีป้าก็ไม่เคยรู้เรื่อง
0: ถ้าคือถ้าไม่เกิน1.8 ล้านหรือ2 ล้านเนี่ยนี่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแสดงว่าเงินเข้าเยอะถึงบริษัทประกันนี้
3: เดี๋ยวต้องถามดูเป็นล้านไม่เดี๋ยวจะถามดูเป็นยังไง
0: ต้องเป็นล้านนะพี่ทัพราพรต้องนั่นแหละ2 ล้านอ่ะ
3: เขาอ่ะ
0: แสดงว่า
3: เขาก็มันมีตังเรียนไงตอนที่รุ่นอะไรนะอะไรเด็กๆอ่ะเขาไม่มีเงินไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เรียนเพราะนั่นป้าก็กู้หลวงอะเรื่องเงินไม่มีธนาคารไงก็ไม่มีต
0: ัง
3: ค์ไม
0: ่
3: เรียนรุ่นไหนนะชื่อทองอะหลวงพ่อลุงต้มยำเตะอะไรเนี่ย
0: เงิน
3: ของลูก
0: ค่ะก็เอางี้ก็ไปให้ลูกชายอะไปก็เอาจดหมายฉบับนั้นนะค่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขาจะอธิบายเองว่าในกรณีที่เรามีรับโอนเงินนะมันเป็นพันๆครั้งอ่ะเพราะว่าแน่นอนข้อมูลเหล่านี้ถ้าเงินเข้าเยอะมันต้องถูกส่งสรรพากรอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจว่าเงินรวมที่ธุรกิจได้รับเป็นยังไงก็ไปชี้แจงเขาอะค่ะถ้าไม่มีเงินแบบว่าจากใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
3: แล้วเราบอกแล้วเขาก็เลยถามอะแล้วหนูเล่นจริงไหมเขาเล่นจริงแต่เขาก็ไม่มีเงินเล่นมั่งไม่เล่นมั่งอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเงี้ยก็รับไป
0: ก็ไม่ได้จับต่อหน้าหนูดงนะคือไม่ได้ตำรวจจับก็ไม่ไหลอธิบายเข้าไปได้ค่ะไม่มีปัญหา
3: จดหมาย
0: ไ
3: หนป้าก็ปรึกษาหนูไงว่าป้าไม่รู้เรื่องอะไรที่คนเดียวอยู
1: ่คนอ๋ออย่างนี้นะเพราะว่าตามหลักนะพี่ศรีนะครับว่ารายได้ทั้งปีเรามันต้องเกิน150,000 บาทอันเนี้ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแบบแรกก่อนนะที่จะเข้าเกณฑ์เ
3: ง
1: ิน
3: เยอะ
1: ป้า
3: ก็อยากรู้
0: คงแต่นี้เอาจริงๆเข้าใจลูกชายบอกป้าไม่หมดเขาอาจจะบอกอธิบายป้าไม่หมดเขาอาจจะมีเงินเข้ามาแบบว่ามันมันเยอะเข้ามาเยอะเกินไปอ่ะป้าซึ่งป้าทราบข้อมูลไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายจดหมายเนี่ยให้ลูกชายโทรหาสัมภาระน้องดวงท้ายจดหมายมีแน่นอนมีชื่อด้วยมีชื่อของเจ้าหน้าที่ของสัมภาระพื้นที่นั้นๆอยู
3: ่
0: โทรเลยค่ะโทรเลยให้ทราบข้อมูลแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเชิญไปในสัมภาระที่อยู่ในตามภูมิลำเนาบ้านนั่นแหละ
3: โทรเลยเหรอคะเขาอยู่
0: โทรค่ะโทรเลย
3: ป้าย้ายมาจากแฟนอ่ะคือลูกอันนี้ออกจากบ้านแล้วป้าก็ตามลูกมาป้าไม่ได้เคยกลับบ้านลูกก็ไม่กลับบ้านคือลูกอ่ะอยากเรียนช่างยนต์พ่อเขาด่าเขาว่าเรียนช่างยนต์เพราะลูกเรียนหนีทุกวันนี้ไม่เข้าบ้านเลยป้าก็ตามลูกมาป้าไม่สมัครสถานอะไรเลยก็ห่วงลูกอ่ะสองคนอ่ะเขาสอนยนต์ได้แล้วพ่อเขาบังคับให้เรียนพาณิชย์เขาเรียนไม่ได้เขาก็โกรธแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็เลยหนีออกจากบ้านหนีคนโตนะเนี่ยก็หนีไปลูกมีเนี่ยคือเขาเครียดเนาะแล้วคนเล็กนี่ก็หนีตามเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่เงี้ยแล้วป้าก็ตามลูกไปช่วยอะไรเหมือนบ้านคนนั้นอ่ะอะไรไม่อยากได้ละโกรธแต่ลูก
0: ค่ะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องที่สัมภาระเรียกพบเนี่ยก็ไปหรือโทรไปก่อนตามจดหมายก็ได้ค่ะโทรไปเลยในจดหมายระบุข้อความหลักๆวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาเรียกพบเพื่อขอตรวจสอบขอข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่สะดวกติดต่อขอเลื่อนในนั้นแหละในจดหมายจะมีอยู่อย่าตกใจค่ะไม่ต้องตกใจมีวิธีอยู่ในการรับมือ ป้าได้เห็นจดหมายหรือยังป้าได้เห็นจดหมายด้วยตัวเองไหมจดหมายฉบับที่กรมสรรพากรส่งมา
3: ป้าไม่เห็นป้าก็ถามว่าคุณเตอร์หรือเปล่าเขาบอกเขาตกใจมากเขามาเอาขอตังค์ย่าจะมีที่ไหนแม่ก็ทำอะไรไม่ได้สะดวกเคลื่อนแล้วก็ทำงานไม่ได้ก็อยู่เฉยๆก็เงิน600แหละป้าอยู่อ่ะก็ต้องทำไม่ได
1: ้อ๋อนี่คือลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังนะครับลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังใช่ไหมคุณป้ายังไม่ได้เห็นจดหมายจากกรมสรรพากรที่ว่านี้ใช่ไหม
3: ไม่เห็นป้าอยู่ที่สุโขทัยแล้วลูกอยู่ลำปางอยู่อะไรนะเพื่ออะไรนะเคหะการเคหะ
0: อ๋อแล้วจดหมายส่งไปที่ลำปางเหรอ
3: คือเขาทำงานที่นั่นไงเขาต้องแก๊ปอ่ะมีข้อมูลของแก๊ปเลยก็จะมี
0: ต่อที่อยู่ก็ไปที่โน
1: ่
0: น
1: อ๋อแล้วลูกชายมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมว่าเนี่ยแม่เราต้อง ต้องเอาเงินไปเสียภาษีอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่เขาบอกเออหนูเล่นอะไรหนูทำมีเงินเยอะเหรออะไรเงี้ยก็ถามอ่ะก็ผมก็เล่นอ่ะบางเงี้ยนะแล้วผมตั้งที่คอนเซ็นเตอร์หลอกเขาเขาจะเงินทองเงี้ยตั้งก็บอกไม่มีตังค์แล้วกลัวไงเออเซ็นเตอร์เปล่าเขาบอกว่าใช่เซ็นเตอร์เป็นสมกรณีจริงผมถ้าผมไม่มีตังค์เขาจะจับไหมอะไรไหมผมก็มีตังค์ผมแค่จะมีตังค์ไง
1: ผมมาเล่าเพราะเขาจะขอเบอร์ขอตังค์แม่อย่างนี้ใช่ไหม
3: จ้ะถ้าอยู่เงินเดือนละ600เองก็ไม่ม
0: ีก็ป้าแนะนำเขาไปให้ว่าไปตามจุดหมายเลยค่ะ
3: นะบอกว่าโทรไปก่อนใช่ไหมคะคุณ
0: สีใช่ค่ะไปตามให้ลูกชายอ่ะถ่ายจดหมายมาให้แม่ดูก็ได้หรือว่านั่นแหละให้ไปตามนั้นเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าแบบเออเขาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้บอกแม่หมดว่าทำอะไรมาบ้างเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่แล้วบัญชีมาอะไรเงี้ยแล้วทำไง
0: อ้าว
3: บอกว่าเป็นอย่างนั้นอะแล้วทำไงอะพอหนูเล่นนะ
1: คุณป้าแล้วเขาตอนเขาโทรมาเขาจะขอยืมเราเท่าไหร่เพื่อไปเสียภาษีตรงเนี้ย
3: เขาบอกย
1: ื
3: ม
1: 5,000 ไม่มี 5,000 อ๋อยืม 5,000 เพื่อไปเสียภาษีนี้ใช่ไหม
3: จ้ะ
0: แสดงว่าเขาไปพบเจ้าหน้าที่แล้วสิคะถ้าอย่างนั้นนะเขาถึงรู้อ่ะ
3: ยังไม่เจอเขาก็กลัวตำรวจไงเกิดเขาเอาเงิน
0: แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเสีย 5,000 มันต้องเดี๋ยวก็ต้องไปคำนวณอะไรกันก่อนค่ะมันมีราย ละเอียดมีอะไรได
3: ้
0: หลายอย่าง
3: แต่เขาก็แบบม
0: ี
3: เง
0: ิน
3: ติดต
0: ั
3: วยังมีเงินติดตัวไว้ยังไงก็กลัวยังไงก็เออใช่มันก็มีต้องเสีย 5,000 ยังไงก็ไม่มีตังค
0: ์อ๋อจะยืม 4-5,000
1: ก็พอเขา
0: แจ้
1: ง
0: แล้ว
1: ไม่น่าจะ
0: ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วครับป้า
3: 45แล้วค่ะ
0: ฮะ
3: 45
0: 45
3: จ้ะ
0: ลูกชาย45แล้วเหรอคะ
3: จ้ะ
0: โอ้ย
3: ป้า70เนี่ยล
0: ู
3: กคน
0: โตก็45แล้วถ้าอย่างนั้นนั่นแหละให้เขาไปตามจดหมายนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวถ้าเผื่อว่าไม่ได้เอาบัญชีให้ไปให้คนอื่นไป
3: ถ้าเขาไป
0: แ
3: ล้ว
0: คะนะให้เขาไปพบให้เขาไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตามจดหมาย
3: เอาบัญชีไปแล้วทำไงอ่ะแล้วต้องทำยังไง
0: เดี๋ยวเขาเรียกเองค่ะไม่ต้องทำยังไงค่ะให้เขาจัดการดีกับป้าอายุ45แล้วค่ะป้าไม่ต้องกังวลแทนเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะให้เขาจัดการชีวิตเองเพราะว่าเดี๋ยวกรมสรรพากรก็จะชี้แจงทั้งหมดว่าต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้าง
3: เขาไม่อยู่กับพ่อไม่อยู่กับพ่อเขาอยู่คนคนเดียว
0: นั่นแหละไม่เป็นไรบ้าไม่ต้องห่วงตรงนั้นเขาอายุเยอะแล้วไอ้เรื่องภาษีเนี่ยถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียแต่ถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องเสียแค่นั้นเองค่ะ
1: เรื่อง
0: ไปพบตามหมายเรียก
3: ก็ผัดผ่อนใช่ไหมเสียภาษีเนาะ
0: ได้หมดได้ทั้งหมดค่ะแล้วแต่ว่าจะวางแผนยังไง
1: เนาะเรื่องภาษีนี่ไม่ได้หรือว่าโอ้โหคอขาดบาดตายนะคุณป้าเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคุณป้าทำใจสบายไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเดี๋ยวลูกชายเขาหาหนทางได้
0: ใช่ใช่
1: เขาคงจะมาต้องการมายืมเงินคุณป้าด้วยแหละผมว่า
0: ใช่อันนี้ที่รู้สึกว่าไม่คือน่ากังวลก็คือว่ากลัวว่าลูกชายจะพูดไม่จริงกับคุณป้าน่ะเอาจริงๆ
3: ใช่ทำว่ากลัวป้าไม่ได้กลัวพูดไม่จริงแต่ว่ากลัวเขาติดคุกเขากลัวเขาทำจริงอะไรเงี้ยนะ
0: อ๋อป้าไม่กลัวเขาทำจริงถ้าเอาอย่างนี้ป้าถ้าเขาทำจริงเขาก็ต้องยอมรับสภาพในการกระทำของเขาลูกเมียเขามีไหม
3: เม
0: ีย
3: เขาม
0: ี
3: แต่เม
0: ียนั่นแหละก็มีก็กลัวแล้วอ
3: ยากอยู่แล้วก็บอกว่าอยู่นี่ไม่เคยอยู่แล้วก็กลัวเนี่ยเขาก็ทำอย่างเง
0: ี้
3: ยแล้วก็บอกก
0: ็
3: เลยเขาก็ไม่มีตังค์ไงเขาไม่มีรถก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็อยากได้เงินมันเงินน้ำมันอะไรก็แบบอย่างเงี้ยแล้วเมียก็แบบเขาก็เหนื่อยนะลูกก็มีเงี้ยอยู่เขาก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็คงไม่เอาลูกมาแล้วล่ะเขาบอกว่าแม่ผมไม่เอาแล้วนะ
0: อ๋อจริงๆถ้าป้ามีเงิน 5,000 ป้าให้เขาไหมอ่ะ
3: ป้านะป้าจะบอกให้นะคุณสีมีแสนป้าก็ให้มีหมื่นป้าก็ให้ก็เป็นรักโลกมาก
1: ว่าแล้วว่าแล้ว
0: นั่นไง
1: ดูรักดูป้าดูรักอย่างว่าแหละก็น้องคนเป็นแม่ก็ต้องรักลูกเนาะ
0: ข้าใจเออนี่ไม่มีนะถ้ามีนะป้าจะโอนไปแล้วป่านี้เออเอางี้ป้าไม่ต้องโอนให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองค่ะป้าเนาะเข้าใจความรักเข้าใจแต่ว่าป้ามีหรือไม่มีไม่ต้องให้ละเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเองป้าก็ต้องดูแลตัวเองเนาะตามนั้นนะคะคุณป้า
1: ไม่ต้องทุกข์ใจแทนเนาะคุณป้าถือว่าเรื่องนี้มันเรื่องแบบเดี๋ยวเขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องมันมีหมายจับมาอย่างนั้นถ้าเป็นหมายจับอย่างนี้ค่อยน่ากังวลนี่มันแค่แบบว่าเรียกไปไก่เกี่ยไปคุยกันได
0: ้ครับอืมเน
3: าะถูกใจเพราะว่า
0: คิด
3: ล
0: ู
3: กค
0: ิดมากโอ้ไม่ต้องถูกใจป้าเนาะอันนี้เพื่ออาจจะไม่ใช่สัมภาระด้วยซ้ำเรียกเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวพูดไปป้าตกใจเข้าไปอีกเลยเอาป้าไม่ต้องเลยใจเลข45แล้วปล่อยค่ะปล่อยวางป้าปล่อยวาง
3: อือฮะถ้าเกิดถึงป้าอยากปล่อยวางแต่ป้าก็แค่ใจว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่ป้าก็จะมีชีวิตด้วยเดี๋ยวถ้าพูดถึงอ่ะ
0: เออน้องปล่อยวางปล่อยวางป้านะ
1: ทุกชายถ้าฟังนี้ทำให้คุณแม่ทุกใจเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยนะ
0: ใช่เออลูกเนี่ยไม่ดีเลยนะอยู่ลำปางเหรอเออนะถ้าฟังอยู่นะคะลูกอย่าหลอกแม่นะลูกนะโอเคขอบคุณมากนะคุณป้าชนะพรขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะ
1: เสียงสดใสครับสวัสดีครับ

0: ช่วงนี้มิจฉาชีพก็ยังเยอะอยู่นะคะ
1: ครับผม
0: มิจฉาชีพเนี่ยหลอกเรื่องสัมภาษณ์หลอกอะไรอย่างเงี้ยเออน้องโดง
1: อ๋อโอ้ใช่
0: เนี่ยพี่สมหญิงบอกว่าไรเดอร์หรือว่าคนขับแกร็บเนี่ยนะมีข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่กรมสรรพากรทราบว่ามีรายได้ดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องยื่นแบบถ้าไม่ยื่นเดี๋ยวจะมีจดหมายแจ้งมายื่นแบบหรือถ้ารายได้คุณไม่เพียงพอก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าต้องยื่นนะคะเดี๋ยวจะโดนปรับ200บาทถ้าไม่ยื่นนะเพราะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่มีหน้าที่ก็ต้องยื่นทุกปีค่ะคือรายได้ไม่ถึงก็ต้องยื่นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าขับแกร็บอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะต้องเสียภาษี
1: ไม่เงินถึงเงินถึงยังไงนะ
0: ใช
1: ่ก็แสนห้าแหละต่อปีนะรายได
0: ้ซึ่งในไลน์ของป้าธรรมนพรเมื่อสักครู่เนี่ยเราคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แกบอกแม่ไม่หมด
1: ใช่ใช่
0: เนาะ
1: ใช
0: ่อาจจะติดพนันเล่นพนันเปิดบัญชีม้าหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าโดนสรรพากรเรียกมาเป็นจดหมายก็ไม่ต้องตกใจก็ไปตามนั้นค่ะก็ไปตามนั้นไม่มีอะไร
1: ใช
0: ่ไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะคะไม่ได้น่าตกใจอย่างที่คิดนะเพราะว่ารับมือได้แน่แต่ว่าต้องเรื่องจริงนะต้องเรื่องจริงนะคะไปโทรไปตามท้ายจดหมายนั่นแหละเขาจะมีเบอร์โทรให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยไปพบคนไหนชื่ออะไรนะคะแม่ไม่ต้องตกใจอะไรมากมายนะคะลูกโตแล้วค่ะแม่ต้องปล่อยบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.น้องดุ้ง
1: โอ้ที่เมื่อวานมีคลิปกันว่อนเลยนะฮะ
0: โอ้โหเสียชีวิตนะเนี่ย
1: คลิปที่เกิดเหตุ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะซึ่งก็ถือว่าสะเทือนใจไปสองครอบครัวเลยนะหนึ่งครอบครัวของตำรวจเป็นสิบตำรวจตรีนะคะอีกครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวผู้สูญเสียเมื่อวานท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนะคะพันตำรวจเอกศักยะแสงวันก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาก็ไปมอบตัวเองที่สน.มักกะสันเลยจากนั้นสน.มักกะสันก็ประสานที่สน.ห้วยขวางให้ไปรับตัวเพราะว่าเหตุเกิดนั้นที่ประชาสงเคราะห์38ใช่ไหมก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของห้วยขวางแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากโมโหที่ถูกผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะทำร้ายผู้ก่อเหตุนั้นดื่มเบียร์และกินอาหารกับแฟนก่อนที่จะเดินกันมาเรื่อยๆจนถึงที่เกิดเหตุโดยตำรวจเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักนะคะไอ้มาถึงแฟนนะแฟนเนี่ยแฟนของตำรวจอ่ะเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักส่วนตำรวจเรียกให้ไปส่งที่บ้านญาติแถวมักกะสันแต่ราคามันสูงก็เลยมีการต่อราคากันนะคะจากนั้นก็มีปากเสียงกันตอนที่จะเห็นในคลิปเลยนะคะก็เอาอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงใส่มีทะเบียนถูกต้องนะคะปืนอ่ะถามว่าทำไมต้องพกปืนตลอดเวลาท่านรองนครบาลหนึ่งบอกว่าเอาจริงๆนะผมเองก็พกประจำโดยเมื่อวานผู้ก่อเหตุไม่ได้กินยารักษาโรคจิตเวทด้วยผู้ต้องหาเดินทางมากรุงเทพเพื่อที่จะไปสอบปลัดชนงดุ้ง
1: ครับผม
0: ก็ประจำการอยู่ต่างจังหวัดนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เขามีการสอบปลัดนะคะก็ไม่ได้สอบก่อเหตุก่อนเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นเมื่อวานนี้พ่อของตำรวจก็คือสิบตำรวจตรีนำทัพเดินทางไปเยี่ยมลูกชายนะคะก่อนจะเข้าไปคุยกันนิดหน่อยจากนั้นก็เดินออกมานักข่าวก็ถามว่าคุณพ่อบอกว่าผมไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าลูกอะเป็น ก
2: ็พ่อไม่ได้เป็น
0: พ่อไม่ได้เป็นใช่ค่ะพ่อก็บอกว่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหตุมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะซึ่งผมก็บอกลูกแล้วว่าการแก้ไขปัญหาแบบนั้นมันก็ไม่ได้ถูกเมื่อถามว่าลูกชายใช้อาวุธปืนป้องกันตัวใช่หรือไม่พ่อก็บอกว่าก็ไปตามดูคลิปทุกแบบทุกคลิปแล้วไม่ขอพูดอะไรมากขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานตามกระบวนการที่ทำแล้วกันถามวันนี้ลูกชายมาตอบเป็นประหลัดพ่อบอกจริงๆไม่ทราบเลยลูกชายแค่บอกว่าขอสุดรถจากสุรินทร์เข้ามานะเนื่องจากพ่อเนี่ยเข้ามาหาเพื่อนด้วยคือพ่อก็มากรุงเทพพอดีนะแต่ลูกชายไม่ได้บอกว่าจะมาสอบประหลัดเมื่อถามว่าลูกชายมีอาการซึมเศร้าต้องกินยาทุกวันใช่หรือไม่พ่อบอกว่าลูกชายเป็นคนเครียดอยู่แล้วมีปัญหาส่วนตัวและสามารถขับรถได้ตามปกตินะคะถามว่าตอนที่พ่อไปเยี่ยมเนี่ยลูกชายเครียดไหมพ่อบอกว่าร้องไห้แทนลูกชายร้องไห้กับพ่อนะคะก็แต่เขาก็อ้างว่าเขาป้องกันตัวเพราะว่าเขาถูกลุมก่อนไม่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องมันแค่ไม่ได้เยอะมากต่อรองราคากันแล้วก็สุดท้ายโดนกระทำก่อนเขาบอกว่าเขาโดนก็คือในคลิปอ่ะนะโดนถีบล้มลง
1: ก็เมื่อวานเห็นคลิปแบบยาวที่ตำรวจเขาไปเอาเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมานะพี่ก็มีหลายจังหวะของมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตคนจริงนะว่ามันจะเกิดเหตุคือตอนเขาไปยืนต่อราคาสักพักนึงแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ทำท่าเหมือนโบกแท็กซี่คันแรกถ้าคันนั้นเป็นแท็กซี่ที่ว่างหรือเป็นแท็กซี่จอดแล้วรับเขาไปนั้นมันก็จบไปแล้วนะ
0: ก็ไม่มีอะไร
1: ที่เขาโบกมันก็ไม่จอดโบกคันแรกเนี่ยมันก็ไม่จอดแกก็เดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมาโบกคันที่สองนะฮะเหมือนกับเขาเข้าไปยืนอยู่ในรั้วฟุตบาทแล้วก็โบกเองอ้าวมือก็กดโทรศัพท์อะไรไม่รู้แล้วก็โบกแท็กซี่ก็ไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้จอดรับเรื่องว่ามีแท็กซี่ที่ไหนที่เขา

0: บอกว่าป้องกันตัวเนี่ยนะก็ต้องไปดูนะครับว่าโอ้ใช่เมื่อวานเห็นมีทนายสายหยุดนะครับทนายสายหยุดแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะว่ามันอย่างที่พี่สิว่ามันสมควรแก่เหตุไหมนะครับก็เขาบอกให้แยกเป็นกรณีนี้เนี่ยว่ามันจะเข้าการป้องกันตัวไหมก็ต้องไปดูว่าจริงๆถ้าป้องกันตัวเนี่ยยิงขึ้นฟ้าปังปังปังปังอย่าเข้ามาหน่อยอันเนี้ยยิงไปนัดเดียวยิงใส่นัดเดียวว่าตัวเองโดนทำร้ายอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเหตุผลในการใช่ก
1: ็
0: เป
1: ็นสำคัญ
0: แต่อันเนี้ยโอ้โหยิงแล้วก็เดินตามไปยิงเนี่ยนะครับ
1: โอ้ใส่หมดแม็กเลยเนาะ
0: โ
1: อ้รัวเลย
0: คือชาวในเน็ตเขาก็เห็นใจพี่ตชด.แหละนะครับเพราะว่าตัวเองล้มคือผมเชื่อเลยว่าจังหวะนั้นถ้าเขาล้มแล้วไม่ลุกขึ้นมานะโดนยำ
1: โดนซ้ำแน่ๆใช่
0: ซ้ำแล้วก็พวกนี้เตะหัวแน่นอนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้พอล้มปุ๊บเนี่ยจะมาเตะหัวเราแน่นอนนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เขาเหมือนเขาโดนถีบไปทีแรกเขาถอยเขาพยายามจะลุกรีบลุกให้ไวก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาปืนออกมาก็คงโดนลุมยำนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอคุณเอาปืนออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพฤติการเนี่ยนะครับคุณจะไปสู้ทางกฎหมายยังไงว่ามันเป็นป้องกันตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนาะการเขียนสำนวนไปอ่ะเพราะภาพมันเห็นอยู่ว่าคือถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเหมือนที่บอกปั้งขึ้นฟ้าให้พวกนั้นหยุดเนี่ยได้ไหมล่ะนะคร
1: ับก็คือถ้าดูในอย่างที่บอกเนาะในคอมเมนต์ชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าก็สมควรแล้วอะไรประมาณนี้เอาจริงๆนะเราเข้าไปอ่านเนาะแต่ว่าเอาถ้าในมุมของผู้สูญเสียอย่างภรรยาของคนที่กระโดดถีบตำรวจเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าเขาไม่ด่าแฟนหนูก่อนไม่มาหาเรื่องก่อนแฟนหนูจะทำไหมปกติแฟนเป็นคนไม่ทำใครอยู่แล้ววันวันก็ขับแต่วินก็เธอบอกว่าเธอก็ขายของอยู่นะเขาก็ช่วยเข็นรถมาขายขนมปังปิ้งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะแฟนเนี่ยก็เขาก็บอกว่าคือเขาไม่คิดว่ามันจะถึงต้องยิงกันอะประมาณนี้นี่คือในมุมของแฟนของผู้เสียชีวิตเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าเถียงกันก่อนหน้านี้นั่นแหละก็บอกว่ายิงจนหมดแม็กเลยแล้วก็โดนไป3คนอีกคนที่โดนลูกหลงนะคะคนที่เจ็บหนักคือพี่บอยกับแฟนของแม่ค้าคนนี้นะคะถามว่าถ้าเขาเป็นจิตเวชเนี่ยทำไมให้เขาเป็นตำรวจได้รับความเป็นธรรมไหมและในเมื่อพ่อเขาเป็นตำรวจยศใหญ่เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดพ่อปฏิเสธแล้วนะพ่อไม่ได้เป็นตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าต้องมีความยุติธรรมให้หนูด้วยอย่างพวกเพจก็มาลุมว่าสมควรแล้วคุณอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าไม่ได้ลุมให้ดูดีๆก่อนถ้าคนก่อเหตุไม่มาหาเรื่องจะมีเรื่องไหมนี่อันนี้คืออันนี้ในส่วนของ
0: ภรรยา
1: ผู้ภรรยาผู้เสียชีวิตค
0: ่
1: ะก็ดูสิมันไม่ใช่เรื่องจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะ
0: มันต้องมีคำ
1: พูดอะไรกันนะพี
0: ่มันต้องมีคำ
1: กินไม่ไปก็ไม่ไป
0: มันต้องมีคำพูดอะไรกันที่ในกล้องมันไม่ได้ยินว่าต่อเขายืน
1: ที่มันยอมกันไม่ได้เลยวินาทีนั้นก็ต้อง
0: มัน
1: ถึงขนาดด่ากันแล้วก็ต้องกระโดดถีบกันขนาดนั้นอะเนาะ
0: ใช่
1: นะคะส่วน
0: ลูกคนที่โดนยิง
1: นั้น
0: ตายสรุปตายคนเดียวหรือสองคนมาดูพี่คนเดียว
1: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองค่ะน้องดง
0: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองเห็นตัวภรรยาเขาบอกว่าเมื่อวานที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าอาการแฟนเขาสาหัสแล้ววันนี้สงสัยจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็
1: อ๋อ
0: ยัง
1: ค่ะบาดเจ็บอยู่

0: ยังอยู่เนาะ
1: อยู
0: ่ครับผม
1: ยังอยู่ใช่ค่ะกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อนเขาลาพักผ่อนเพื่อทำธุระส่วนตัวนะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะเขามาสอบเป็นปลัดอำเภอนะคะเขาลาเพื่อมาสอบในกรุงเทพนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21นะคะได้ตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วก็เสนอว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เลยขอให้เชื่อมั่นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของตำรวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสและเป็นไปตามกระบวนการนะคะนี่ก็จะเป็นการชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเลยนะคะก็คือว่าเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้นะได้เกียรติมีปืนอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าในมุมของคนที่แบบว่าวินเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปถีบเขาขนาดนั้นไหมหรือยังไง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ก็มองกัน
0: แล้วก็ใช่เพราะคนพอคนเห็นกล้องเนาะพี่ก็คนก็มีความรู้สึกว่าแบบว่านี่แหละก็ไปหาเรื่องวินหาเรื่องก่อน
1: ใช่ใช
0: ่ก่อนแล้วก็แล้วสามสี่คนเตรียมเข้าไปวิ่งตามเข้าไปตามลูกพี่อ่ะลูกพี่เปิดให
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะพี่ใหญ่เป็นคนขี่ไปก่อนแล้วก็
1: ใช่แต่ในจังหวะที่พอเขาลุกได้จ้ะพอเขาโดนกระโดดถีบแล้วเขาล้มลงเนี่ยเขาวิ่งนะเขาหนีนะเขาถึงกลับมาเขาถึงกลับไปเอาปืนในกระเป๋านะเขาวิ่งนะถ้าไม่วิ่งอย่างที่น้องร่มบอกว่าตอนนั้นนี่อาจจะโดนรุมก็ได้เขาลุกแล้วเขาวิ่งเลยนะคะเขาวิ่งนะ
0: แล้วส่วนหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาไม่ค่อยเข้าข้างฝั่งของพี่วินนะเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์นะพี่ส่วนใหญ่คือคนที่เขาเคยประสบพบเจอเรื่องราวไม่ค่อยดีกับพี่วินนี่แหละคนแถวห้วยขวางเขาบอกอย่างนี้คนในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มพี่วินเนี่ยตั้งวงกินเหล้ามีเสพกัญชาด้วยนะครับเอารถไปขาวมาวิ่งด้วยเอารถไปขาวมาวิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายมีการอะไรกันก็กลางนะครับคนคุมวินเนี่ยก็ทำตัวเหมือนกับเป็นหัวหน้าเป็นมาเฟียในการคุมให้รถคอยเคลียร์คอยเอารถขาวมาวิ่งคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: รู้สึกกันชา
0: เคยเห็นแบบไปหาเรื่องเด็กวัยรุ่นในพื้นที่กันก็มีก็ดูแล้วก็แสบพฤติกรรมคนแถวนั้นเขาบอกว่าแสบเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยจะเข้าข้างฝั่งพี่วินเท่าไหร่
1: นี่ไงมีหลายคนเป็นผมก็ยิงวินาทีนั้นเขาบอกนี่แหละปืนไม่ควรพกเลยนะคะมันคุมอะไรไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: ฮะก็คือไม่ละใช่พี่วิน
0: า
1: ทีแล้วแล้วก็
0: คือพี่น้องสายมีปืน
1: อยู่ฝ่ายตชด
0: ครับผมบอกมีปืนแล้วก็นี่แหละมันก็ทำให้แบบว่าเวลาตัดสินอะไรไปมันก็เนาะทำให้เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับการพกปืนพกต้องพกแบบมีสติที่หลายคนบอกมีอาจารย์ช้างนี่เขาเป็นนักเรียนในร้อยเป็นครูสอนโรงเรียนในร้อยนะเขาก็บอกว่าพกปืนมันต้องพกอย่างมีสติไม่งั้นปืนเนี่ยจะทำให้เราเดือดร้อนประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะล่าสุดบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเพิ่มอีก1ค่ะน้องรุ่ง
1: ก็ตามที่เมื่อวานภรรยาเขาบอกเลยพี่ว่าอาการเขาหนัก
0: ก็คือว่าคนที่โดดถีบอ่ะอันนี้เสียชีวิตทีหลัง
1: ครับ
0: ค่ะที่บอกว่าการสาหัสคนนั้นอ่ะคนที่แบบมีรอยสักอ่ะที่บอกว่าเพิ่งจะไปสักมาอะไรอย่างนี้นะคะเสียชีวิตสองยังบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะ
1: ก็
0: ดูสิกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: นะคะนี่แหละหนึ่งปืนสองอารมณ์เนาะ
1: ใช่
0: ปืนค่ะแล้วก็อารมณ์ในขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันยังไงก็ยอมไม่ได้อ่ะถูกไหมสมมติถ้าคืออันนี้เราก็อาจจะไปโทษปืนว่าสมมติถ้าตำรวจตชด.คนนี้แกไม่ได้เอาปืนมาด้วยแกก็หนีอย่างเดียววิ่งอย่างเด
1: ีย ว
0: ก็ไม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: คือพอลุกขึ้นมาได้แกก็วิ่งอย่างเดียวหรือวิ่งขอความช่วยเหลืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าแหมเนาะคนเราโดนกระทำอะไรอย่างนี้ก็คือคิดว่าโอ้ณวินาทีนั้นมีปืนก็ควักออกมาแล้วก็ยิงไป
1: ครับผม
0: ท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็เดือดร้อนอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่สองครอบครัวแล้วนะตอนนี้เนาะ3-4ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมค่ะมาดูข่าวบันเทิงล่าสุดก็ต้องไปโฟกัสที่ฟาริดาหน่อยค่ะน้องดง
1: เป็นไงฮะวันนั้นบอกน้ำคร่ำแตกแล้วก็บอกไม่ใช่ละไม่น้ำคร่ำไม่ได้แตก
0: ไม่แตกแต่ยังยืนยันว่าตั้งครรภ์อยู่นะคะเพราะว่าเธอมีสมุดสีชมพูสมุดสีชมพูก็คือเป็นสมุดฝากครรภ์แล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจซอเตาเรื่องนี้ต้องใส่ใจบอกว่าเธอมีเอกสารทางการแพทย์มาประกอบด้วยนะสมุดนี้ก็เป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเธอยืนยันว่าพร้อมจะตรวจ DNA และออกมาขอโทษทุกคนที่จะรับผลกระทบขอโทษต่อสังคมที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากนี้จะโฟกัสดูแลลูกในครรภ์หยุดเคลื่อนไหวใดๆแล้วเธอว่างั้นแต่ว่าก่อนที่จะโพสต์เนี่ยนะคะปรากฏว่าโอ้โหมีแชทหลุดเด็ดนะคะตรงแชทก็คือตรงใบไอตัวเทสตั้งคันเนาะไปให้กับนักร้องโซฟันตอนนี้ก็รู้แล้วนะเทสใช่ไหมไมค์ทองคำ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าก็ส่งไปเหมือนกับให้ตินเลยค่ะเธอบอกว่าขอโทษที่คึกขนองได้เหร
1: อ
0: ขอโทษที
1: ่เป็น
0: ที่คึกขนอง
1: เป็นอันเดียวกันกับที่ส่งให้ตินเลยเหรออ
0: า้าวอันเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแล้วมันได้เหรออย่างนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้เธอบอกอย่างนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฟ้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่ออธิบายข้อที่จริงและกราบขอโทษจากตัวจริงอันดับแรกขอที่แจ้งเรื่องแชทหลุดที่ส่งรูปที่ตรวจคันและกล่าวอ้างก็ตั้งคันกับน้องฟอฟันยืนยันว่าฟ้ากับน้องฟอฟันไม่เคยมีความสัมพันธ์กันใดๆเชิงชู้สาวเหตุการณ์ในแชทเกิดจากการที่ฟ้าคุยกับบุคคลภายนอกท่านหนึ่งแล้วเกิดความคึกขนองจึงสร้างเรื่องและส่งรูปนั้นไปหลอกคู่สนทนาเธอว่านี้นะโดยขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมาฟ้าต้องกราบขอโทษน้องฟอก็คือน้องฟุกและครอบครัวอย่างสุดซึ้งที่ความสิ้นคิดของฟ้าทำให้น้องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้าผิดเองจริงๆค่ะส่วนความขัดแย้งทั้งหมดที่ผ่านมาฟ้าต้องกราบขอโทษพี่ติ๋มด้วยที่ฟ้าได้กล่าวหาและพาดพิงถึงเรื่องร้ายแรงทั้งเรื่องยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์รวมถึงขอโทษพี่ๆทางร้านจักรและบุคคลที่3ท่านอื่นๆที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อนฟ้าน้อมรับผิด 100% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ชั่ววูบขาดสติต ความรู้เท่าไม่ถึงการของฟ้าเองซึ่งเป็นการล้ำเส้นและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยฟ้าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆแต่ความผิดพลาดครั้งนี้ฟ้าขอน้อมรับผิดและผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำตัวเองเพียงคนเดียวค่ะอะไรของเธออ
1: ืมไม่เห็นบอกเธอก็ปิด IG อะไรไปแล้วใช่ไหมครับพี
0: ่ปิดว่าอย่างนั้น
1: ปิดรับ
0: ปิดไปแล้ว
1: ปิดความเคลื่อนไหวแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวแล้ว
0: ก็คืออาจจะแบบว่าเป็นชั่วคราวก่อนมั้งหรือยังไงทบทวนตัวเองคือใช้คำว่าสุดท้ายนี้ขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านขอโทษทุกคนที่รับผลกระทบจากความคึกขนองของฟ้าขอโทษที่ทำให้สังคมต้องเกิดความวุ่นวายฟ้าเสียใจและสำนึกผิดจริงๆก็และการหมุนกระแสก็เป็นอย่างไรและการที่เธอไปออกเห็นบล็อกก็ต้องลบเทปนั้นแต่ว่ามันออกอากาศสดไปแล้วอ่ะน้องๆ
1: ครับ
0: สุดยอด
1: เธอขอทบทวนตัวเอง
0: ขอไปทบทวนตัวเอง
1: ในเวลาดูลูกในท้องให้ดีที่สุด
0: คุกขนองเหร
1: อ
0: ก็นี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฟ้าเพราะว่าการที่แบบจะไปให้คนโน้นคนนี้มาเป็นพ่อของเด็กอ่ะมันเป็นผลมันเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเรียกว่าตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นนะถูกไหมตรงพ่อตรงปกหรือเปล่าเรื่องของ DNA เรื่องทางกฎหมายอู้เยอะแยะเลยทำไมทุกคึกขนองอะไรแบบนี้น
1: ี่
0: ค่ะ
1: ก็เห็นเขามีการนัดหมายตอนแรกเขานัดหมายกันนัดตรวจ DNA นี่นะฮะผู้จัดการของน้องตินตินเนี่ยเขาติดต่อมานัดหมายทำการตรวจ DNA วันที่20มิถุนายนเวลา10นาฬิกา
0: 5วัน
1: พี
0: ่
1: ครับฟ้าเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกตอนที่ได้ทราบข่าวนะว่าต้องมีการแบบตอนนั้นกระแสกำลังแรงพี
0: ่
1: แล้วตอนที่มีการนัดหมายว่าให้ไปตรวจ DNA เขาบอกว่าเขากังวลเกี่ยวก
0: ับ ความ
1: เสี่ยงที่จะต้องไปเจาะน้ำค่ำไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กังวลเขาก็บอกว่าเขาพร้อมนะสุดท้ายแล้วเขาก็มีความพร้อมที่จะไปตรวจ DNA ตามวันและเวลาที่มีการนัดหมายกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจอีกไม่กี่วันนั้นพี่นะ
0: ค่ะตอนแรกนึกว่าตกใจว่าท้องอันนี้คือไม่ใช่ตกใจว่าท้องตกใจว่าฝั่งนู้นก็คือนักตรวจ DNA อย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยตกใจน้ำคั่น
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้15ใช่ไหมพี
0: ่15อีก5วัน
1: อีก5วันอีก5วันก็ไปตรวจแล้วก็รอผลอีกเนา
0: ะ
1: ค่ะต้องรอผลอีก
0: ก็เดี๋ยวนี้เขารู้ผลเลยใช่ไหม
1: หรือเปล่าไม่รู้นะรู้เลยเหรอครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็คงระทึกใช่ไหมหรือยังไงในมีคนหนึ่งชื่อฟอร์มเป็นพี่ชายของโฟกนะคะฟอร์มเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเคยมีโอกาสถ่ายรายการด้วยกันกับฟานะฟาดิดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาเสริมเป็นนักแสดงเป็นเอ็กตร้าซึ่งฟอร์มก็บอกเขาเล่นประจำอยู่ก็มาสักประมาณเดือนละครึ่งเดือนครั้งนึงอ่ะ1เดือนต่อ1ครั้งนะเวลาเจอกันก็คือปกติหลังๆมาเขาบอกว่าเรื่องมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาบ้างเขาจะมักจะพูดว่ารู้จักบุคคลที่3ที่เรารู้จักด้วยหนูไปงานกับคนนั้นมาคนนี้มาเปิดหัวให้คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะหลังๆเริ่มชวนให้ไปส่งที่บ้านซึ่งฟอร์มบอกว่าพอเป็นแบบนั้นผมก็เลยเฟดตัวออกมาเพราะว่าผมมีงานคอนเสิร์ตนะคะต้องซื้อบัตรเข้าไปดูเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปดูกับเพื่อนด้วยนะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดนะงานผมก็มีน้องชายผมช่วยร้องเพลงก็คือโฟกพอเขาเห็นโฟกน้องชายผมเห็นพ่อแม่ผมด้วยคราวนี้ก็มาทักมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีวันหนึ่งฟอร์มบอกว่าเขามาบอกผมว่าอย่าบอกใครนะตอนนี้ฟานอ่ะคุยกับโฟกอยู่อ้าวคราวนี้ฟอร์มบอกว่าผมก็ต้องรีบโทรหาโฟกกลัวมีปัญหาเพราะว่าไม่อยากให้โฟกเนี่ยไปคุยกับแฟนคลับในเชิงชู้สาวน้องก็เอาแชทมาให้ผมดูก็เลย ไม่ได้ตอบอะไรไปมีแค่บอกขอบคุณครับบ้างแค่นี้เนาะคราวนี้มีผู้หวังดีส่งที่ตรวจคันที่ฟาริดาส่งให้ผู้หวังดีว่าท้องกับน้องชายผมด้วยเรื่องมันคล้ายกันเลยเปลี่ยนจากปินมาเป็นน้องชายผมราคานี้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะฟอร์มก็บอกว่าตอนที่ฟาริดามาตีสนิทเนี่ยพอผมปฏิเสธเขาก็เลยทักไปหาโฟกน้องชายเนี่ยค่ะก็เลยพยายามให้น้องเลี่ยงๆบางทีน้องผมอ่ะก็ไม่ทันคนขอให้ไปส่งที่บ้านบ้างเลยบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชวนไปดูหนังบ้างฟังตอนแรกผมก็เชื่อนะไอ้ฟอร์มเขาบอกงั้นนะเพราะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมว่าไม่มีผู้หญิงที่ไหนแบบกล้าพูดอะไรแบบนี้แต่พอมีหลักฐานเข้ามาทางผมจากผู้หวังดีผมก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นสารตั้งต้นให้เกิดเรื่องนี้แต่ข้อที่จริงดูย้อนแย้งไปหมดผมไม่รู้จุดประสงค์เขาคืออะไรนั่นแหละนี่คือครอบครัวนี้ที่โดนเกือบทั้งคู่นะทั้งโฟกและฟอร์มเลยนะคะแต่โฟกก็บอกว่าเขาไม่เคยไปอยู่ต่อ2ต่อ2อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดาราก็เคยเตือนเขาว่าอย่างนั้น
2: อืม
0: ค่ะผมแต่ว่าตัวเขาก็สารภาพไปแล้วนะคุณผู้ชม
2: ว่าอลเวงยิ่งกว่าหวยอีก
0: หวยนี่ก็เริ่มจะจบกันแล้วนะใช่ไหม
1: ครับผม
0: เ
1: ดี๋ยวรอดูเราคงได้ไปตรวจดีเอ็นเอคงจะได้ตอนนั้นแหละเนาะมันก็เป็นโอกาสพิสูจน์แหละจริงแล้วถ้าเป็นจริงๆก็ตอนนั้นแหละโอกาสของจริงๆเขาก็ต้องพิสูจน์ความเป็นพ่อกันไปจะได้กลับเข้าวงการจะได้ทำงานกันต่อ
0: เอาถ้าไม่ไปตรวจได้ไหม DNA ไม่ไปอ่ะ
1: ไม่ไปมันก็เป็นคอรหาอยู่อย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมเพราะตอนนี้โดน
0: แ
1: คมป์ที่เขาพักงานแล้วนะพ
0: ัก
1: งานเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะยังไงต่อล่ะสังคมก็จับตาดูอยู่ไงพี่ถ้าไปตรวจเน
0: ี่
1: ยถึงผลจะออกมายังไงมันก็ผมว่าเป็นผลดีกับทุกคนนะ
0: ม
1: ันจะได้แบบไปกันต่อได
0: ้อ่ะเอาไม่สมมติถ้าทางฝั่งฝ่ายหญิงไม่ไปไงได้เงินเป็นคนละหาอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาไม่ไปอ่ะเขาบอกว่าไม่มีเวลาเขาจะเลี้ยงลูกก็จะดูแลคันจนกว่าจะคลอดอะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: ก็ถ้าแต่ถ้าคุณจะเรียกร้องนะพี่ถ้าคุณจะหาคนเลี้ยงดูเรียกร้องดูแลมันก็ต้องมาจบที่เรื่องการพิสูจน์ใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันอยู่ดูแลลูกของฉันไปเองได้นี่ก็ไม่เป็นไรไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรนะ
0: อือ
1: แต่ถ้าแบบว่าคุณอยากให้เรื่องนี้มันจบแบบฝ่ายชายยืดอกยอมรับเริ่มต้นกันใหม่เพราะเขาก็ยังเด็กนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปตรวจให้มันรู้แล้วให้มันรู้เรื่องกันไป
0: ก็
1: แล้วแต่มุมนะแล้วแต่มุม
0: ก็แล้วแต่
1: ตาผม
0: ค่ะ
1: แต่ที่ไม่ต้องรอนี่ดีกว่าพี่ทุกปีเราจะต้องเอาเลขมาฝากนะครับวันงานรำลึกนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะพี่ปีนี้รำลึก34ปีนะครับ34ปีก็3วันแล้วครับที่จัดงานนะครับที่วัดทับกระดานที่สุพรรณนะฮะแน่นอนว่าลูกชายนะครับน้องเพชรนะฮะแล้วก็ป้าไกรสอนนะครับคณะดนตรีหางเครื่องวงดนตรีก็เดินทางไปที่ศาลาริมสระน้ำที่วัดกระดานนะครับนำดอกกุหลาบสีแดงไปกราบบูชานะครับแม่พึ่งนะฮะก็หุ่นแม่พึ่งอยู่ที่นู่นเนาะนะครับป้าไกรสอนอธิษฐานจิตบอกกล่าวดวงวิญญาณก่อนเลยครับว่าขอให้แม่พึ่งมาดลบันดาลนะให้โชคลาภกับแฟนเพลงหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำการเสี่ยงล้วงไหนำโชคเขานะ
0: ค
1: ่ะนะครับจากนั้นนะครับเพชรก็หยิบทุกปีนะของเพชรก็จะหยิบขึ้นมานะครับได้เลขครั้งแรกได้เลข5ครั้งที่2ได้เลข3ครั้งที่3ได้เลข9ครับพี่ได้เลข5ได้เลข3ได้เลข9นะครับแฟนๆก็ชอบใจตรงนี้แหละท
2: ที่มารอกันเต็มวัดเลยขอตอนนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงคอนเสิร์ตนะครับตอนกลางคืนนะก็มีน้องเพชรมีป้าไกสอนนะมีพี่องค์สลักจิตนะครับมีน้องปาวลีมีน้องลำไยไหทองคำนะครับมีป้าเสรีรุ่งสว่างนะฮะแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายนะครับขึ้นมอบความสุขให้กับแฟนๆเต็มไปหมดเลยนะครับดวงใครดวงมันนะเรื่องแบบนี้นะพี่นะดวงใครดวงมันนะครับ
0: ขอให้ได้ทุกคนแบ่งปันแบ่งปัน
2: แบ่งปันนะ
0: คนละนิดคนละหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องของใครอีกเดี๋ยวนะไม่มีแล้วเนาะ
2: น้องไปกีฬาเลยไม่มีนะฟุตบอลโลก
0: ได้ค่ะ
2: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเอาเมื่อคืนผลงานของทีมญี่ปุ่นกันแล้วกันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับตัวแทนจากเอเชียนะฮะเอเชียเราลงเล่นมาเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะพี่เดี๋ยวไล่ตั้งแต่เกาหลีใต้กันเลยนะวันแรกนะเป็นคู่ที่2ต่อจากคู่เปิดสนามนะเกาหลีใต้นี่ก็พลิกแซงชนะเช็กไปนะเช็กเกียไป2-1นะครับหลังจากนั้นมาเป็นคิวของกาตาร์นะฮะกาตาร์นี่ก็ไล่ตีเสมอนะครับไล่ตีเสมอได้1-1นะโอ้โหเห็นบอกว่ากาตาร์เนี่ยนะฮะโดนบี้มาตลอดทั้งเกมเลยนะครับเดี๋ยวนะกาตาร์เนี่ยเขาเจออะไรนะหนูผมขอดูหน่อยนะโปรแกรมอ๋อเจอสวิตเซอร์แลนด
0: ์
2: โดนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะทีมจากยุโรปเนี่ยโอ้โหพับสนามบุกยิงใส่20กว่าครั้งนะฮะแต่ว่าผู้สาประตูก็เซฟไปได้นะช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมาตีเสมอได้สำเร็จนะครับกาตาร์ก็ไม่แพ้มาถึงคิวออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่ก็ชนะตุรกีได้นะ2-0แล้วเมื่อคืนนี้นะครับเบอร์1เอเชียนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้2-2โอ้โหผลงานทีมจากเอเชียนี่ไม่ธรรมดาจริงพี่สีนะครับเดี๋ยวรอลุ้นพวกอิรักอิหร่านอุซเบกิสถานจอร์แดนอีก4ทีมนะฮะ4ทีมก็ล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาของทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงสหรัฐแล้วครับพี
0: ่เรียบร้อย
2: เขาบอกทันทีที่ลงเครื่องเนี่ยก็เจอปัญหาละม็อบประท้วง
0: เอาเป็นม็อบชาวไหนอ่ะ
2: คนอเมริกันไม่ปลื้มไปประท้วงถึงหน้าสนามบิน
0: ไม่ให้อิหร่านเข้าเหรอไม่ให้อิหร่านแข่งเหรอ
2: ก็มาแสดงออกกันนะพี่นะ
0: เออ
2: นะครับ
0: จะประท้วงอะไรสงครามที่ใครเริ่มก่อน
2: ไม่รู้แหละก็ไม่อยากให้มา
0: อ
2: เมริกันก็โ
0: อ้โหจะมาบ้านฉันทำไม
2: เป็นอเมริกัน
0: อ
2: ่ะ
0: เออ
2: เขาพิพากษาเป็นอเมริกันน่ะเอออเมริกันคืออเมริกันน่ะเหมือนที่เราดูในหนังน่ะนะครับแล้วก็พอทันทีที่ทัพนักเตะอิหร่านนะครับบินมาถึงลอสแองเจลิสออกจากสนามบินนี่ต้องออกอย่างรวดเร็วตรงไปที่พักทันทีเลยครับ
0: โอ้โหนี่เดินไปไหนคงไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ย
2: โอ้โหไม่ได้เลยแล้วก็โรงแรมการรักษาความปลอดภัยนี่คงจะแน่นหนาเลยนะที่โรงแรมอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะโอ้ก็เป็นที่จับตานะนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆทีมประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ได้มาเก็บตัวในที่อเมริกาเนาะเก็บตัวฝึกซ้อมแต่อิหร่านเนี่ยต้องไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่เม็กซิโก
0: ไปพักก็ยังต้องไปเม็กซิโก
2: ใช
0: ่
2: ต้องไปอยู่ที่เม็กซิโกอ่ะแล้วก็เมื่อวานที่มาเนี่ยมีสตาฟ11คนนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาด้วยนะเท่าที่เราฟังข่าวกัน11คนนี้พี่ก็คื เช้าวันแข่งอ่ะคุณบินมาได้
0: ค่ะ
2: แล้วพอบอลจบคุณกลับไปเลยกับเม็กซิโกไปเลยห้ามค้างในอเมริกาเด็ดขาด
0: โอ้ย
2: อันนี้11คนแต่ว่าทีมนักเตะกับสตาฟบางคนที่ได้วีซ่าเนี่ยก็สามารถมาค้างได้คืนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตะนะครับโอ้ยนะมันยุ่งยากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เตะกับนิวซีแลนด์นะเพราะฉะนั้นครับนักเตะอีรานก็ได้มาพักก่อนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเตะเสร็จก็บินกลับไปที่เม็กซิโกไปตั้งหลักก่อนไปซ้อมไปอะไรที่นู่นแล้วเดี๋ยวถึงพอจะขิงคิวใกล้ถึงนัดที่สองก็บินมาใหม่อย่างเงี้ย
0: ทำไงก็ได
2: ้มันก็ทุลักทุเลนะถ้าพูดถึงนะ
0: สมมตินะถ้าอิหร่านมีโอกาสไหมอิหร่านได้ชิงกับอเมริกา
2: ชิงคงไม่ถึงพี่แต่ว่ารอบสองถ้ามีไม่รู้ว่าสายสองสายนี่มีสิทธิ์มาเจอกันไหม
0: ไม่มาสิมีไหมเป็นไปได้ไหมเนี่ย
2: เดี๋ยวต้องไปไล่ดูคือมันก็จะจับไข้กันนะพี่อาทิตย์หนึ่งสายนี้เจอที่สองบ้างสองสายนี้เจอที่สามของสายนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องไปไล่ดูกันว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดูไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอก
0: เออแต่ละทีมอาจจะต้องชนะมาอย่างเดียวแล้วมาเจอกันเป็นไปได้ไหม
2: มันเป็นไปมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขอเวลาไปดูพี่ว่าทั้งสองสายเนี่ยมันมีโอกาสมาเจอกันรอบไหนยังไงบ้าง
0: หรือเปล่าเนาะ
2: เพราะบางทีแบบมันมีพอเข้ารอบมาแล้วมันจะเป็นรอบ32ทีมอย่างเงี้ยมันจะมีสายบนสายล่างที่1สาย A จะเจอกับที่2ของสาย C ที่3ของสาย B อะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันต้องมาดูว่าเขาวางทีมไว้ยังไงแล้ว2ทีมนี้ต้องมีโอกาสจะมาเจอกันต่อเมื่ออะไรยังไงเนาะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวขอเวลาไปดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะครับพี่
0: นะลองดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนเนาะถ้ามันเป็นไปได้นะคะนะคะเพราะว่าในการแข่งขัน
2: แมตช์จุดโลก
0: ฟุตบอลโลกรอบนี้มันมีอะไรที่เป็นแบบคือหลายคนก็เอ๊ะหลายอย่างอยู่นะอย่างเช่นที่เรารายงานไปว่าผู้ตัดสินชาวโซมาเลียก็ไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้นะคะเนื่องจากว่าอเมริกาปฏิเสธไม่เข้าประเทศนะเพราะว่าเขาไม่ชอบประเทศโซมาเลียไม่ได้ชอบโดนัลด์ทรัมป์ไม่เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรอกแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าทางผู้ตัดสินคนนี้ชาวโซมาเลียจะไม่ได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแต่ทางฟีฟ่ายังต้องจ่ายเงินให้ตามเดิมนะคะน้องดง
2: อ้าวแล้ว
0: ต้องจ่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในสัญญาเลยค่ะไม่ได้มาก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรนี่ก็คือตกลงกันแล้วมีสัญญาแล้วนะคะก็ต้องจ่ายค่ะไม่ได้มาเป่าก็จ่ายให้เขาเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างนี
2: ่มีวิธีรับรายงานเลยนะแบบหนึ่งได้เงินก็น่าจะได้เยอะอยู่นะ
0: เยอะอยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าตามตารางเดิมเนี่ยผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้จะต้องตัดสินอยู่หลายแมตช์อยู่นะคะเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายตามเดิมจ่ายตามเดิมถ้าฟีฟ่าต้องจ่ายเต็มจำนวนเลยเขาใช้คำนี้ว่าต้องจ่ายเต็มจำนวน
2: ผมว่าฟุตบอลโลกเนี่ยหรือว่ามัน100กับ4นัดแล้วนัดหนึ่งเนี่ยมีกรรมการ1นะกำกับเส้น2กรรมการ VAR อีก2บางที5-6คนนะพี
0: ่ค่ะ
2: ไม่รู้ล่ะนะครับใครจะได้ตัดสินไม่ได้ไม่รู้แต่ปีนี้ผมเชียร์อะไรนะพี่ผมเชียร์ให้บราซิลยิงประตูเยอะเขาบอกว่ามี
0: ให้เป็นแชมป์
2: ไม่ใช่แต่ให้ยิงประตูเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามีดาวโอลิแฟนนะเขาเป็นคนบราซิลนะสาวสวยเป็นนางแบบเป็นดาวโอลิแฟนเลยนะเขาบอกว่าเขาจะแจกภาพ ส่วนตัวภาพสยิวเขาทุกครั้งถ้าเกิดว่าบราซิลยิงประตูได
0: ้ ได้ดูวันนี้เองยิงเท่าไหร
2: ่
0: ได้เยอะอย่างนี้เหรอยิงเท่ายิงเยอะเท่าไหร่ได้เยอะเท่านั้น
2: ยิงถ้า5ยิงได้5 0 5ลูกขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมได้ดู5ภาพ
0: เดี๋ยวเขาแจกผ่านอะไรผ่านไหน
2: เขาบอกว่าในโอลิฟแฟนของเขา
0: โซเชียลส่วนตัวอ๋อ
2: นะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าที่เขามาลงอย่างนี้ไม่ใช่ทะลึ่งตื่นตังอะไรนะเขาบอกว่าผู้คนในบราซิลไม่ค่อยตื่นเต้นกับฟุตบอลโลกเท่าไหร่เลยมันดูแปลกมาก
0: เลยจำเป็นต้องออกมา
2: เออเขาบอกว่าฉันโตมากับความหลงไหลในฟุตบอลเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยนะฮะส่งใจมาเชียร์ทีมชาติบราซิลกันมากขึ้นฉันก็เลยเอางานของฉันมารวมกับฟุตบอลเอาสองสิ่งที่ฉันรักมารวมกันก็เลยได้ไปออกมาก็คือฉันจะสัญญาว่าจะส่งภาพนู๊ตให้กับแฟนได
0: ้
2: ชมกันฟรีๆในทุกๆประตูที่ทีมชาติบราซิลทำได้เอาไหมคุณผู้ฟังเชียร์บราซิลไหมได้ยินนี้เชียร์บราซิลไหมล่ะ
0: เออเขายังไม่ได้บอกเลยว่าภาพขนาดไหนภาพแบบไหนใช่ไหมบอกก็ยัง
2: ก็
0: เออ
2: ก็ต้องบอกมันก็คงถ้าเขาเป็น only fan ภาพมันก็ต้องตามที่เราคิดไว้แหละพี
0: ่ไม่ก็อาจจะส่งภาพลูกแมวน่ารักมาให้ก็ได้เออจะได้สมกับหน้าชายทั่วโลกโดนหลอกนะฮะ
2: โดนหลอกโดนหลอก
0: ยังไม่ได้บอกเลยว่าส่งภาพไหนอาจจะแบบภาพกำลังอุ้มแมวอยู่อะไรอย่างเงี้ยรอดูสนุก
2: ครับผม
0: ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
2: ค่ะเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูทีคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะ
2: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับพี่สำหรับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็หลายคนนะครับอยากจะแก้หนี้เสียเนาะแต่ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาการเตรียมเอกสารมันหลากหลายขั้นตอนนะครับก็ตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะครับเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการแอดแซมโซเชียลนะครับ AMC นะก็ทำทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยนะครับสะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเช็คสิทธิ์แล้วผ่านก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับยืนยันตัวตนเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะครับมี2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นนะครับสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่าแผน2นะครับผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% นะครับผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็เป็นการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกไว้เลยนะฮะนี่แหละสิ่งสำคัญนะครับนะฮะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะถ้าเราปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับนี่แหละนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนก็ลดลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาดีครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าสินเชื่อในอนาคตได้นะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับนี่ฮะปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับ
0: ค่ะ
2: น้องฝากไว้ครับ
0: ใช่ค่ะโครงการดีๆเนาะคนก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่เราจะบริหารจัดการนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสแล้วนะคะ
2: อืมอืมอืม
1: ใช่เลยพี่ใช่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ลองเข้าไปศึกษาดูเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะมาดูข่าวเรื่องของการปลดล็อกจักรยานพ่วงข้างกันนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพื่อถือในประเทศไทยนะคะทุกภาคทุกจังหวัดมันต้องมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะเนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นกรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางในการจดทะเบียนรถพ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเอารถมา

0: สู่ระบบการจดทะเบียนแบบถูกต้องคือปัจจุบันนี้รถพ่วงข้างเข้าใจว่าทุกคนก็คือก็ใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะก็เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาทีนี้รัฐบาลเขาก็มองว่าเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนนะก็คือรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้มีคนใช้กันเยอะมากเพราะว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเนาะดำรงชีวิตได้เคียงคู่กับชุมชนเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย.12ค่ะหรือว่ารย.12ให้เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบถูกกฎหมายเลยน้องรุ่งก
1: ็
0: สามารถไปยื่นคำขอแล้วก็เอารถไปตรวจสภาพและชำระภาษีนะคะอัตราภาษีของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยอยู่ที่150บาทเอาไปจดทะเบียนก็รายละเอียดก็ความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรโอ้2เมตรบ่รวมหลังคาด้วยเพราะว่าอย่างมอเตอร์ไซค์พวกขายส้มตำหรือขายอะไรมันต้องมีหลังคาเพราะฉะนั้น2เมตรมันจะเตี้ยไปไหมอ่ะ
1: โอ้
0: เขาแต่เขาให้รายละเอียดเท่านี้ว่าความสูงต้องไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.1 เมตรและความกว้างรวมกับตัวมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 1.5 เมตรต้องตรวจสภาพด้วยนะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีไฟหน้าไฟหน้าต้องสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงตรงท้ายแล้วก็เพิ่มการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะอ่ะก็ดีนะจะได้ถูกต้องค่ะ
1: ครับผม
0: แต่ว่า
1: ใน
0: ช่วงที
1: ่
0: กำลังรอจดทะเบียนน่ะเราก็ไม่อยากให้พูดก็พูดเนาะตำรวจก็เตือนก่อนนะพี่นะอย่าเพิ่งไปจงไปจับก่อนนะคะให้เขาพร้อมก่อนนะเห็นใจเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ครับครับ
0: มันต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ในการให้เวลาทำนิดนึงให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อย
0: ใช่ให้เวลาหน่อยนะคะพี่ตำรวจเนาะอย่าเพิ่งอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็อารมณ์มันรวยกันอยู่ก็อ่ะก็ยังถ้ายังไม่พร้อมก็ให้เขาหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าขึ้นเชื่อมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรถเก่าอะเอาจริงๆตรงๆนะสภาพแต่ละคันก็จะเป็นรถเก่านั่นแหละเอามาเสริมเหล็กเข้าไปบางคนบางคันก็อาจจะดูเก่าเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถทำมาหากินได้อยู่เพราะฉะนั้นรายละเอียดสำคัญว่าความยาวความสูงความอะไรอย่างนี้นะค่อยๆเตือนไปหรือค่อยๆปรับ
1: เนาะ
0: อย่างน้อยเอามาใช้เป็นรถเศรษฐกิจชุมชนจริงๆนะบางหมู่บ้านนะถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนาะโอ้ยชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่รู้จะซื้ออาหารที่ไหนเพราะถ้าไปตลาดมันก็ไกลอ่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โอ้
0: เออแล้วก็มาขายถึงหน้าบ้านเลยมันก็สะดวกมาก
1: อืมจริง
0: ฝากพี่ตำรวจด้วย
1: ครับผมเราไปพักสักเพลงแล้วพี่เนาะ
0: ได้ค่ะจะกลับมาในช่วงสุดท้ายกัน
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊ก

0: ใสกิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: โอ๊ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์นี้ค่ะ
3: ครับก็สรุปตัวเลขให้พี่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เขาเปิดให้ขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทตาควายเนิน350พวกนั้นนะพี่ไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างประเทศไทยกัมพูชาช่วงนั้นนะพี่นะ
2: ฮะ
3: โดยคุณจริงก็น่าไปนะถ้าเราเป็นคนที่อยู่แถวนั้นนะครับก็เท่าที่เขาเปิดแล้วก็มีทหารพาขึ้นไปเที่ยวชมเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวคนไทยไปทั้งหมด 3,227 คนพี
2: ่โอ
3: ้เออที่ขึ้นไปโอ้เขาเปิดให้เข้าไปเที่ยวกันตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงบ่าย3โมงครึ่งนะก็ได้ขึ้นไปถ่ายรูปกับตัวปราสาทตาควายที่ตอนนี้มันก็เป็นซากปรักหักพังอ่ะนะฮะช่วงนั้นที่เราอ่านข่าวกันแล้วบอกว่ากรมศิลป์เขาบอกว่าเขาซ่อมได้แต่มันก็สวยอีกแบบนะมันก็มีความคลาสสิกอีกแบบนะครับว่ามันเป็นร่องรอยให้เราได้เรียนรู้นะว่าเออนะนะประวัติศาสตร์เราเคยสู้รบนะครับกว่าที่ตรงนี้กลับมามันก็อาจจะไม่ง่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เกิดความมันทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
2: เขาบอกมี
3: ผู้แทนร้านค้าเนี่ยนะครับไปตั้งร้านเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย44ร้านค้าเออนะครับก็เกิดการซื้อขายกันในชุมชนน่ะเป็นเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาด้วย
2: ค่ะ
3: แต่พอมีคนไปเที่ยวหลักพันนะพี่เองนะไปเนี่ยมันก็ต้องมีแล้วแหละน้ำขนมยาดมยาหม่องมันก็ต้องขายได้แล้วล่ะ
2: เตรียมเออๆต้องเตรียมขายใช่มั้ย
3: ครับผม
2: น้ำนี่ยังไงก็ขายได
3: ้ครับเตรียมร่างกายไปให้ดีนะมีคนที่เดินแล้วขึ้นไม่ไหวเนี่ยนะฮะ10คนนะหนึ่งในนั้นเนี่ยหน้ามืดนะจะเป็นลมนะก็มีนะจะผู้สูงอายุกับพี่สี
2: เออแต่ก็อยากไปอย่างนี
3: ้
2: หรอ
3: เออก็อยากไปดูนะครั้งนึงเราได้ผลที่แผ่นดินเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับขึ้นไปเนิน350มันคงจะสูงเหมือนกันนะก็เดี๋ยวถ้ามีการเปิดรอบใหม่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้เผื่อได้ไปกันเนาะครับคนไทยก็อยาก
2: อันนี้ที่เดียวกันไหมที่ทหารเตือนด้วยโทรโข่งทุกรอบว่าอย่าเดินไปริมนะเดี๋ยวถ้าตกลงไปก็จะเป็นคนเขมรเลยอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: นี่แหละ
2: อ๋อที่นี่เลยใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่คร
2: ับ ขำที่ทหารเออเขาก็จะพูดตลอดนะอย่าเดินเลยไปนะอย่าเดินเลยนะเดี๋ยวล่วงลงไปเดี๋ยวตกลงไปกลายเป็นเขมรเลยนะอะไร
3: เพราะนี่ไปพื้นที่จริงเลยพี่ไปพื้นที่จริงๆที่แบบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สู้รบที่แบบดุเดือดอ่ะ
2: โ
3: อ้ตอนนี้ก็มีการให้ปลอดภัยที่สุดแหละให้นักท่องเที่ยวเราปลอดภัยที่สุดอย่าออกนอกเส้นทางอย่าไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เออเนาะฟังเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ไปได้
3: ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะต้องสรุปภาพรวมมา
2: ใช่ถึงแม้ก็เปิดให้เข้าก็เข้าถ้าเขายังไม่พร้อมก็แสดงว่ามันยังไม่ปลอดภัยเนาะอย่าไปฝืนอย่าไปอะไรนะคะไม่เชื่อฟังเชื่อไหมว่าตอนที่เราปิดด่านอยู่ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะ 100% นี่นะคะเขาบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาบอกสามารถจะ